0: ตสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางคุณวุฒิพิสารเตรียมพบกับอันเดรส แอนโดเซนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นรอบชิงชนะเลิศวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30ราย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศกพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้บาดเจ็บกว่า30รายอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและคืนร่างให้กับครอบครัวรวมถึงเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียให้ได้มากที่สุดพร้อมยอมรับได้มีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุแล้วโดยเห็นว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดข้ามทางรถไฟจึงต้องเร่งตรวจสอบเรื่องการแจ้งเตือนก่อนถึงทางรถไฟรวมถึงความเร็วรถไฟและข้อมูลทุกด้าน
3: ผมก็ดูวิดีโอคลิปมาเหมือนกันก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ควรมียานพาหนะใดๆที่จอดข้ามทางรถไฟงั้นเราว่ากันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเร่งสอบสวนคำถามของผมเหมือนกับคำถามที่น้องประชาชนที่สงสัยทุกคนเพราะมันผ่านสองจุดตัดมาซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1กิโลนะทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถขับคล่อมอยู่เพราะว่าไอ้แยกนี้ก็รถมันก็ติดทั้งวันนะคุณไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุเช่นนี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มันมีอะไรที่มันต่างกัน
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะมีการตรวจสอบทั้งส่วนของรถไฟและขอสมกเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามีความบกพร่องที่บุคคลใดส่วนตำรวจจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีต่อไปยืนยันเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพรุ่งนี้
4: ใครผิดก็ว่ากันตามผิดไม่มีโยนนะครับในส่วนของรถไฟก็ไปดูว่ารถไฟผิดตรงไหนดำเนินการอย่างไรรถเมล์ผิดตรงไหนไปดำเนินการอย่างไรในส่วนของคดีก็เป็นส่วนของคดีตัวกระทรวงเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกต้องเป็นตำรวจที่เขาเป็นคนดูสำนวนดูองค์ประกอบโดยรวมดูองค์ประกอบรอบข้างดูพยานหลักฐานแล้วก็มาถึงสรุปว่าใครเป็นคนผิดใครผิดก็คือดำเนินการตามนั้น
2: ด้านนายอนันต์โสนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าได้เร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่เลื่อนเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมด
5: มีการคงต้องสอบสวนครับหลักการถูกต้องครับว่ากรณีที่เครื่องกั้นถนนยังลงไม่เรียบร้อยนะครับสัญญาณอนุญาตยังไม่สามารถที่จะให้กับปคร.หรือพนักงานขับรถขับได้ครับพนักงานขับรถจำเป็นที่จะต้องสอบที่ขอบถนนครับจะต้องมาดูสอบสวนเรื่องของตัวกล่องดำนะครับว่าเขาสอบหรือไม่อย่างไรครับ
2: ส่วนของความรับผิดชอบและการเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยว่าขอสมก.ได้จัดทำประกันภัยไว้กับบริษัทเมืองไทยประกันภัยรวมถึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลภายนอกอย่างครอบคลุมโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาสำหรับกรณีเสียชีวิตเบื้องต้นอยู่ที่1,500,000บาทต่อรายส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีค่าช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ80,000บาทและครอบคลุมวงเงินสูงสุดถึง500,000บาทโดยขอสมก.จะเร่งรัดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทุกคนอย่างเร่งด่วนที่สุดอัติพลสุทัพพรมมารายงาน
0: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หาดไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจสื่อกลุ่มอุตสาหกรรมทางภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านการแข่งภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือมีซิ่งลิงก์เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
6: ในวันใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกส์เรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมุ่งสูงหน้าหนาของเราถือว่ายืนหนึ่งคือเราก็ต้องมาเน้นทำให้แรงงานที่แข็งแรงนั้น
0: ด้านในเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4 ทีได้แก่ Target มุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อเสนอเกิดผลเป็นรูปธรรม
7: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดย

0: ธนาคารภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่งต่อขยายหรือมิสซิ่งลิงก์ระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปอุรินทร์ ปัสสภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันจะเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับสินบนสูงสุดโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลโดยรัฐบาลใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่พิจารณาว่าเป็นบุคคลใดแต่หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมเช่นกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดรวมถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่เช่นเกาะพงันและเกาะสมุยซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
2: ทุกคนเป็นห่วงเรื่องคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสังเกตได้นะครับว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดก็ได้เห็นอยู่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสแกมเมอร์ยาเสพติดบ่อนการพนันค้ามนุษย์ในทุกเรื่องยืนยันได้เลยว่าของเราทุกเคสดำเนินการด้วยข้อกฎหมาย
0: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัสจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่25 พฤษภาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการสื่อให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านบาทโดยยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้มาตรการที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศและเป็นการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30 ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนส่วนโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25 พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้ในวันที่1 มิถุนายนนี้
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูจันทบุรีโมเดลยกระดับคุณภาพทุเรียนไทยเพื่อรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีถือเป็นเมืองหลวงแห่งผลไม้ของประเทศซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันยกระดับการผลิตให้มีความมั่นคงยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยมี4 นโยบายสำคัญภายใต้ จันทบุรีโมเดลที่จะเป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพดินที่จะเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตพร้อมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีและส่งเสริมรักษามาตรฐานคุณภาพ GAP และ GMP ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างสถิติการส่งออกที่มั่นคง
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรั

เงินเดือนตึงลงเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจ

0: สวรรคาลัยเนื่องภูมิใจตามพระบาททุกชาติภพอุปประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะสารทันไหมคะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: แต่เราจะรู้ยังไงล่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมในล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกขึ้นไปใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: 10:16 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์

ที่รอดเพื่อนสะเทือนกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมากหากปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอับบาสอารัก

0: สันติภาพโลกใหม่กับอิหร่านแต่นายอารักชีเน้นย้ำว่าการขาดความไว้วางใจคงเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาดังกล่าว
1: นายซูมูอีมูฮัมเหม็ดอัลมาซูอีรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่ UAE ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC และ OPEC Plus ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ OPEC กับพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันนอกกลุ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองและไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างใดแต่อย่างใดระหว่าง UAE กับพันธมิตรนายมาซูอียังให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเดินหน้ารักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานต่อไปทั้งนี้การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถอนตัวออกจากสมาชิกกลุ่มโอเปกถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันขณะที่วิกฤตพลังงานรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางได้เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งกันในหมู่ประเทศแถบอาเปอร์เซีย
0: กอง

0: 6,796 ปี 2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายขณะเดียวกันพลโทเอลซามีผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลจะยังคงดำเนินการปฏิบัติการกำจัดสมาชิกกลุ่มฮามาสทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารหมู่ในอิสราเอลต่อไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันโยทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-7และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สแอนทอมเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามาฟูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม11-21และ15-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพลวรังเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียงคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1-2เกม17-21 21-10และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอังคิสาฉันทะมืออันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮาน2-0เซต7-6ไทยเบรก7-5และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับจีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดียวจากสิริสำเร็จมีวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-6 6-1และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกชนะฟุกุชิมายูไนเต็ด3-0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2JP ฤดูกาลยุคไทยลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจ่าฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำไป1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ภูริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือจำนวนโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ธนาคารกาญจนาภิเษกแหลมกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที1นาทีกับกปท.เมื่อซื้อแผนการขับขี่ที่ปลอดภัย

ความปลอดภัยในการขับรถนอกจากนี้ผู้ขับขี่ควรระวังจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ด้วยซึ่งมีอยู่6จุดได้แก่รถที่มาจากด้านข้างรถที่อยู่ด้านหลังรถที่กำลังเตรียมแซงรถที่กำลังจะขับแซงรถที่มาจากด้านข้างและรถที่วิ่งสวนทางมาดังนั้นผู้ขับขี่จึงควร

รัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลพืชที่รุนศาสตร์และส่งออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อท่านพระเมรุเพื่อเรียกเป็นท้องสนามหลวงและรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆทั้งในรัชกาลที่9รัฐบาลจำ

0: www.4rsc.co.th
1: สาระนานาจากสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่5ในประเทศแถบแอฟริกาชาได้แพร่หลายเข้าไปครั้งแรกในประเทศมาลาวีในคริสต์ศักราช1878ต่อมาได้มีการนำพันธุ์ชามาปลูกที่ประเทศเคนยาในคริสต์ศักราช1903ตามสัดส่วนการผลิตและบริโภคชาทั่วโลกชาดำมีปริมาณการผลิตและบริโภคมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ78ของชาทั้งหมดนิยมบริโภคในประเทศแถบตะวันตกรวมทั้งอินเดียส่วนการผลิตชาเขียวคิดเป็นร้อยละ20นิยมผลิตและบริโภคกันมากในประเทศญี่ปุ่นและจีนและอีกร้อยละ2ที่เหลือเป็นชาอู่หลงซึ่งผลิตและบริโภคกันมากในจีนตอนใต้และไต้หวันประเทศที่ผลิตชามากที่สุดได้แก่จีนอินเดียเคนยาศรีลังกาตุรกีเวียดนามและอินโดนีเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram สารานุกรมไทยและ www.sarangkromthai.or.th
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานใดส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาจารย
4: ์วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่21องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศลดการสูงสูงเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้เลฟลดรายจ่ายลดใช้พลังงานเพื่อฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันถามมาจากสายเอไอภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้ตอบผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเรียงเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมพรหมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และลมในพื้นที่ทะเลทรายรวมทั้งการพัฒนาโครงการไฮโดรเจนสีเขียวของจีนเชิญติดตามรับฟังครับ
6: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมพรหมดิษฐ
7: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ในประเทศจีนจึงได้นำเรื่องราวของประเทศจีนมาคุยให้กันฟังว่าการที่ประเทศจีนนั้นสามารถที่จะใช้พลังงานสีเขียวและเป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์จากประเทศจีนในสิ่งที่ประเทศจีนมีทั้งน้ำแล้วก็แดดและลมผมวันนี้ก็จะนำเรื่องของที่คุยค้างไว้

ั้งแต่เริ่มด้วยการมีโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคาซึ่งก็จะต่อเข้าไปนะครับในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าในการทำเป็นท่อแอร์ตู้เย็นแสงสว่างวันนี้นั้น

但房东呢，他们经济课那么很好，是一种感受，然后能人生在一起能然后就在还有想的躺在那能顺着嘛，来为了好

สไฟฟ้าซึ่งมาจากแผงโซล่าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภาคตะวันตกของจีนซึ่งเป็นทะเลทรายทะเลทรายต่างๆนั้นนี้เกิดการทำไฟฟ้าที่ผลิตมาจากแผงโซล่าโซล่าฟาร์มต่างๆอยู่ในทะเลทรายตอนนี้ถือว่ามีกำลังผลิตใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็นำไฟฟ้าเหล่านั้นส่งมาตามสายให้กับบริเวณเมืองต่างๆในประเทศจีนวันนี้ถ้าเกิดมาพูดถึงกำลังผลิตของแสงไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสีเขียวจากแสงอาทิตย์ตอนนี้จีนมีมากกว่าทั้งโลกเลยประมาณเกือบ 30% ดังนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าประเทศจีนได้นำไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ส่งไปให้เมืองต่างๆและในขณะเดียวกันตอนนี้จีนก็มีโครงการอันหนึ่งครับเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าออกมาเหลือเฟือเยอะแยะเขาก็เอาไฟฟ้าไปแยกอนุของไฮโดรเจนนะครับกับออกซิเจนจากน้ำเขาเอาน้ำเนี่ยมาแตกตัวให้กลายเป็นไฮโดรเจนสีเขียวซึ่งไฮโดรเจนสีเขียวนั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์รถตอนนี้กำลังหันมาใช้พลังงานสีเขียวนะครับจากไฮโดรเจนเพราะว่าที่ปลายท่อของท่อไอเสียตัวนี้เวลาที่ใช้ขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีนะครับมลพิษมลภาวะใดๆ Toyota นั้นถือว่าเป็นบริษัทที่เน้นนะครับถึงเรื่องของความสะอาด Toyota นั้นเน้นเหลือเกินเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนไฮโดรเจนซึ่งถือว่าจะเป็นพลังงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนรถได้เหมือนน้ำมันแต่เมื่อใช้แล้วไฮโดรเจนจะไม่มีเรียกว่ามลพิษมลภาวะใดๆแต่ไฮโดรเจนวันนี้ยังมีราคาสูงในการผลิตแต่ปรากฏว่าจีนนั้นมีไฟฟ้าเหลือเฟือ

0: ในขณะเดียวกันเมื่อมีเกษตรเข้าไปก็ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างมากเลยนั่นเองเราคงต้องไปคุยกันต่อในงวดหน้าแล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวที่อาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บวัตถุขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดในโลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยึดกฎหมายมาตรา116ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพฤติการพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายชุดมลายูขอให้สังคมแยกแยะวาทกรรมที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะท่ามกลางกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความพยายามเชื่อมโยงคดีความมั่นคงกับการแต่งกายชุดมลายูล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกมาย้ำจุดยืนอีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมโดยยืนยันว่าคดีที่จำเลยทั้ง9คนถูกดำเนินคดีนั้นไม่ใช่คดีแต่งกายชุดมลายูและรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับประชาชนเพียงเพราะแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยพันเอกเอกฤทธิ์ชอบสืบผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าระบุว่าคดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายหลังเทศกาลวันฮารีรายอเมื่อวันที่4พฤษภาคม2565บริเวณหาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยภายหลังการจัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ตรวจสอบพฤติการการสื่อสารการรวมกลุ่มรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องจำเลยทั้ง9คนมีหลายข้อหาได้แก่ความผิดฐานอ้างยี่ตามมาตรา209ความผิดฐานซ่อนตัวตามมาตรา210ความผิดฐานยุยงปลุกปั่นตามมาตรา116รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงเวลานั้น
2: ผมขอเน้นย้ำอย่างหนักแน่นตรงนี้นะครับว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีการแต่งกายไม่ใช่คดีวัฒนธรรมและไม่ใช่การดำเนินคดีเพราะพี่น้องประชาชนสวมใส่ชุดมลายูเพราะว่าถ้าดำเนินคดีแบบนี้จริงนะครับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงจะถูกจับกันทั้งพื้นที่แล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับใครเพียงเพราะการแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น
1: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าทุกข้อกล่าวหาเป็นเรื่องของพฤติการและการกระทำที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายไม่ใช่การดำเนินคดีจากการสวมใส่ชุดมลายูตามที่มีการกล่าวอ้างในบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมศาสนาและการแต่งกายตามอัตลักษณ์ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเทศกาลสำคัญและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอยืนยันว่ารัฐนะครับเคารพอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาษาประเพณีและก็วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่และก็ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐเองนะครับก็สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด
1: ทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมพร้อมแยกแยะระหว่างประเด็นทางวัฒนธรรมกับข้อกล่าวหาตามกฎหมายเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดหรือความแตกแยกในสังคมโดยยืนยันว่าการพิจารณาคดีจะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและดุลยพินิจของศาลไม่ใช่กระแสในโลกออนไลน์หรือวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสังคมออนไลน์แต่อย่างใดปฏิชานินเทพรักษ์สวทนราธ

0: ริ่มต้นชีวิตสินบนที่จะค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้สิ่งและนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ผมจะดูรายการเรียนแบบพิเศษในตะบนอันสุดหล่อไปกลุ่มอีกรายแล้วก็พิเศษที่แ

0: น้ำใจอะไรให้กันเนี่ย
1: คือราคาจากแม่สมน้อยหมดเลยคือสมน้อยแต่แฉหนีซึ่งการจะไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนไข้ต้องการต้องพายบุคลิกพายอำนาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรพวกนี้มันเข้าขาดจุดบุญเลยถ้ามีเรื่องผิดบุญเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบจุดเล็กเนี่ยมันจะบอดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
2: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของเสียงบ่น
3: ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่บ่นสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้มีฝนน้อยลงจังหวัดยโสธรจึงออกมาตรการช่วยภัยแล้งเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนติดตามจากรายงานค่ะจังหวัดยโสธรเดินหน้ารับมือภัยแล้งปี 2568/2569 อย่างเป็นระบบหลังเผชิญความท้าทายด้านปริมาณน้ำที่ลดลงกรมการชลประทานยโสธรได้นำแผนมาตรการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งฤดูกาลแต่สถานการณ์ที่ฝนตกน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดยโสธรเริ่มเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเกษตรกรต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อรักษาผลผลิตและรายได้นายคุณสภาพคำสีหัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานกล่าวว่าโครงการชลประทานยโสธรได้นำแต่มาตรการหลักของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมาดำเนินการอย่างเข้มข้นได้แก่การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำการสร้างความมั่นคงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการกำหนดแผนจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูกที่ฤดูแล้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำประหยัดน้ำและการลดการสูญเสียน้ำในทุกภาคส่วนการเฝ้าระวังและการแก้ไขคุณภาพน้ำการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชนองค์กรผู้ใช้น้ำสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ตลอดฤดูแล้งและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
5: ได้มีการบูรณาการนะครับทั้ง6เขื่อนร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีเจ้าของน้ำคือเขื่อนบนรัฐนะครับกรมชลประทานลำปาวเจ้าของน้ำของกรมชลประทานนะครับมีการวางแผนการใช้น้ำนะอันดับที่หนึ่งก็คืออุปโภคบริโภคและการประปาเช่นเดียวกัน2รักษาระบบนิเวศในแม่น้ำนะครับ3เตรียมแต่งน้ำเตรียมแกงเกือบ9วานดำ4นะครับสำหรับแม่น้ำชีภูเหล่านี่แหละครับได้รับการส่งน้ำจากเขื่อนลำปาวและเขื่อนบนรัฐนะครับในการทุกกิจกรรม
4: นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนบริหารจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกกิจกรรมในพื้นที่อาทิน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปาเพื่อรักษาระบบนิเวศทางน้ำการสำรองน้ำไม่ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนน้ำเพื่อการเกษตรตลอดจนเพื่อการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวสามารถทำให้เกษตรกรปรับตัวในช่วงฤดูแล้งและยังช่วยลดภัยแล้งในระยะยาวได้อีกด้วยสิทธิกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงานจังหวัดสุรินทร์วางแผนบูรณะปราสาทพนาโบราณสถานอายุกว่า 1,000 ปีหลังกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการเพื่อรักษารากเหง้าอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ท่ามกลางพื้นป่าชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอจ่าเชิงจังหวัดสุรินทร์ปราสาทคณาหรือที่ชาวบ้านบางส่วนเรียกว่าปราสาทหลวงคณากำลังถูกจับตาอีกครั้งหลังกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการผ่านราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโบราณสถานแห่งนี้มีอายุกว่าพันปีสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยพบหลักฐานฐานรูปเคารพและโครงสร้างก่ออิฐแบบศิลปกรรมของโบราณย้อนกลับไปเมื่อกว่า20ปีก่อนพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่ารกทึบและอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวตามแนวชายแดนการเข้าถึงทำได้ยากกระทั่งสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาได้รับแจ้ง องจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนว่าพบโบราณสถานกลางป่าก่อนส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจร่วมกันเมื่อปีพุทธศักราช2544นายสมเด็จอีลามนุธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากล่าวถึงการสำรวจปราสาทคณาเมื่อปี2544เชื่อว่ามีอายุประมาณ 1,000 ปี
0: สภาพที่เราเข้ามาสำรวจตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นยังมั่งคงมีลกชัดลกเป็นป่าลกชุ่มมากครับแต่ว่าก็ยังเห็นร่องรอยของตัวบนสภาพเช่นกรณีแนวกำแพงที่เราเห็นแม้ทางนอกที่มีสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีก่อสร้างไม่ถูกต้องนะครับจากการสำรวจเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าปราสาทหลังเนี่ยครับเป็นปราสาทสร้างในสมัยสงครามเพราะว่าผู้หลักฐานรูปเคารพฐานสูงหนึ่งนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่พบเนี่ยก็ทำให้เรากำหนดอายุของปราสาทหลังนี้เนี่ยได้ว่าประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16ประมาณสัก 1,000-1,100 ปีมาแล้วนะครับ
6: ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมากหลังฝ่ายไทยเข้าดูแลพื้นที่และเคลียร์พื้นที่โดยรอบทำให้เห็นองค์ประกอบของตัวปราสาทชัดเจนมากขึ้นขณะเดียวกันสำนักศิลปากรได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อยืนยันตำแหน่งและสถานะของโบราณสถานในเขตประเทศไทยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้ครอบคลุมโบราณสถานสำคัญหลายแห่งของจังหวัดสุรินทร์ทั้งปราสาทตาควายปราสาทตาเมียนและปราสาทคณาเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างชัดเจนหลังจากนี้กรมศิลปากรเตรียมเดินหน้าสู่ขั้นตอนสำคัญคือการบูรณะและฟื้นฟูโบราณสถานให้กลับมามั่นคงอีกครั้ง
0: โบราณสถานเหล่านี้เนี่ยผ่านการเวลามาเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยก็มีสภาพชำรุดแตกหักนะครับหน้าที่ของกรมศิลปากรเนี่ยนอกจากศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องซ่อมแซมเพื่อทำให้โบราณสถานเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็หลังจากที่คุณครูศึกษาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือต้องซ่อมแซมบูรณะนะครับแล้วก็ปรับสภาพภูมิทัศน์ต่อไปนะครับ
6: แม้การเวลาจะทำให้โบราณสถานแห่งนี้ชำรุดทรุดโทรมไปบางส่วนแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ยังคงอยู่และการบูรณะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซ่อมอิฐหรือกำแพงเก่าเท่านั้นหากยังเป็นการรักษารากเหง้าทางอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้จากป่ารกร้างในอดีตวันนี้ปราสาทคณากำลังเข้าสู่การเป็นอีกหนึ่งมรดกสำคัญของชาติที่จะได้รับการฟื้นคืนคุณค่าอีกครั้งภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
4: โรงเรียนอุบลรับราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยะทางด้านฟุตบอลภายใต้โครงการหนึ่งใจให้กีฬาสร้างนักเตะรุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะท่ามกลางกระแสความนิยมของกีฬาฟุตบอลที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องในไทยอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของวงการลูกหนังเยาวชนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมได้ร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านฟุตบอลภายใต้โครงการหนึ่งใจให้กีฬาเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์ได้พัฒนาทักษะฟุตบอลอย่างจริงจังพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยในอนาคตร้อยตำรวจโทมนัสโมนุษย์ประธานมูลนิธิ Miracle of Life เปิดเผยว่าโครงการนี้เปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ13และ15ปีจากทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้เด็กที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนเพราะเชื่อว่ากีฬาไม่ใช่เพียงเรื่องการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างอนาคตของประเทศ
7: จะรู้ว่าโรคแต่ยังไม่ถึงแน่ของมันก็อยากให้ลูกทุกคนเนี่ยไปใช้ความสามารถไปศักยภาพของตัวที่มีอยู่ในการพัฒนาที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่ากีฬาปัจจุบันไม่สามารถสร้างอาชีพได้นะครับ
4: ด้านนางสาวดารินาปานแสงผู้อำนว
8: ยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมเปิดเผยว่าโรงเรียนได้ผลักดันนักเรียนที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุดมูลนิธิ Miracle of Life ได้เข้ามาสนับสนุนในทุกด้านทำให้ปัจจุบันห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลมีนักเรียนในโครงการรวมแล้ว60คนที่ได้มาใช้ชีวิตแบบนักกีฬาประจำเริ่มต้นฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องจนถึง 6:30 ก่อนเข้าเรียนตามปกติและกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหลังเลิกเรียนไปจนถึงช่วงค่ำโรงเรียนยังวางระบบดูแลทั้งเรื่องการพักผ่อนวินัยโภชนาการและผลการเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งมีนักเรียนบางคนทำผลการเรียนได้สูงถึงเกรดเฉลี่ย 3.96 ควบคู่กันกับการเป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนขณะที่นายกฤษณะเมดูผู้ฝึกสอนฟุตบอลของโรงเรียนกล่าวว่าการฝึกซ้อมของทีมไม่ได้เน้นเพียงทักษะในสนามแต่ยังสอนเรื่องการดูแลตนเองความรับผิดชอบและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเพราะฟุตบอลสามารถหล่อหลงวินัยและทัศนคติของเด็กได้โดยทีมงานตั้งเป้าพัฒนาเด็กให้สามารถต่อยอดไปสู่สโมสรฟุตบอลโรงเรียนชั้นนำหรือเส้นทางกีฬาอาชีพในอนาคตเพื่อเตรียมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการทั้งระดับโรงเรียนและระดับประเทศโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีโอกาสได้ร่วมแข่งขัน TOL ครับร่วมกับทีมเยาวชนอื่นๆเพื่อแสดงศักยภาพและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละทีมจะได้ไปฝึกซ้อมกับทีมนักฟุตบอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันหลายคนอย่างเด็กชายกฤตมิ่งทองน้อยกับปันเทียมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่ยอมรับว่าการเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ทำให้ได้เรียนรู้มากกว่าฟุตบอลทั้งเรื่องวินัยความอดทนและการพึ่งพาตนเองโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการก้าวไปติดทีมชาติไทยในอนาคต
9: ก็บางครั้งผมอยากกลับบ้านนะคิดถึงตัวเองแต่มันเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองต้องสู้ต้องตั้งใจเรียนเป็นการสอนผมบ้างนะเพื่ออนาคตของตัวเองแต่ว่าความเป็นทางของผมคืออยากจะมีอนาคตที่ดีนะมีอนาคตที่ดีที่สุด
8: แม้วันนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของห้องเรียนกีฬาในระดับโรงเรียนแต่การสร้างระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังทั้งการฝึกซ้อมการแข่งขันและการใช้ชีวิตแบบนักกีฬากำลังกลายเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญในการสร้างนักฟุตบอลเลือดใหม่ให้วงการลูกหนังไทยในระยะยาวและเป็นการสนับสนุนเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันแต่ไร้ทุนทรัพย์ได้ทำความฝันที่เหมือนจะไกลเกินเอื้อมให้เป็นจริงผ่านดินภาคแรกรายงาน

0: Not home audio for the year. I can't put my stamp to the money. Then on which audio is it? It's a home for the day. Check it out. Let me. First group to the mystery. Ground and then answer.
1: Keep on clicking. You post your tech home from long in one. You could like the tech home. Report from my social. You post your tech แชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิรสนายุก
3: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงยื่นใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการฟังพระคาถาธรรมเรื่องขันติความอดทนโดยพระวชิระสิทธการหรือพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมอขันติสูตรทางพุทธนิกายปัญจกนิบาตกล่าวถึงโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาสัมมาปฏิบัติแก่สาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะเป็นลำดับไปความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการคือ 1. ผู้ไม่อดทนย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยเวรและเป็นคนโหดร้าย 3. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยโทษและเป็นคนมากไปด้วยความเดือดร้อน 4. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้หลงทำกาลกิริยา 5. ผู้ไม่อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในอบายทุกขตินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการนี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของความอดทนไว้5ประการคือ 1. ผู้อดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยเวรและมีภัยอันตรายน้อย 3. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยโทษและมีความเป็นอยู่เป็นสุขสงบ 4. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่หลงทำกาลกิริยา 5. ผู้อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สาธุชนทั้งหลายเมื่อทราบโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนแล้วควรศึกษาขันติความอดทนให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติจะได้รับอานิสงส์ของความอดทนความอดทนนี้มักมาคู่กับโสรจจะความเสงี่ยมเจียมตัวผู้ได้ปฏิบัติธรรมทั้งสองนี้ได้ผู้นั้นชื่อว่าปฏิบัติธรรมอันทำให้งามขันติแปลว่าความอดทนเป็นลักษณะของผู้มีน้ำใจเข้มแข็งหนักแน่นเป็นสมบัติของนักรบเหมือนช้างที่ออกสู่สงครามจะต้องเป็นช้างที่อดทนต่อภัยอันตรายจากข้าศึกความอดทนเป็นคุณสมบัติของนักปกครองด้วยเป็นมงคลและเป็นเหตุแห่งความเจริญด้วยขันติเป็นคำพูดง่ายๆแต่แฝงไว้ด้วยความหมายอย่างลึกซึ้งเพราะมักจะได้ฟังและใช้พูดกันอยู่เสมอว่าน้ำอดน้ำทนอดได้ทนได้หรือน้ำใจทรหดอดทนความอดทนนี้เป็นหลักคำสอนสำคัญประการหนึ่งซึ่งเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวันสำคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชาพระองค์ได้ประทานโอวาทปาติโมกข์เป็นการแสดงหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในที่ประชุมสงฆ์ว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะเผาบาปธรรมอย่างยอดเยี่ยมความอดทนในที่นี้หมายเอาความอดทนในฝ่ายดีอย่างเดียวซึ่งเป็นไปทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมว่าโดยประเภ

สั่งสอนคนในการศึกษาเล่าเรียนและคนในการประกอบการงานเลี้ยงอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสอนอดทนต่อทุกขเวทนาเช่นเมื่อเวลาเกิดเจ็บป่วยภายในหรือกายบาดเจ็บเป็นต้นไม่แสดงอาการทุรนทุรายวุ่นวายจนเกินกว่าเหตุอันควร 3. อดทนต่อความเจ็บใจเช่นในคราวที่ได้ประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจมีคำด่าว่าเสียดสีคำสาปแช่งของผู้อื่นเป็นต้นความอดทนฝากโดยลักษณะมี3ประการคือ 1. เอติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้โดยไม่ล่วงละเมิดศีล 2. ตปะขันติอดทนจนเป็นตปะเนชะทนต่อกิเลสที่มายั่วยวนใจให้หลงผิด 3. อธิวาสนะขันติอดทนต่อคำพูดหยาบคายของผู้อื่นทนกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้ทีติขาขันติอดทนในการอดกลั้นไว้ได้นั้นข้อนี้ต้องใช้สตินึกอยู่เสมอว่าคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องกระทบกระทั่งกันมากเป็นธรรมดาถ้าได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่เพราะหูก็ต้องอดทนโดยนำเอาความดีเข้าต่อสู้เพื่อชนะความไม่ดีนั้นและอดทนอดกลั้นไม่ก่อเหตุวิวาทโต้เถียงกันขึ้นไม่ทะเลาะวิวาทกันเพราะคำพูดตปะขันติอดทนจนเป็นตปะเดชะนั้นข้อนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกคนที่อยู่นิ่งๆเฉยๆคอยระวังคำพูดของตนอยู่เสมอโดยมากมักจะเป็นคนมีตบะทุกคนคนที่พูดมากสู้จี้ขี้บ่นจนรำคาญว่าคนโน้นบ้างคนนี้บ้างมักจะเสียตบะเพราะจะทำให้คนอื่นขาดความเคารพเกรงกลัวส่วนคนที่มีความระมัดระวังเคร่งขรึมไม่ค่อยสู้จี้กับใครพูดบ้างเป็นครั้งคราวมักจะมีคนเกรงกลัวมีตบะเดชะอยู่ในตัวและอดทนเผาความชั่วในจิตให้หมดไปอธิวาสนะขันติได้แก่การอดทนได้รับได้เหมือนลักษณะของแผ่นดินแม้ต้นไม้ภูเขาและสิ่งอื่นๆแผ่นดินก็ยังทรงอยู่ไว้ได้อดทนจนเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีคือยอมรับความลำบากกายลำบากใจยอมรับด้วยใบหน้าชื่นบานเขาจะตำหนิติเตียนด่าว่าหยาบคายเสียสีให้เจ็บใจอย่างไรก็ทนได้ไม่แสดงการโต้ตอบในที่สุดเรื่องก็สงบไปเองพุทธศาสดาถูกพักพวกของนางมาคันธิยาใส่ความปริพาสพระองค์ด้วยคำด่าต่างๆนานากล่าวหาว่าพระองค์เป็นอูฐเป็นลาเป็นต้นถึงเจ็ดวันพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวพระอานนท์กราบทูลให้เสด็จหนีไปสู่เมืองอื่นพระองค์กลับตรัสถามว่าถ้าถูกคนในเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นอีกพระองค์ตรัสอีกว่าถ้าถูกคนเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ก็ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นๆต่อไปพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นไม่สมควรเรื่องเกิดที่ไหนควรให้สงบไปในที่นั้นโสรัจจะแปลว่าความเสงี่ยมเจียมตัวได้แก่การรู้จัก
ทำจิตใจให้เข้มขื่นผ่องใสเบิกบานมีกายวาจาสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเพราะเมื่ออดทนได้แล้วก็ไม่แสดงกิริยาทางกายวาจาให้ผิดปกติคนที่ถูกมินประมาทใครได้รับความเจ็บใจไม่แสดงการโต้ตอบเพราะอดทนได้แต่ยังแสดงอาการผิดปกติเช่นหน้าบูดบึ้งเมื่อเกิดความโกรธขึ้นหรือควรครางเมื่อทุกขเวทนาครอบงำเป็นต้นเพราะยังขาดธรรมะคือสรัจจะแต่สำหรับผู้มีขันติอดทนต่อความเจ็บใจได้แล้วยังรู้จักทำใจให้สงบแช่มชื่นเบิกบานอีกด้วยคือมีปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมีธรรมะคือโสรัจจะธรรมข้อนี้ย่อมเข้าสนับสนุนขันติให้สูงเด่นยิ่งขึ้นขันติและโสรัจจะธรรมทั้งสองนี้ชื่อว่าธรรมอันธรรมให้งามคำว่าธรรมให้งามนั้นอธิบายความงามมีอยู่สองประการคืองามภายนอกหนึ่งงามภายในหนึ่งความสะสวยงดงามของรูปกายอันธรรมดาปรุงแต่งมาแต่กำเนิดและอาศัยการตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆชื่อว่าความงามภายนอกความงามภายนอกนี้ยอมเป็นที่นิยมกันทั่วไปซึ่งได้ในคำว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ถึงดังนั้นก็ตามทุกคนจะอาศัยแต่ความงามภายนอกอย่างเดียวนั้นไม่พอต้องอาศัยความงามภายในเข้าสนับสนุนด้วยจึงจะเป็นคนงามโดยสมบูรณ์อาการที่ใจสงบอดทนไว้ได้แม้ในขณะที่มีอารมณ์ชั่วร้ายมากระทบกระทั่งก็ไม่แสดงออกให้ปรากฏทางกายและวาจาชื่อว่าความงามภายในความงามภายในนั้นเป็นความงามที่นิยมกันยิ่งนักในพระศาสนาเพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยขันติและโสรัจจะจะย่อมมีใจหนักแน่นไม่แสดงอาการสูงสูงต่ำต่ำแม้จะประสบความดีใจหรือเสียใจก็อดกลั้นได้รักษากายวาจาและใจให้สุภาพเรียบร้อยเป็นปกติสมภาวะของตนน่าเคารพนับถือพระศาสดาได้ตรัสแก่เหล่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีพูดแต่ความสามัคคีกันว่าข้อที่เธอทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่เรากล่าวชอบแล้วอย่างนี้ควรเป็นผู้อดกลั้นและเป็นผู้สงบเสงี่ยมจะพึงงามในพระธรรมวินัยนี้อันหนึ่งการที่บุคคลมารักษาควบคุมจิตใจให้อดทนต่อกิเลสและผัสสะจนสงบระงับได้ชื่อว่าได้เจริญสมาธิเพราะฉะนั้นขันติและโสรัจจะจึงจัดเข้าในสิกขาข้อว่าสมาธิสิกขาหรือจิตตสิกขาได้ด้วยขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุรูปหนึ่งผู้มักโกรธไม่อดทนในขันติวาทิชาดกความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีนิสัยโกรธง่ายจึงตรัสสอนว่าผู้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าควรเป็นผู้ไม่โกรธไม่ควรปล่อยให้ความโกรธครอบงำแล้วทรงยกเรื่องในอดีตมาเป็นอุทาหรณ์
ในอดีตการพระเจ้าคาสีครองราชสมบัติณนครพาราณสีขณะนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์มั่งคั่งมีทรัพย์ถึง80โกฎชื่อว่ากุณฑละกุมารเมื่อเติบโตได้ไปศึกษาศิลปวิทยาที่ตักศิลาเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้วจึงพิจารณาทรัพย์สมบัติว่าทรัพย์ทั้งหลายไม่มีใครนำติดตัวไปได้จึงบริจาคทรัพย์ทำทานทั้งหมดแล้วออกบวชเป็นกาบทเข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาท่านต้องการรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงออกจากป่าไปสู่หิมนุษย์และมาพักอยู่ในพระราชอุทยานพระนครพาราณสีเสนาบดีเห็นกิริยาบถงดงามของดาบสจึงเกิดศรัทธานิมนต์ให้ฉันและให้อยู่ในพระราชอุทยานนั้นวันหนึ่งพระราชาเมาสุราเสด็จเที่ยวพระราชอุทยานพร้อมนางสนมจำนวนมากพระองค์บรรทมหลับนางสนมจึงพากันเดินเล่นไปในสวนและไปพบพระโพธิสัตว์ผู้กำลังนั่งสงบอยู่ใต้ต้นสาละจึงเข้าไปนั่งล้อมฟังธรรมเมื่อพระราชาตื่นแล้วไม่เห็นนางสนมจึงถามและทราบว่านางเหล่านั้นไปฟังธรรมะกับดาบสพระองค์กริ่งมากถือพระขันธ์ไปหาและตรัสถามว่าสมณะท่านสอนอะไรพระโพธิสัตว์ตอบว่าอาตมาสอนเรื่องขันติคือความอดทนไม่โกรธแม้ถูกด่าถูกตีหรือถูกทำร้ายพระราชาจึงคิดจะทดสอบขันติของดาบสพระราชาเรียกเพชฌฆาตมาสั่งให้ทรมานดาบสด้วยการเคี่ยนด้วยแส้หนามจนหนังและเนื้อขาดเลือดไหลพระโพธิสัตว์ยังกล่าวว่าขันติของอาตมาอยู่ในใจไม่ใช่อยู่ที่ผิวหนังพระราชารับสั่งให้ตัดมือทั้งสองข้างตัดเท้าทั้งสองข้างตัดหูและจมูกทั่วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยเลือดแต่พระโพธิสัตว์ยังกล่าวเหมือนเดิมว่าขันติของอาตมาตั้งอยู่ในหทัยลึกซึ้งพระองค์ไม่อาจเห็นได้ในที่สุดพระราชาทำร้ายพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับไปฝ่ายเสนาบดีผู้เลื่อมใสเข้าไปช่วยเช็ดเลือดและเก็บอวัยวะที่ถูกตัดแล้วกล่าวว่าถ้าท่านจะโกรธขอให้โปรดพระราชาผู้ทำร้ายท่านอย่าทำให้แฟ้มนี้พินาศเลยพระโพธิสัตว์ตอบว่าพระราชาผู้สั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของอาตมาขอพระองค์จงมีพระชนมายุยืนนานบัณฑิตเช่นอาตมาไม่โกรธเคืองเลยเมื่อพระราชาเสด็จออกจากอุทยานไปได้ไม่นานแผ่นดินก็แยกออกเปลวไฟจากอเวจีมหานรกพุ่งขึ้นมาพระราชาถูกแผ่นดินสูบลงนรกทันทีส่วนพระโพธิสัตว์ถึงแก่มรณภาพในวันนั้นนั่นเองชาวเมืองทำชาปนกิจด้วยเครื่องหอมดอกไม้ธูปเทียนขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตผู้มีขันติแท้จริงไม่โกรธแม้ถูกทำร้ายทำชั่วย่อมให้ผลหนักพระราชาผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายผู้มีขันติทรงศีลความโกรธเป็นเหตุให้ตกต่ำแต่ขันติเป็นเหตุให้สูงขึ้นอันหนึ่งสุเมธบัณฑิตได้พิจารณาธรรมที่ทำให้
ริมฝนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พิจารณาเห็นขันติความอดทนเป็นข้อที่หกจึงอดลงตั้งจิตบำเพ็ญขันติบารมีซึ่งเป็นธรรมข้อหนึ่งในจำนวนบารมีสิกขาในการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าความย่อว่าครั้นเมื่อสุเมธบัณฑิตได้พิจารณาธรรมยิ่งขึ้นไปก็เกิดความคิดขึ้นว่าธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคงจะมิได้มีเพียงเท่านี้เสียแน่เมื่อพิจารณาใครควรต่อไปก็ได้เห็นขันติบารมีเป็นข้อที่หกจึงดำริในใจขึ้นว่ารู้ก่อนสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ต่อไปท่านพึงบำเพ็ญขันติบารมีให้เต็มเปี่ยมเถิดพึงฝึกฝนตนให้เป็นผู้อดทนได้ทั้งในเวลาที่เขานับถือยกย่องและในเวลาที่เขาดูหมิ่นเหยียดหยามเปรียบเหมือนแผ่นดินคนทั้งหลายย่อมนำสิ่งของทั้งสะอาดและไม่สะอาดมาทิ้งลงบนแผ่นดินอยู่เสมอแต่แผ่นดินก็ไม่แสดงความยินดีในของสะอาดและไม่แสดงความโกรธเคืองในของที่ไม่สะอาดแผ่นดินมีแต่ความอดทนรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างสงบฉันใดแม้ตัวเราก็ฉันนั้นท่านก็พึงทำจิตให้มั่นคงอดทนต่อคำสรรเสริญและคำนินทาทั้งปวงไม่หวั่นไหวต่อความนับถือหรือความดูหมิ่นของผู้ใดหากสามารถทำความอดทนเช่นนี้ให้เต็มเปี่ยมได้ก็จะเป็นเหตุให้บรรลุพระสัมโพธิญาณได้ในการภายหน้าการคิดดังนี้แล้วสุเมธบัณฑิตจึงตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีข้อที่หกให้มั่นคงไม่ให้จิตหวั่นไหวด้วยเหตุนี้สุเมธบัณฑิตจึงตกลงใจตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีว่าแท้จริงแล้วพุทธธรรมย่อมมิได้มีเพียงเท่าที่เห็นอยู่เราจะค้นหาเลือกเฟ้นธรรมอื่นๆที่เป็นเครื่องอบรมบ่มโพธิญาณต่อไปเมื่อท่านกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็ได้เห็นขันติบารมีข้อที่หกซึ่งธรรมดาพระมหาบุรุษผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในการก่อนควรถือปฏิบัติเป็นปกติจึงตั้งใจมั่นว่าท่านจงยึดถือขันติบารมีข้อนี้ให้มั่นก่อนอย่าให้จิตลังเลหากบำเพ็ญให้เต็มบริบูรณ์แล้วก็จะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้เพราะธรรมดาแผ่นดินนั้นยอมอดทนต่อสิ่งที่ผู้คนทิ้งลงมาทุกชนิดไม่ว่าจะสะอาดหรือไม่สะอาดก็ไม่แสดงความโกรธเคืองมีแต่รองรับไว้อย่างสงบฉันใดผู้บำเพ็ญขันติบารมีก็พึงอดทนต่อคำยกย่องและคำดูหมิ่นทั้งหลายไม่ให้จิตหวั่นไหวเพื่อขันติบารมีถึงความเต็มเปี่ยมแล้วย่อมเป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณได้ในที่สุดในสุตตานิบาตพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าผู้ใดไม่โกรธไม่ประพฤติร้ายอดทนต่อความลำบากอดทนต่อการถูกทำร้ายการถูกจองจำพระองค์เรียกผู้นั้นว่าผู้มีขันติเป็นพลังและเปรียบเหมือนพรามผู้ประเสริฐดังนั้นขันติความอดทนจึงถือเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้เกิดคุณธรรมอื่นๆอีกมากความเป็นผู้ว่าง่ายโสรจสตาก็เป็นมงคลผู้ที่มีขันติจะมีลักษณะคือเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือน
mein Fußan, mein Brot, Fischer nach und Rettung von den Schöpfern, Durchwand, Kalopf von Non, Salat, Miller, Kitan für den Schrapp, Kachau, Sintra, Farben, Fuhr, Nein, Sendung von Gott am Hai, Seira,

็นคุณธรรมที่ช่วยให้ระงับความโกรธควบคุมอารมณ์ตนเองได้ทำให้การดำรงชีวิตไม่มีโทษมากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตใจและการปฏิบัติธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติฝึกความอดทนควรเป็นคนมีสติควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความไม่พอใจให้พิจารณาถึงโทษของความโกรธและอานิสงส์ของความอดทนและเหตุผลก่อนพูดหรือกระทำระลึกถึงผลเสียของความโกรธฝึกตนให้เป็นคนมีเมตตาและให้อภัยผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตสงบมีมิตรมีความสุขและนำไปสู่สุขติในทางตรงกันข้ามความไม่อดทนก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกมิตรความเดือดร้อนและผลกรรมที่ไม่ดีดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ฝึกขันติความอดทนเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากไม่มากไปด้วยการก่อเวรและมีภัยอันตรายน้อยการทะเลาะวิวาทชกต่อยเกิดขึ้นบ่อยเพราะไม่อดทนเป็นบุคคลควรมีความอดทนทนได้ใจไม่โกรธขันติความอดทนพูดง่ายความหมายลึกซึ้ง 1. ทนต่อความลำบาก 2. ทนต่อความทุกข์ยากเมื่อเกิดเวทนาก็อดทนได้ไม่เบื่อ 3. ทนต่อคำพูดเสียดสีที่ทำให้เจ็บใจไม่โต้ตอบควบคุมอารมณ์ได้ทำใจให้สงบความอดทนนี้เป็นคุณธรรมของนักรบอีกทางพบกัลยาณมิตรด้วยดีเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตและเป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงคุณธรรมบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวันนะสุขะพละเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ซึ่งจุดตรงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องขันติความอดทนโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

ฟงสายพันธุ์เนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระ

นักสู้ผลทางการเกษตรอื่นๆเช่นพืชไทยยางพารานอกจากนี้แล้วจังหวัดจันทบุรียังเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณีและมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีเป็นที่รู้จักจนทำให้จังหวัดจันทบุรีได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงทุ่งเรียงของประเทศไทยนั้นเป็นเพราะมีไม้ผลที่เป็นผลผลิตที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดจันทบุรีจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างทุเรียนนั่นเองครับเนื่องจากทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการสูงสุดในตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

房之后的房从没办法往前靠的，也就在空气热平面选择了门。但广东这边气候显然用到点的，就把เกษตรกรในพื้นที่ก็ประสบปัญหาในการปลูกไม้ผลเช่นกันสำหรับปัญหาของการผลิตพืชผลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมชีวภาพและสภาพภูมิอากาศซึ่งต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นสิ่งสำคัญ

0: ที่ประชุมนางสุพรปรีนาริงเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดในการขับเคลื่อนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีกับทางรายการว่า
1: ในส่วนของศูนย์พัฒนาไม้ผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เป็นศูนย์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำริให้ทำเป็นแปลงรวบรวมพันไม้ผลนะคะซึ่งมีย่าหมู่ตั้งแต่ปี2524นะก็เรียกว่า40กว่าปีแล้วนะคะที่ทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดูแลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็มีกรมวิชา

ทางประธานกรรมการบริหารโครงการศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็มองเห็นว่าเพื่อให้การบริหารจัดการของโครงการนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็น่าจะพิจารณาลองดูว่าเราจะปรับปรุงหรือแก้ไขในเรื่องของการจัดการตรงนี้อย่างไรซึ่งสำนักงานกตก็จะได้คุยกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะว่าเราจะทำยังไงต่อไปกันดีเพื่อจะทำให้โครงการนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดนะคะเพราะพื้นที่ตรงนี้ของศูนย์เองก็มีร้อยกว่าไร่นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาดูงานถึงปีละ 2,000 กว่าคนนะคะก็ถือว่าไม่น้อยขนาดเป็นโครงการที่ลักษณะเรียกว่าไม่ได้เปิดเป็นโครงการเปิดมากแต่ก็มีคนเข้ามาดูงานถึง 2,000 กว่าคนถ้าเรามีการฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็มีการขยายผลเข้าไปสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะค่ะก็ในส่วนของศูนย์นี้นะคะก็มีลักษณะเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วนะคะเพื่อรวบรวมพันไม้ผลเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพันไม้ผลต่างๆนะคะก็สามารถมาศึกษาดูงานได้นะคะนอกจากพันไม้ผลแล้วยังมีเรื่องของวิทยาศาสตร์มีเรื่องของพัฒนาที่ดินมีเรื่องของงานวิชาการเกษตรอยู่ดีมากเลยค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะ

0: ผู้ฟังครับโดยเมื่อปีพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริว่าในอนาคตจะมีการขยายการทำสวนผลไม้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนตกมากจำนวนวันที่ฝนตกกว่าครึ่งปีจนเกิดน้ำไหลท่วมจังหวัดจันทบุรีเป็นประจำแต่ฤดูแล้งก็จะขาดน้ำพระองค์ทรงพระราชกระแสรับสั่งให้คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำรวจพื้นที่และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินสวนผลไม้ซึ่งมีลำคลองพาดผ่านพื้นที่ในอำเภอมะขามจำนวน109ไร่เพื่อเตรียมวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสวนผลไม้จำนวน60ไร่สระเก็บน้ำจำนวน12ไร่และพื้นที่ว่างเปล่าจำนวน37ไร่เพื่อทำการศึกษาทดลองการทำเกษตรท่านผู้ฟังครับถัดมาเมื่อปีพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อทำการศึกษาทดลองการทำเกษตรโดยกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์ได้ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาระบบการส่งน้ำและการปลูกไม้ผลตามหลักวิชาการมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับในปีพุทธศักราช2548หน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดจันทบุรีและร่วมกันปรับปรุงศูนย์พัฒนาไม้ผลตามหลักบูรณาการและร่วมกันกำหนดแผนแม่บทพัฒนาศูนย์พัฒนาไม้ผลระยะ4ปีขึ้นเพื่อเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ให้สามารถเป็นพื้นที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรต่อไปในอนาคตนายชนาดลสัทธนพันธ์ผู้อำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีกับทางรายการว่า
1: ครับผมนายชนาดลสัทธนพันธ์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรเขตที่6นะครับผมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีนะครับรวมถึงศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ได้รับพระราชทานพระราชดำริจากองค์ในหลวงรัชกาลนะครับพระราชทานให้จังหวัดจันทบุรีนะครับในการที่จะได้เป็นศูนย์ที่พัฒนาในการรับของไม้ผลทั้งหมดทำให้เป็นพื้นที่สำหรับที่ให้ประชาชนเกษตรกรทุกคนได้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในพื้นที่นี้เป็นแหล่งของเราในฐานะที่เป็นจังหวัดที่ปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมากศูนย์นี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งที่มีทุเรียนหลากหลายทุเรียนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะสายพันธุ์ดั้งเดิมกับพันธุ์ใหม่รวมถึงสายพันธุ์ที่พัฒนาต่อไปซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยากให้ทุกคนเชิญชวนทุกคนให้เข้ามาได้พบได้เรียนรู้แล้วก็ไปทับเราเริ่มด้วยการที่เราเริ่มต้นจากการที่เพาะพันธุ์ตั้งแต่เริ่มแรกคือตั้งแต่การเพาะเมล็ดจนการติดตาการปลูกการดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงจบกระบวนการส่วนของเราทั้งหมดนะในพื้นที่จะมีสายพันธุ์หลักของทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีก็คือมีเงาะลำไยมีลำกองมีมังคุดแล้วก็ทุเรียนตัวหลักนะครับหลักสายพันธุ์ที่เราพบตอนนี้เราในศูนย์เราก็เราจะมีพันธุ์ที่องค์สมเด็จพระเทพพระราชทานทรงปลูกไว้ด้วยนะครับเป็นต้นเป็นพันธุ์โทมานีถ้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาติดตามและมาชมชื่นชมท่านได้ตอนนี้ยังมีผลผลิตอยู่นะครับศูนย์ของเราจะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นเราจะมีบ้านพักรับรองติดริมสระน้ำนะครับสามารถเข้าพักได้เป็นแบบสงบนะครับเป็นท่านแบบต้องการเป็นเฉพาะส่วนมาแบบครอบครัวคนที่เป็นครอบครัวมันต้องการพักสงบให้มาพักที่ได้พักที่ได้ครับศูนย์ที่นี้นะครับเราได้รับพระราชทานนายคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชครับพระบรมราชบพิตรท่านได้ส่งพระราชทานไว้นะครับให้เราเป็นชื่อของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่เป็นความกรุณาโปรดเกล้านะครับจังหวัดจันทบุรีของเราได้มีศูนย์นี้นะครับเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525นะครับโดยได้มีมติกับคณะทำงานโครงการพระราชพัฒนาตามพระราชดำริว่าให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพ แก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งซึ่งเราจะเน้นเรื่องของทั้งในศูนย์และวัตถุสองเรื่องคือเรื่องของวัตถุมะเฟืองกับการให้แหล่งน้ำนะครับซึ่งในศูนย์เราจะมีผลผลิตอยู่ตอนนี้เรามีทุเรียนของที่พระองค์ท่านทรงปลูกปีนี้มีลูกทั้งหมด22ผลเราได้นำทุนเจ้าถวายองค์ในหลวงร.4และองค์สมเด็จพระเทพคือข้าราชการคนหนึ่งนะครับผมรู้สึกปลาดปลาดปลื้มมากครับที่องค์สมเด็จในหลวงรัชกาลทรงพระราชทานให้แก่ชุมชนในของในชุมชนในระแวกนี้ซึ่งพระทานสูงไม่ผลมาเพื่ออย่างที่แจ้งว่าเป็นเพื่อเกษตรกรและก็เพื่อแหล่งน้ำของชุมชนในพื้นที่ทั้งหมดจนปัจจุบันสูงถูกได้เติบโตขึ้นมาอย่างเวลานี้ก็มีผลผลิตทุกอย่างให้เราได้จำหน่ายได้ใช้ได้คนได้เรียนรู้จนปัจจุบันหลวงรัชกาลท่านก็ยังทรงสื่อสารแล้วก็ต่อยอดงานของพระองค์ท่านต่อปัจจุบันก็ยัง

0: งเมืองพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวส่งผลให้ปัจจุบันโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสมที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อพัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆและเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีมุ่งบูรณาการดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักการดำเนินการทั้งสิ้นมีจำนวน109 ไร่และพื้นที่หมู่บ้านรวม08 หมู่บ้านรวม 25,250 ไร่เกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้กว่า85%ซึ่งเกษตรกรได้นำไปปฏิบัติและใช้จริงในชีวิตประจำวันนายประสิทธิ์บุญโกยกำนันตำบลท่าหลวงได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากที่ราษฎรในพื้นที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับทางรายการว่า
1: ผมนะครับนายประสิทธิ์บุญโกยนะครับกำนันตำบลท่าหลวงนะครับอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาไม้ผลทางพระราชดำริครับตรงนี้นะครับตอนแต่ก่อนนะครับมันเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับเป็นที่ของส่วนบุคคลนะครับมีทำสวนผลไม้เล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับคือแต่ก่อนเขาตั้งใจว่าจะทำเป็นฝายนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อมาก็ไม่มีแหล่งน้ำนะครับจะทำสวนนะครับก็ในพื้นที่นะครับส่วนรอบก็เป็นป่าหญ้านะครับส่วนใหญ่คนเข้ามาทำมาหากินน้อยนะครับไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็พื้นที่หมู่8นะครับก็แยกมาจากพื้นที่หมู่8ตำบลท่าหลวงมาเมื่อก่อนก็คือทำมาหากินนะครับคือมียางก็ตัดกรีดยางนะครับเพราะว่าคนน้อยนะครับสมัยนั้นนะครับก็คนไม่เยอะแล้วก็เป็นพื้นที่แห้งแล้งทำอะไรก็ไม่เกิดนะครับก็อยู่ไปนะครับตามยถากรรมของคนในพื้นที่ป่านะครับมันที่แรกนะครับมันก็เป็นไม่มีน้ำนะครับทำอะไรก็ยากนะครับเพราะเป็นพื้นที่แห้งแล้งแล้วนะครับแต่ก่อนตรงนี้นะครับแรกที่แรกจะทำฝายก่อนนะครับเรื่องของหาแหล่งน้ำก่อนนะครับณปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนยังไม่มีการเรียนรู้อะไรครับสอนก็มีทหารมาอยู่ดูแลก่อนนะครับเป็นที่ของส่วนพระองค์นะครับก็มีทหารมาเป็นลำดับแรกนะครับแล้วก็มาทำเกษตรแล้วก็เรียนรู้ผสมผสาน

0: นนะครับที่มีศูนย์แห่งนี้มาทำเรียนรู้กับพี่น้องประชาชน
1: ท่านผู้ฟังครับจากการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ50มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 115,474 บาทต่อครัวเรือนต่อปีจากการจำหน่ายผลผลิตไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองและการแปลงรูปผลผลิตและเกษตรกรร้อยละ63สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 6,894 บาทต่อครัวเรือนต่อปีโดยเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกเองในแปลงอาทิพืชผักสวนครัวและพืชผักตามฤดูกาลมาบริโภคและเกษตรกรร้อยละ66สามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเฉลี่ย 27,269 บาทต่อครัวเรือนต่อปีโดยส่วนใหญ่มาจากการนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมักการผลิตอาหารสัตว์และการลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคนของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมชราวุฒิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: รายการคนของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติรักความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่21องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศลดการสูงสูงเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแข็งๆเล็กๆลดรายจ่ายลดใช้พลังงานเพื่อฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันทาสุคนครับการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทดสอบใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
3: เราจะเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแพงๆผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ย
5: ไวป่ะเพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมนะจ๊ะดูดิยอดไลค์หลักร้อยคนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมสิเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขเก่านิด
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถเติมข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองเว็บเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวดิบแบบนี้แหละถามาจัดไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างฟังรูปฟังคือเข้าใจจริงหลายครั้งแต่แยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีฝึกที่ช่วยให้ตอบผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งเธอวันหนึ่งจะสวยไปติดบ้านหลังจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังหน่อยนะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยงั้นควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้

0: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักจากงานสำคัญมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาท
1: มีนักการศึกษาสุวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องร่วม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200,000 คนสร้างมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีก26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทโดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5หมัดแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าแถมช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้แต่ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศสุภาพรักษาพันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพุ่งมาจอกพร้อมใช้ชุดบ้านตระเวนและโดรนจับตามผู้ลอบเผาป่าหลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น
2: นายช่วยหมอดยาเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพุ่งมาจอกในพื้นที่ตำบลตะกอยออำเภอที่มอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำลังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะกอยอและตำบลลูกเลือกมูซารวมถึงพื้นที่ป่าพุ่งมาจอกครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอที่มออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันดำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดซึ่งหากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณเกาะคุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่ของชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนากลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปฏิชานันท์เชื้อราสวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยปี2569พร้อมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล
1: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในปี2569โดยได้กำหนดการฝึกกองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังด้านอุทกภัยเพื่อซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้มีความรวดเร็วและเป็นเอกภาพส่วนการกู้ภัยทางทะเลได้เตรียมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลร่วมกับสองชนจังหวัดตรังเพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งนี้ในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจะจำลองสถานการณ์ในระยะก่อนเกิดภัยระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูหลังเกิดภัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ต่อไปยอยศพรค้าไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัด

0: Just Judge ค่ะศูนย์เมคเดอะเดฟศูนย์ทองขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เนื้อเยื่อมายุหลายฟูสภาพร่างกายของโรคเริ่มคดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาโรคตาฝ้าฟ้างรวดแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุเท่านั้นให้ดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาโรคตัวที่มีอาหารกินอาหารที่ครบหามื้อเน้นอาหารที่ย่อยง่ายตัวที่2ออกกำลังกายตัวที่3ทำอารมณ์ดีมองโลกในแง่บวกตัวที่4ดีเลยหากินกำแก้มดีที่ห้องคุณครอบเข็ดตัวที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อนตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งลดละเลิกอบายมุขของวินเนอร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตลูกรมประชาสัมพันธ
2: ์หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร
3: ่สมมติคุณคนเป็นคนเสียรักษาพยาบาลอยู่เหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับว่าคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพอ

ของสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อ

0: งกันข้าน้ำข้าวไฟข้าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันจะได้อะไรไหม
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประตูปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทำด้วยความภัยที่ฉันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานสร้างค่าที่สมดุลที่สิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จนะคะท่านก็รีบบินด่วนกลับมากลางดึกที่ผ่านมาด้วยนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ท่านก็ยังย้ำนะคะว่าในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะคะรวมไปถึงสำคัญที่สุดก็คือท่านก็กำชับให้เร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้ค่ะ
2: รายงานทั้งหลายนะครับผู้สื่อข่าวผมได้รับส่งมาแล้วนะครับจากผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับทางที่ดินนะครับผมก็พยายามที่ว่าหนึ่งก็ต้องดูแลผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตอย่างที่สองก็เร่งนำตัวผู้ต้องพิสูจน์ร่างของผู้ที่เสียชีวิต

ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยก็แสดงความเสียใจไปยังพระมหากษัตริย์ของไทยต่อเหตุการณ์กรณีรถไฟชนรถเมล์สาย206บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันและการสูญเสียชีวิตของประชาชนโดยขอแสดงความเสียใจไปยังรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งขอส่งกำลังใจและความอดทนแก่ครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามสถานการณ์ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ภาครัฐยังคงติดตามความช่วยเหลือนะคะกรณีภัยต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะคะช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยแล้วก็รวมไปถึงอาคารราชวาสสรุปเหตุไฟป่าซึ่งมีสถานการณ์ที่คลายไฟป่า3อำเภอสามารถควบคุมไม่ให้ลุกลามได้แล้วนะคะแล้วก็ภูเก็ตค่ะมีการแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนด้วยนะคะซึ่งก็อยู่ในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ทางปภ.ก็แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงขึ้นตั้งแต่วันนี้นะคะ17ถึง24พฤษภาคม2569แล้วก็มีคำแนะนำดีๆของปภ.เตรียมรับมือภัยพิบัติเพื่อชีวิตปลอดภัยแล้วก็แนะนำ5สิ่งควรเตรียมในถุงฉุกเฉินพร้อมไว้เมื่อภัยมานะคะทั้งหมดนี้ที่น้อยเกริ่นติดตามได้ในรู้ทันสถานภัยวันนี้ค่ะเราเริ่มต้นกันนะคะหลังจากที่ข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะรายงานตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยนะคะกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ทำให้มีผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิตนะคะซึ่งมีทั้งเคสเขียวเคสเหลืองเคสแดงเคสดำนะคะซึ่งในส่วนของรู้ทันสารพันภัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณทางข้ามรางรถไฟมักกะสันเขตราชเทวีแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายด้วยนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วก็ผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้โดยเร็วค่ะคุณฟังผู้ชมคะจากที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะช่วงประมาณสักบ่าย 3:40 นะคะประมาณนั้นนะคะบวกลบกันเมื่อวานนี้พอเกิดเหตุนะคะที่รถไฟชนรถเมล์ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงนะคะก็ทำให้เกิดขึ้นแน่รถโดยสารสาธารณะหลายท่านที่ติดข่าวตามข่าวไปแล้วนะคะซึ่งอยู่ใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลิงมักกะสันเบื้องต้นก็ได้รับบาดเจ็บนะคะก็มีทั้งหมด30กว่ารายเสียชีวิต8รายระดับอาการบาดเจ็บก็มีทั้งเคสเขียวนำส่งโรงพยาบาลนะคะเคสเหลืองก็ส่งโรงพยาบาลด้วยเช่นกันแล้วก็ขณะที่เคสแดงก็มีการนำส่งโรงพยาบาลส่วนผู้เสียชีวิตนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการต่อไปขณะที่ทางด้านต

ฝ่ายหนึ่งประเทศไทยในกิจการจอมดวงการวิทยานุสรณ์ร่วมในการโครงการขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขนส่งมวลชนในวันนี้นะคะก็ลงพื้นที่กันแล้วก็ร่วมกันแถลงข่าวการมีอุบัติเหตุรถไฟขบวนสินค้าหมายเลข2126เส้นทางแหลมฉบังชลบุรีค่ะกำลังมุ่งหน้าชุมทางบางซื่อนะคะมุ่งหน้าชุมทางบางซื่อของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งไปชนกับรถโดยสารประจำทางปรับอากาศขอสมท.สาย206ค่ะบริเวณจุดตัดทางรถไฟใกล้แยกอโศกนะคะก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น8รายและบาดเจ็บ32รายนะคะแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บสีเขียว15สีเหลือง15แล้วก็สีแดง2รายอันนี้อัปเดตล่าสุดตอน4 ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาในเช้านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็รอติดตามความเคลื่อนไหวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะโดยที่ทางด้านคุณสิริพงษ์เองก็ได้แถลงนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรับทราบสถานการณ์แล้วก็กำชับไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาลทุกแห่งให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่นะคะโดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเก็บพยานหลักฐานและก็พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลคาดว่าใช้เวลาพอสมควรนะคะแล้วก่อนจะอนุญาตให้เคลื่อนย้ายรถโดยสารออกจากพื้นที่เมื่อคืนนี้อันนี้เป็นข่าวที่เราไล่เรียงให้ได้ทราบกันก่อนนะคะว่าช่วงนะคะเมื่อวันที่เกิดเหตุการณ์อย่างไรแล้วมีอย่างไรบ้างนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปขณะที่ทางด้านกรุงเทพมหานครก็เตรียมรถเครนสำหรับยกรถแล้วก็รถไฟเองก็เตรียมหัวรถจักรแล้วก็อุปกรณ์สนับสนุนไว้นะคะเมื่อคืนก็มีการเรียกว่านะคะดำเนินการโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การรถไฟก็นำหัวรถจักร GEK4037 ขึ้นหัว GEA4531 ที่ประสบอุบัติเหตุด้วยนะคะจากพื้นที่เกิดเหตุบริเวณจุดข้ามทางรถไฟอโศก

กาแฟเมื่อคืนนี้นะคะประมาณสัก2 ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เริ่มที่จะดำเนินการกันนะคะมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยปักหลักตรึงกำลังเข้มในจุดเกิดเหตุเร่งระดมเครื่องจักรเคลื่อนย้ายซากรถทั้งหมดออกจากพื้นที่นะคะเพื่อเคลียร์เส้นทางแล้วก็เคลียร์ผิวการจราจรให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดกทม.เองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยทางด้านกรุงเทพมหานครเองนะคะทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ยังออกมาระบุเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการที่กรณีที่เกิดขึ้นนะคะทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วก็กำหนดมาตรการป้องกันร่วมกันอย่างไรก็ตามภารกิจเร่งด่วนนะคะจะรวบรวมข้อมูลของผู้ประสบเหตุเนื่องจากผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไม่สามารถระบุชื่อแล้วก็ตัวตนได้ชัดเจนนะคะตอนนี้กรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือจากประชาชนถ้าหากพบว่ามีญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาย206ในช่วงเส้นทางบางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางนายังไม่ได้กลับบ้านนะคะหรือว่าติดต่อไม่ได้ก็ขอให้ติดต่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ผู้ช่วยผู้มีการเขตหมายเลข0639187654 0639187654เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีฐานข้อมูลในการตรวจสอบแล้วก็สามารถประสานงานติดต่อกลับนะคะเพื่อแจ้งความคืบหน้าให้กับครอบครัวได้รับทราบอย่างรวดเร็วต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของทางด้านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ยังสามารถที่จะโทรแจ้งนะคะตอนนี้เพจของกรุงเทพมหานครก็ยังมีประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สงสัยว่าญาติหรือว่าบุคคลใกล้ชิดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟพ่วงตู้หลุดคอนเทนเนอร์ชนรถโดยสารประจำทางสาย206แล้วก็รถยนต์หลายคันรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะบริเวณใกล้เคียงแอร์พอร์ตโรลิงมักกะสันนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้แล้วให้เบอร์เพิ่มเติมจากของกทม.นะคะ063-918-7654 063-918-7654 081-336-0935 081-336-0935 ค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของการดำเนินการด้านอื่นๆนะคะคุณอนันต์โคนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันนะคะว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งคืนในส่วนของสภาพการจราจรที่สมบูรณ์หลังตำรวจพิสูจน์สำหรับการเดินรถโดยสารต่างๆนะคะซึ่งก็ได้มีการจัดขนส่งผู้โดยสารที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงเพื่อไม่กระทบกับประชาชนด้วยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็อุบัติเหตุครั้งนี้ท่านก็ระบุนะคะว่าจุดเกิดเหตุเป็นทางตัดเสมอระดับที่มีพนักงานควบคุมเครื่องกั้นถนนด้วยขณะเกิดเหตุไม่สามารถลดไม้กั้นลงได้เนื่องจากมีรถติดค้างอยู่บริเวณทางรถไฟนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าตามระเบียบแล้วห้ามรถจอดในเขตทางรถไฟข้างละ5 เมตรอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อรถไฟขบวนดังกล่าวเดินทางมาถึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันจนเกิดการชนขึ้นทางนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลแล้วก็ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การทำงานของระบบไม้กั้นรวมถึงตรวจสอบข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถด้วยเพื่อตรวจสอบว่าพนักงานขับรถปฏิบัติตามขั้นตอนหรือไม่นะคะนอกจากนี้ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณดังกล่าวเป็นระบบที่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในซุ้มควบคุมจะมีสัญญาณไฟแล้วก็เสียงเตือนเมื่อรถไฟกำลังเข้าสู่พื้นที่นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่กดควบคุมไม้กั้นขึ้นลงปิดการจราจรทั้งสองฝั่งท่านก็บอกว่าตามหลักปฏิบัติถ้าไม้กั้นยังปิดไม่สมบูรณ์สัญญาณอนุญาตจะยังไม่สามารถส่งให้พนักงานขับรถไฟเดินรถได้และพนักงานขับรถจะต้องหยุดรถบริเวณหน้าทางตัดอย่างไรก็ตามท่านก็บอกว่าต้องรอผลสอบสวนจากข้อมูลนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีรถโดยสารเข้าไปคล่อมรางรถไฟซึ่งอาจเข้าข่ายประมาทหรือไม่ท่านก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวต้องรอผลการตรวจสอบนะคะผลการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนของตำรวจด้วยนะคะฝั่งตำรวจโดยจะต้องแยกการพิจารณาออกเป็น3 ส่วนซึ่งก็ได้แก่ส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยส่วนของขสมกและส่วนของคดีตามกฎหมายจราจรนะคะว่ามีเรื่องของการประมาทเรื่องของการกระทำผิดอย่างไรบ้างค่ะส่วนด้านคุณจิติการจอมดวงจารุวรพลผู้มีการขสมกท่านก็บอกว่าขสมกขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรถคันเกิดเหตุเป็นรถโดยสารประจำทางค่ะท่านก็บอกวิ่งให้บริการตามเส้นทางปกติก่อนเกิดเหตุบริเวณทางรถไฟใกล้แยกอโศกซึ่งขสมกก็ได้ทำประกันภัยกับบริษัทมณฑลประกันภัย
แล้วก็ยังมีพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากทฤษฎี3นะคะผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นรายละ1,500,000 บาทส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ80,000 บาทและสามารถขยายวงเงินได้สูงสุดถึง500,000 บาทตามเงื่อนไขการรักษาและประกันภัยขณะเดียวกันนะคะท่านก็บอกว่าขสมก.จะต้องดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดรวม

ร่งด่วนที่สุดนะคะแล้วก็เตรียมลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงจะเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดความรับผิดชอบทั้งหมดของขสมกให้ผู้เสียหายและครอบครัวได้รับทราบอย่างชัดเจนต่อไปค่ะทางด้านคุณสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรตินะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยกู้ภัยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ที่เข้าระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างรวดเร็วนะคะยังมีส่วนจิตอาสาต่างๆด้วยนะคะสำหรับกรณีประชาชนที่เกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์ก็ยืนยันนะคะว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยมาโดยตลอดทั้งโดยสารสาธารณะรวมทั้งเรือและระบบขนส่งทุกประเภทมีการกำชับมาตรการอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่หลังเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นนะคะพร้อมกับระบุนะคะว่าหลังจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามเพิ่มเติมนะคะถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุลักษณะคล้ายกันหลายครั้งคุณสิริพงษ์ก็ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้มอบหมายให้การรถไฟประเทศไทยค่ะจัดทำข้อเสนอและมาตรการแก้ไขทั้งในจุดดังกล่าวและก็จุดส่วนอื่นทั่วประเทศเพื่อเสนอต่อไปขณะที่ผู้ว่ากทม.อย่างที่ได้นำเสนอไปนะคะท่านก็ได้พูดถึงในส่วนของการที่ประชาสัมพันธ์นะคะกทม.ก็เร่งติดตามอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตดังกล่าวด้วยถ้าหากญาติหรือบุคคลใกล้ชิดนะคะยังไม่กลับบ้านหรือสงสัยว่าจะเป็นผู้ที่เป็นญาติพี่น้องบุคคลใกล้ชิดที่เดินทางโดยสารของสาย206นะคะก็สามารถที่จะติดต่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นได้ที่06391876540639187654ค่ะคุณผู้ฟังชมทางในส่วนของข่าวที่ออกไปตั้งแต่เมื่อวานก็มีหลายคนนะคะตั้งข้อสังเกตแล้วก็ในส่วนของการสอบถามทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์นะคะถึงเรื่องของการที่จะติดตามผู้ให้เกิดความชัดเจนว่าใครผิดใครถูกอย่างไรนะคะซึ่งที่บอกว่ากระทรวงคมนาคมไม่มีนโยบายโยนความผิดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมายถ้าพบว่าหน่วยงานหรือบุคคลใดกระทำผิดก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องย้ำย้ำว่ากระทรวงคมนาคมไม่มีอำนาจตัดสินว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือถูกแต่เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐานองค์ประกอบแวดล้อมและก็รายละเอียดทั้งหมดของคดีก่อนสรุปผลนะคะก็ต้องนะคะให้ได้ทราบว่าใครต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าหากผลสอบชี้ไปที่ฝ่ายใดใครเป็นคนผิดก็ดำเนินการตามนั้นซึ่งยืนยันว่าไม่มีโยนความผิดให้ใครทั้งฝั่งรถไฟและรถเมล์ย้ำว่าผิดก็ว่ากันไปตามผิดตำรวจต้องดูหลักฐานทั้งหมดเพื่อสรุปคดีซึ่งกระทรวงไม่มีหน้าที่ตัดสินค่ะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่นะคะในส่วนการจัดการพื้นที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าเก็บพยานหลักฐานพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยได้มีการเตรียมอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเครนรถลากเพื่อเคลื่อนย้ายรถบัสแล้วก็เร่งคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะซึ่งกระทรวงคมนาคมก็ยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารสาธารณะมาโดยตลอดซึ่งจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นพร้อมสั่งการให้การรถไฟประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดต่างที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นด้วยนะคะโดยให้บริการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนทางด้านคุณอนันต์โพนิยังรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้รายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะเบื้องต้นได้ดำเนินการประสานการเปิดคืนพื้นผิวจราจรรวมถึงเร่งช่วยเหลือและก็จัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นก็พบว่าเครื่องกั้นบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมอย่างที่รายงานไปดังนั้นนะคะท่านก็บอกว่าเป็นจังหวะดังกล่าวที่พนักงานเนี่ย
นะคะด้วยความที่สาเหตุของอุบัติเหตุนั้นเพราะว่าคลื่นกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบซ่อมแซมพนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรแล้วก็ขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันนะคะทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงจะทำการถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมดนะคะซึ่งเมื่อคืนก็มีข่าวออกมาเยอะมากนะคะส่วนด้านท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็ยืนยันนะคะในส่วนของคนขับรถเมล์และรถไฟเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะคะก่อนที่จะร่วมหารือแล้วก็รับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะขณะที่ปตท.เองนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปตท.นายชลพัฒน์คัชมาศท่านอธิบดีปตท.ก็ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนและก็ตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเร่งประชุมหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะซึ่งในส่วนของทางด้านกรุงเทพมหานครเองนะคะรวมไปถึงปตท.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานที่หน่วยงานต่างๆคมนาคมการรถไฟนะคะรวมไปถึงขอสมกต่างๆก็นะคะเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะทุกหน่วยงานตอนนี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยประชุมหารือกันนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็คนที่สูญเสียจากอุบัติเหตุดังกล่าวด้วยนะคะนอกจากนี้ในส่วนของการนำส่งโรงพยาบาลต่างๆนะคะคือเหตุเกิดประมาณบ่ายสามสี่สิบนะคะประมาณสี่โมงเย็นประมาณแค่นั้นเองนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ซึ่งท่านอธิบดีปตท.ท่านก็บอกว่าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เองก็ได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนั้นทำเรื่องโรงพยาบาลเชษฐ์โรงพยาบาลมหาไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะคะกรมการแพทย์ทหารบกเมื่อวานก็จัดทีมแพทย์และก็พยาบาลจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเข้าที่เกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะร่วมกันเยี่ยมผู้บาดเจ็บแล้วก็เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยล่าสุดนะคะในส่วนของการได้รับภารกิจผู้ป่วยอาการเมื่อวานนี้เป็นชายชายอายุ18ปีหนึ่งรายกลับรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บทางสมองแล้วก็มีอาการกระดูกต้นแขนซ้ายหักตอนนี้ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดโดยศัลยแพทย์ได้นำตัวเข้าห้องผ่าตัดสมองทันทีค่ะพร้อมกับมีทีมแพทย์กระดูกร่วมประเมินอาการอย่างเป็นระบบเบื้องต้นยังคงมีสติแล้วก็สื่อสารได้นะคะซึ่งทางกองทัพบกก็พร้อมทีมข้ามประชาชนในทุกวิกฤตซึ่งกำลังจะส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกนะคะในการใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อปกป้องดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยในทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงทีค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุทธิพงษ์อังคสกุลเกียรติก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าผู้บาดเจ็บเบื้องต้น32รายนะคะกระจายไปรักษาตัวหลายโรงพยาบาลแล้วก็เบื้องต้นจะมีการสืบสวนสอบสวนกันให้นะคะได้ติดตามข้อที่จริงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยืนยันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็จะมีทั้งหลักวิทยาศาสตร์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยทุกหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนพนักงานรถไฟนะคะพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกและกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะด้านมาตรการการเยียวยาผู้ประสบเหตุขสมก.มีระบบประกันภัยที่ครอบคลุมเป็นเงินชดเชยมากกว่า1ล้านบาทซึ่งกระทรวงก็พร้อมจะดูแลช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวและผู้สูญเสียรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่นะคะนอกจากนี้แล้วการเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมุกดาหารเมื่อวานนี้ก็มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้มีขบวนรถตกค้างสี่เที่ยวก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ให้เสร็จก่อนนะคะจึงเคลื่อนย้ายขบวนรถแล้วก็เปิดเส้นทางกันได้นะคะการรถไฟเองก็เร่งดำเนินการเรื่องการพิจารณาคืนเงินค่าโดยสารหรือจัดหารถโดยสารทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนด้วยนะคะด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ออกมาระบุนะคะมีการนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลที่เป็นที่เรียบร้อยส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ประเมินว่าเป็นผู้โดยสารที่ติดอยู่ในโครงสร้างรถประจำทางแล้วก็ถูกไฟคลอกจนยากต่อการระบุอัตลักษณ์บุคคลนะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนกำลังเร่งบูรณาการเก็บกู้ร่างอย่างรัดกุมเพื่อเตรียมส่งไปตรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ทางนี้ทางมูลนิธิร่วมกับตันยูก็ยืนยันจนถึงข้อในการจนข้อในความสะดวกในการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากสถาบันนิติเวชกลับคืนสู่ครอบครัวเดิมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะนะคะก็ย้ำกันนะคะว่าในส่วนของกทม.เองนะคะประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดที่เดินทางโดยสารสาย306ดังกล่าวที่ยังไม่ได้เดินทางกลับบ้านแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ก็ขอให้แจ้งข้อมูลเพิ่มได้นะคะที่0639187654นะคะเพื่อจำที่นี่จะได้มีฐานข้อมูลการตรวจสอบค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของท่านนายกเองท่านก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะคะกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อคืนท่านก็บินด่วนกลับมาแล้วก็เข้าไปติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังระบุเพิ่มเติมผ่านทางทีมโฆษกนะคะรัฐบาลออกมาด้วยนะคะในส่วนของการลงพื้นที่ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมความพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บสำคัญที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนครราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้องไอซียูห้องเบดยูนิตพร้อมสำรองโลหิตอย่างเพียงพอเบื้องต้นนะคะโรงพยาบาลราชวิถีก็รับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง2รายสีเหลือง5รายส่วนกรมสุขภาพจิตก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะไม่เผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลียร์ทั้งหัวรถจักรนะคะแล้วก็รวมไปถึงรถยนต์ต่างๆในที่เกิดเหตุเพื่อที่จะคืนพื้นผิวจราจรให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการชี้แจงกรณีอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าเฉี่ยวชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงด้วยนะคะผ่านเพจเมื่อวานนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ระบุว่าการที่เกิดอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่2126เส้นทางท่าเรือแหลมฉบังบางซื่อเฉี่ยวชนกับรถประจำทางระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟรถยนต์แยกอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569เมื่อเวลา 15:41 นที่ผ่านนี่ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมานะคะจึงเป็นเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ในบริเวณดังกล่าวยอดความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งทางรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟค.ก็ชี้แจงผ่านเพจนะคะหลังจากเกิดเหตุดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของการรถไฟก็ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีได้มีการประสานร่วมกับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยหรือดับเพลิงนะคะแล้วก็หน่วยกู้ภัยในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้พร้อมทั้งเร่งความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถทางนี้เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเดินรถดังนี้ค่ะหนึ่งขบวนรถธรรมดาที่277กรุงเทพหัวลำโพงกบิลบุรีถึงสถานีมักกะสันเวลา 15:44 นาทีตามเวลารอเปิดทาง2ขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงชุมทางฉะเชิงเทรากำหนดออกจากกรุงเทพเวลา 16:35 นาทีรอเปิดทางเช่นกันนะคะ3ขบวนรถพิเศษชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงชุมทางฉะเชิงเทรากำหนดออกจากกรุงเทพเวลา 16:55 นาทีรอเปิดทาง4ขบวนรถธรรมดาที่232กบิลบุรีกรุงเทพหัวลำโพงถึงสถานีหัวหมากเวลา 11:30 นาทีเช้า 6:00 นรอเปิดทาง5ขบวนค่ะขบวนรถธรรมดาที่284.11กรุงเทพหัวลำโพงถึงสถานีหัวหมากเวลา 17:30 นาทีตามเวลาก็รอเปิดทางนะคะแล้วก็ขบวนที่6นะคะขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงกาญจนบุรีกำหนดออกจากกรุงเทพ 17:40 นาทีก็รอเปิดทางนะคะซึ่งทั้งนี้จากผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นต้องขนถ่ายผู้โดยสารในบางขบวนนะคะโดยสารของความร่วมมือกับขนส่งมกก็จัดรถโดยสารรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปสถานีหัวหมากเพื่อความสะดวกที่จะเดินทางต่อไปยังปลายทางซึ่งการที่การรถไฟก็ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยยังมีชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตอนนี้ศูนย์ความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานบัญชาการเหตุการณ์และติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของอุบัติเหตุสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้

เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันหน่อยนะคะในส่วนของโรงเรียนบ้านแม่ขาที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านั้นเกิดเหตุฝนตกหนักแล้วก็เกิดวาตภัยทำให้อาคารโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามด้วยเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าด้วยนะคะแล้วเราก็จะไปติดตามในส่วนของการเตือนนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงช่วงนี้นะคะ 17-24 พฤษภาคมแล้วก็นอกจากนี้ที่นราธิวาสผู้ว่าเองก็สรุปเหตุไฟป่านะคะแล้วก็มีแนวโน้มคลี่คลายไฟป่า3อำเภอสามารถควบคุมไม่ให้ลุกลามได้แล้วนะคะส่วนที่ภูเก็ตก็แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับสภาพอากาศแปรปรวนด้วยนะคะจนถึงวันพรุ่งนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับ

0: ประธานสภาทองคำนั้นมีราคาที่สูงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงอาจทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการเกิดมิจฉาชีพและการชิงทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะการเกิดเตือนภัยแห่งแดนสังคมนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขับเคลื่อนนโยบายในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจึงขอเตือนภัยถึงมิจฉาชีพที่อาจมากับราคาทองที่จำหน่ายมีราคาพุ่งสูงเนื่องด้วยสถานการณ์ราคาทองคำที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้ผู้ที่มีทองคำอยู่ในมือยังนำทองออกมาขายหรือบางรายดัดจำนวนไปลงทุนเพื่อเก็งกำไรซึ่งขอฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่จะฉกอุปการในจังหวัดนี้ซึ่งกลุ่มหนึ่งของประชาชนที่หลงเชื่อแต่อาจมีวิธีรูปแบบในการหลอกลวงเช่นขายทองปลอมร้านค้าออนไลน์บางแห่งมักจะนำทองปลอมมาขายไม่ว่าจะเป็นทองสอดซื่อหรือทองโครนนิ่งซึ่งมิจฉาชีพจะหาสารพัดวิธีทำทองปลอมให้มีความใกล้เคียงกับทองจริงมากที่สุดดังนั้นควรเลือกร้านทองที่มีสถานที่ตั้งชัดเจนหรือเลือกร้านค้าที่เป็นสมาชิกของสมาคมทองคำเพื่อลดโอกาสการถูกหลอกขายทองปลอมการลงทุนในทองออนทองมิจฉาชีพจะประกาศเชิญชวนให้ลงทุนออนทองทางออนไลน์อันนั้นสามารถออมเป็นรายวันหรือรายเดือนใช้เงินลงทุนไม่มากแต่ผลตอบแทนสูงสุดท้ายนี่หลงเชื่อก็จะหนีหายไปไม่สมมติทางที่ลงทุนให้แต่อย่างใดดังนั้นก่อนจะตัดสินใจลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลและความน่าเชื่อถือให้ดีก่อนทุกครั้งและอีกข้อควรระวังคือการลักทรัพย์หรือการวิ่งตามทรัพย์การสูญเสียทองซึ่งเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าสูงจะยิ่งดึงดูดให้โจรก่อเหตุวิ่งตามทรัพย์หรือฉกฉวยเอาทองของเราไปได้ดังนั้นหากจำเป็นต้องสูญเสียทองภายในสถานที่ต่างๆควรเพิ่มความระมัดระวังในทรัพย์สินของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นทางนี้ผู้ก่อสายอาชญากรรมยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายหรือของขวัญช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือ1999ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ที่ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นโฆษณาไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินนี้เลยนะ
2: ผิดเลยนั่นเป็นสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เจ๊ดูดิคลิปกระดี่3วันสองคืนสวยมากราคาก็แพงผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะเพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆกูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนไม่สนใจเป็นพัน
3: ปลอมไหมเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขเก่าดิ
3: มันคิดว่าไม่สามารถเสิร์ชข้อความได้อะ
1: จะโอนต่อเลย

เสมอไม่งามเหลือได้เที่ยวยึดแบบนี้แหละถามาจากไฟ AI ภาพและเสียงที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างฟังรูปฟังคือเขาส่งจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีสิ่งที่ช่วยให้ตอบผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมบ้านเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีก

0: องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
1: คุณได้รับเงินภาษีคืนไหมคะที่กดลิงก์ที่ฉันด้วยค่ะ
2: อย่าเสียเวลาคุณอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz ร้อมเครือข่าย
1: ติดตามรู้ทันสารพันภัยกับน้องชายสุขของแก้มพร้อมทีมงานกันต่อนะคะผู้ฟังผู้ชมคะมาตามดูกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านก็ไปติดตามเหตุวาตภัยโรงเรียนบ้านมิขามือฝังจังหวัดเชียงใหม่เร่งฟื้นฟูอาคารเรียนที่เสียหายนะคะแล้วก็ย้ำว่าเด็กๆทุกคนต้องมีที่เรียนปลอดภัยทั้งเปิดเทอมพรุ่งนี้นะคะ18 พฤษภาคมนะคะเมื่อวานนี้ผู้โรงเรียนบ้านมิขามือฝังจังหวัดเชียงใหม่ในอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพของโรงเรียนบ้านมิขาซึ่งสืบเนื่องจากค่ำของวันที่7 พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดแรงกระทำทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนัก2 หลังนะคะโครงสร้างหลังคาพังเสียหายคือเป็นหลังที่เด็กๆป.4 ถึง ป.6เรียนนั่นแหละนะคะทำให้เสียหายเป็นวงกว้างระบบไฟฟ้าชำรุดทั้งหมดอาคารอนุบาล2 อนุบาล 3ก็เสียหายด้วยนะคะขณะที่มีทางนายอำเภอฝางผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ผู้มีการเรียนบ้านมิขาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับกำลังประเมินความเสียหายเบื้องต้นนะคะก็มีการขอรับการสนับสนุนซ่อมแซมบูรณะทั้งสิ้น6,800,100 บาทนะคะมีการแบ่งเป็นงบซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาแล้วก็งบปรับปรุงระบบไฟฟ้าซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ให้คำแนะนำเชิงนโยบายในการจำแนกนะคะแล้วก็แยกคำของบประมาณแต่ละส่วนออกจากกันเพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน500,000 บาทนะคะซึ่งอยู่ในอำนาจการอนุมัติโดยกรมทุกแห่งรวดเร็วสำหรับแนวทางการบริหารการวันเปิดเรียนภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569ในวันจันทร์ในพรุ่งนี้นะคะ18 พฤษภาคมนี้ก็ได้มีการวางแผนที่สำเร็จจัดเป็นที่เรียนชั่วคราวโดยกำหนดให้นักเรียนชั้นป.4 ถึง ป.6ค่ะย้ายไปเรียนอาคารเรียนสำรองส่วนนักเรียนชั้นอนุบาล2และอนุบาล3ก็ย้ายไปใช้พื้นที่อาคารที่สมุดชั่วคราวโดยมีกำลังพลจากหน่วยทหารตำรวจและก็จิตอาสาในพื้นที่ร่วมระดมกำลังปรับปรุงภูมิทัศน์และขนย้ายอุปกรณ์การเรียนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ไฟป่าที่นราธิวาสกันค่ะซึ่งทางด้านนายบุญช่วยหอมยางเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านก็อัปเดตสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ล่าสุดนะคะว่าเกิดสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่3อำเภอค่ะคืออำเภอยี่งองซึ่งเกิดไฟป่าในพื้นที่หมู่1ตำบลตะปอเยาะมีพื้นที่เสียหาย850 ไร่มีการไฟปกคลุมนะคะพวกกลุ่มควันปกคลุมเล็กน้อยเป็นบางจุดในพื้นที่บ้านปลักปลาหมู่5ตำบลโคนสิทธิ์และอำเภอสมัยปาดีพบกลุ่มควันเล็กน้อยเป็นบางจุดบริเวณพื้นที่หมู่11ตำบลสมัยปาดีพื้นที่เสียหายรวมกัน1,071 ไร่นะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ไม่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายตอนนี้ควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามไปนะคะควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามได้แล้วค่ะแล้วก็เริ่มมีฝนตกเข้าไปช่วยก็เลยช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะพื้นที่อำเภอยี่งอได้มีการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าในราชวาสซึ่งใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลอาบน้ำร่องอาบน้ำลงร่องน้ำแล้วก็ชั้นดินเพื่อความชุ่มชื้นคุมใส่ใต้ดินให้ดับสนิทนะคะแปลงที่2ไม่มีพบควันหนาแน่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องเติมน้ำแล้ว10 ร่องจากกว่า80 ร่องคาดว่าใช้เวลาประมาณ1 ถึง 2 สัปดาห์ถ้าไม่มีฝนช่วยนะคะแปลงที่2ตอนนี้ก็สถานการณ์ดีขึ้นนะคะแปลงที่3ก็ยังพบกลุ่มควันบางจุดนะคะคาดว่าจะคุมได้ภายใน 2-3 วันนี้นะคะมีการปรับแผนบริหารจัดการน้ำหลังจากคลองลดลงด้วยนะคะแล้วก็เตรียมประชุมอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อตั้งชุดลาดตระเวนชำรุดคุมพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ขอความร่วมมือประชาชนด้วยนะคะงดจุดไฟในเขตป่าเด็ดขาดป้องกันไฟลุกลามซ้ำในส่วนของการสนับสนุนนั้นก็มีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบินสำรวจแล้วก็ใช้น้ำดับไฟ57ที่บินใช้น้ำดับกว่า 28,500 ลิตรนะคะแล้วก็รวมถึงปฏิบัติการฝนหลวงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะคะในส่วนของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาที่ทำให้มีฝนตกในพื้นที่การเกษตรนะคะแล้วก็ช่วยคุมความชุ่มชื้นซึ่งผู้ว่าบางที่ว่าก็ย้ำว่าแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าทุกหน่วยก็ยังคงเข้มมาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบจากพี่น้องประชาชนด้วยค่ะส่วนด้านภูเก็ตนะคะมีการแจ้งเตือนนะคะพี่น้องประชาชนเตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงวันพรุ่งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ให้ระมัดระวังกันนะคะซึ่งกรมอุตุคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มด้วยนะคะก็เลยสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะคะปภ.รับแจ้งเหตุ1784-1784ค่ะนอกจากนี้นะคะนายธีรพัฒน์ทัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ในส่วนของการแจ้ง6จังหวัดภาคกลางนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะคะช่วงวันนี้ค่ะ 17-24 พฤษภาคม2569นะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครซึ่งปภ.ก็จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเครื่องมือชุดอุปกรณ์ชุดเคลื่อนที่เร็วต่างๆไว้คอยนะคะเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพื่อจะได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าหากต้องการความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัตินั้นนะคะปภ.เองก็แนะนำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อชีวิตปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำเตือนนะคะใส่ใจต่อคำเตือนเตรียมของใช้ที่จำเป็นเรียนรู้วิธีป้องกันอย่างถูกวิธีและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดค่ะส่วน5สิ่งที่ควรเตรียมในถุงฉุกเฉินพร้อมไว้เมื่อภัยมานั้นนะคะในส่วนของการเตรียมนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มของใช้ในชีวิตประจำวันของใช้จำเป็นในช่วงเกิดเหตุเกิดภัยเอกสารสำคัญและก็ยารักษาโรครวมถึงชุดปฐมพยาบาลด้วยค่ะผู้ฟังทุกท่านนี่คือความห่วงใยจากรู้ทางสารพันภัยที่ฝากถึงคุ้มครองพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของการระวังการหลอกลวงก็เช่นกันค่ะนะคะรู้ทางสารพันภัยเองก็ยังฝากกันนะคะในเรื่องของการระวังภัยมิจฉาชีพเหล่านี้โดยทางด้านนางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบท่านก็เป็นห่วงค่ะนะคะหลังจากมีการเปิดเผยว่ามีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อสคบถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินทิพย์ค่ะบอกว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลียุโรปแล้วก็แอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่ไม่ได้กลับตั๋วไม่ได้เดินทางด้วยนะคะเสียหายกว่า10ล้านบาทเบื้องต้นนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดสคบก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะเรื่องนี้นะคะกรณีเครื่องบินทิพย์ลักษณะนี้เนี่ย8รายมีค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทพฤติกรรมเป็นแบบหลอกสร้างความน่าเชื่อถือจริงคือช่วงแรกเนี่ยคนซื้อได้ตั๋วและเดินทางจริงเกิดการบอกต่อจากนั้นตั้งแต่เมษายน2569บริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วแล้วแล้วก็เรียกว่าเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างว่าเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันค่าภาษีสนามบินพอโอนเงินก็ไม่ได้ตั๋วอีกนะคะพอทวงเงินคืนก็ผัดผ่อนไม่มีกำหนดแล้วก็เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลนะคะโดยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกเองก็ให้ความสำคัญในการปกป้องประชาชนจากการหลอกลวงทางออนไลน์ด้วยรัฐมนตรีสุนาถนะคะท่านก็สั่งการให้สคบค่ะได้ตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิโดยเร็วที่สุดตอนนี้พนักงานเจ้าหน้าที่เชิญผู้บริโภคแล้วก็มีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งจะได้เพื่อให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมแล้วก็ยืนยันว่าสคบไม่ได้ทำงานเฉพาะการตรวจสอบหน้าบ้านอย่างเดียวแต่งานหลังบ้านการตามเก็บเคสแล้วก็ช่วยเหลือผู้เสียหายเดินผู้ขนานกันทุกเคสค่ะนอกจากนี้ท่านก็เ ็ได้กำชับในกิจการสคบให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้บริโภคทุก7วันแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเป็นระยะเพื่อให้ประชาชนเห็นผลการทำงานที่ถูกต้องได้แล้วก็มั่นใจว่าทุกเรื่องร้องเรียนจะไม่ตกหล่นนะคะแล้วก็ท่านก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนยึดหลัก3เช็คค่ะก่อนโอนได้แก่นะคะคิดก่อนโอนทุกครั้งเลยนะคะคิดตัวตนควรซื้อตรงจากผู้ให้บริการสายการบินหรือผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือถ้าจำเป็นต้องซื้อผ่านเอเจนซี่หรือผ่านผู้ให้บริการนำเที่ยวก็ควรตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยวหรือผู้ให้บริการสายการบินว่าเอเจนซี่ดังกล่าวเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายจริงนะคะหรือไม่ก็เช็คราคาด้วยระวังตั๋วราคาถูกกว่าปกติอันนี้ก็ต้องเช็คราคาด้วยนะคะเมื่อเทียบกับเว็บไซต์สายการบินหลักนะคะนอกจากนี้เช็คเงื่อนไขการโอนด้วยนะคะโดยเฉพาะเลี่ยงโอนเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาถ้าถูกขอโอนเงินเพิ่มเพื่อแก้ดีนเก่าก็ให้สันนิษฐานว่านี่แหละเป็นกลโกงใครคิดใช้ช่องว่างออนไลน์เอาเปรียบผู้บริโภครัฐบาลและสคบก็จะเอาจริงทุกรายไม่ปล่อยลอยนวลนะคะขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบให้รอบคอบทุกครั้งก่อนโอนเงินด้วยนะคะอย่าโอนอย่าโอนนะคะบางอย่างเนี่ยหลอกมาหลายรูปแบบมากก็เลยมารวมกันด้วยไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะคะฟังผู้ชมเรื่องของงานมีด้วยที่รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องใช้หลักปิดชื่อถูกพฤติกรรมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมนะคะท่านนายกก็สั่งในส่วนของกรมที่ดินยกระดับมาตรการปราบงานในเมฆคุมเข้มทุกขั้นตอนเพื่อการสกัดต่างชาติตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนะคะแล้วก็รัฐบาลยังบูรณาการทั้งภาครัฐภาคเอกชนกว่า23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจงานในเมฆนะคะลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและก็ผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิดด้วยนะคะฝากกันด้วยนะคะท่านผู้ชมไม่ว่านะคะจะโอนเงินจะออกจากกระเป๋าเราหรือว่าจากแอปจากมือถือเรานะคะระมัดระวังกันให้ดีเพื่อความปลอดภัยนะคะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันท์ สุคนครับเช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับมาสู่ภาวะปกติและมีประชาชนบางส่วนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้อีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทดสอบใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: หรือว่าเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะการทันนะ
0: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
2: กลับมาเป็นรุ่นยังไงอ่ะ
0: ก็รุ่นจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกขึ้นไปใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: สวัสดีเจ้าน้ำขาวที่สาขาของเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาบาทในบริษัทเด็กตั้ง3เดือนและคนถึงมาบริษัทตัวแรกอยากให้อยู่เป็นแขนเป็นมือส่วนคนที่หายไปมือเขายังรอคุณติดมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังไม่เคยบริจาคเลือดมาร้องถึงคุณฮีและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดได้เป็นเรื่องที่รอรุ่นถูกกว่าได้ที่ตามกิฟต์บัตรนาวดูเลือดที่ได้นี่เลยได้ถูกแฮชแท็กออฟฟิเชียลของศูนย์บริการดูยิ่งแข็งฉลาดสภาพแฉะไทยจ้า

0: ียราชาแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นเองจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ก็เปลี่ยนเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
0: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่นี้4นาทีเองพลังงานไม่หมดแน่มั้ง
0: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยมันก็เรื่องเล็กแต่มันก็เรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกแล้วเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: เช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดสาม

0: ช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุขบวนรถไฟสุดท้ายที่2126เฉี่ยวชนรถไฟฟ้าประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกอโศกดินแดนเมื่อช่วงเย็นวันนี้ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยใช้เครนขนาด70ตันของกองโรงงานช่างกลสำนักการทางกรุงเทพมหานครลำเลียงไปเก็บรักษาไว้ณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เขตพระราม9เมื่อเวลา 23:00 นของคืนที่ผ่านมาทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไฟฟ้าและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านจำนวนระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและนั่งในขั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมและในเวลา 10:00 นจะมีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปปวิชาปทุมมารายงาน
1: ตอนนี้จังหวัดพังงาขอให้เกษตรกรงดขายทุเรียนก่อนเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนสาริกา VI พร้อมคาดการณ์ว่าจะมีการกระจายผลผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงาออกนอกประเทศประมาณ 1,500 ตันในฤดูกาลนี้
2: นางสองกัลยาณ์เพชรอาวุธพันธ์จังหวัดพังงากล่าวว่าแนวทางกระจายผลไม้ปี2569ของกระทรวงพาณิชย์เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแก้ปัญหาผลผลิตล้มตลาดและพยุงราคาไว้โดยทำความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมผลไม้จากแหล่งผลิตผ่านสหกรณ์ล้มจุดรวบรวมผลไม้ทั้งนี้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคโดยมีตัวกลางที่จะรวบรวมสินค้าคือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดผู้ค้าทกส.หรือสทช.และบริษัทประชารัฐรักษาบัญชีนอกจากนี้ยังมีล้มเอกชนที่เข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นล้มมังคนฟรุตซึ่งรวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่ไปยังประเทศจีนวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันคาดว่าเส้นฤดูกาลจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ตันในช่วงฤดูกาลผลผลิตในปีนี
0: ้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะเราก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคนะคะโดยเราเป็นตัวกลางที่ว่าจะรวบรวมสินค้าให้คือต่างสปป.นะคะแล้วก็มีต่างในบริษัทประชารัฐรักษาบัญชีนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีส่วนของล้มเอกชนนะคะที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นล้มมังคนฟรุตนะคะซึ่งเขารวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่นะคะเมื่อวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันนะคะไปยังประเทศจีนนะคะคาดว่าเนี่ยซึ่งกลางน่าจะเป็นสักประมาณ 1,500 ตันนะคะ
2: พาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวต่อไปด้วยว่าขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพของผลผลิตทุเรียนสาริกา GI โดยไม่ตัดทุเรียนอ่อนเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของผลไม้คุณภาพตลอดจนไม่ฉวยโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคาที่สูงเกินไปและติดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างชัดเจนชัดชัยจิตจำนงสวพตะกูป่ารายงาน
1: คิดกระชายคิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงาน

0: โทรศัพท์043-306-268
1: ชัดเจนครับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนช่วยได้หลายกวนกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอคุ้มครองเสียหายต่อตัวรถคุ้มขับให้ปลอดต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คเรื่องอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ท่านเช็คทั่วไปทั้งกันขอประกันคุ้มครองโดยประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคอปภมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official@oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปภจังหวัดทั่วประเทศคอปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: ใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปภ

ูนย์หนึ่งสายทางประตูพิจารณ์และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประตูปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทำด้วยการใช้ด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินไม่รู้แต่

0: 大大王家妈妈家日子怕得很难大家赶紧啊都怕把那人不中妈妈总是说赶往黑烟带了白粉
1: ผู้น้องเอ้ยให้เฮามาคอยเพื่อนสั่งเสมอแดนแตงซอให้เฮามาสั่งคอยสืบไว้เสมอเพิ่มสูงห้างทุกเศร้าเสาอาทิตย์สิ่งโอกาสไม่ที่เฮาสามารถสั่งที่ดีดีให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเศร้าดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สูงมากก็คือการพบทุกข์นั่นเองนะครับวันนี้มากับท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์จะแนะนำความรู้ต่างๆเกี่ยวกับศาสตร์สมัยใหม่นะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้บรรยายในหลักสูตรธรรมศาสตร์ศาสตร์ระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับ

0: จะสะสม
1: ถ้าคนที่ไม่สะสมอาภัยคำว่าเป็นสิ่งที่เราบูรณาการแล้วได้ประโยชน์เป็นสูงสุดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแบบญาณสัมปยุตตาก็คืออยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาเองนะครับเราก็จะบอก

กส่วนที่มีวรรณะหรือคนที่เราเรียกกันว่าอยู่ในสถานะต่างๆอย่าทิ้งเด็ดขาดคือน้ำใจครับน้ำใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบ

ไม่รู้งานทำก็เพราะว่าใช้เทคโนโลยีไม่เป็นแต่เขาสามารถทุกอย่างได้หมด

โพสต์ว่าองค์กรบ้างโพสต์ว่าเพื่อนบ้างหรือบางทีนักต่อสู้กันทางโลกไซเบอร์เจอกันทางเฟซบุ๊กโพสต์สู้กันไปโพสต์สู้กันมาทั้งที่ยังไม่ได้เจอกันอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเลือกทางที่ดีแล้วประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันครับเดี๋ยวมันจะมันเหมือนแบบลูกศิษย์เลยต่อสายเข้ากับระบ

็ยืนตะหง่านอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านยืนรอเลยยืนรอแต่ผมยังไม่รู้ว่าพ่อสีหน้าของพ่อจะผมก็ดูไม่ออกว่ามันจะเหลือเฉลืออยู่ดี

จะมีการฟ้องร้องที่ไม่ได้แจ้งเนี่ยใช้หลักของศีล227ท่านจึงบอกว่าอะไรที่เราไม่ได้บัญญัติถือว่าศีลนั้น

0: มจะตัดสินใจก็ไม่ใช่ว่าตัดสินใจทันทีนะครับว่าบวกไม่อะไรประมาณนี้ตัดสินใจนะ
1: ทำไมถึงตัดสินใจ
0: จบป .6 ปี 2 ปี 2ผมคือจะบวชแต่คืนก่อนที่จะตัดสินใจบวชสมมติว่าพรุ่งนี้ใช่ไหม

ฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝ

าจารย์ผู้ช่วยนะครับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเรียกที่ขอนแก่นนะครับก็ได้เล่าถึงประวัติตอนที่ท่านยังเป็นสามเณรนะครับหลวงพ่อปิ่นเกล้านะครับอันนี้คือ

0: 影院呢位面對成立芬蘭時間貓被拒絕嘅安入辯論並控告法官喺屋隔離停顿嘅本阿德媽個馬傑傑接見呢支何教訓話就兩幹
1: 食飯卡食物點卡
2: 其實這段是什麼你眼睛在飄飄飄你呢
3: หากแถลงพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและอยู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกันเพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะคะ
4: เสียงอะไรสมเด็จพระพันตีหลวงไทยลิ้นจูนหวังบุญกดร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยเมื่อภูมิใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นมนต์ผลอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์รัฐบาลชี้แจงกรณีมีคลิปที่ภาพวิจารณ์นายกรัฐมนตรีประเด็นการฟ้องอีกฝ่ายระบุอาจเป็นการตีความคาดเคลื่อนย้ำไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดแต่ทุกฝ่ายมีสิทธิใช้กฎหมายปกป้ององค์กรหากถูกกล่าวหาโดยไม่มีข้อเท็จจริง
6: นางสาวรุ่งดาวแก้วรุ่งรัตนาลองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกเผยแพร่คลิปวิพากษ์วิจารณ์กรณีนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิทธิของหน่วยงานรัฐในการดำเนินคดีหากได้รับความเสียหายจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงโดยระบุว่าอาจเข้าข่ายการฟ้องผิดฝ่ายว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการตรวจสอบภาครัฐแต่ในบางประเด็นอาจมีการตีความที่คลาดเคลื่อนจากหลักกฎหมายหรือข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายเพื่อกลั่นแกล้งซุ่มตรวจสอบข้อมูลหรือปิดกั้นการตรวจสอบแต่ได้อธิบายหลักการพื้นฐานว่าหากมีการกล่าวหาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลหน่วยงานนั้นย่อมมีสิทธิ์ใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องชื่อเสียงและข้อเท็จจริงของตนเองซึ่งเป็นสิทธิกฎหมายรับรองเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปผลิตนาสมชันสุขรายงาน
5: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุต้องพิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเข้มข้นมากขึ้น
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวผ่านไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ในช่วงเช้ามืดของวันนี้ว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อวานนี้จนมีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บประมาณ33รายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องพยายามหาทางแก้ไขซึ่งหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนว่าความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นกับอะไรพร้อมระบุว่าจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่เกิดเหตุยังคงเป็นจุดที่การจราจรมีปัญหาที่ผ่านมาได้ยกเลิกทางรถไฟเส้นวิภาวดีทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดตัดจากเส้นทางที่มาจากจังหวัดฉะเชิงเทราและยมราชประมาณ18จุดซึ่งจะต้องไปพิจารณามาตรการต่างๆให้เข้มข้นมากขึ้นเป็นยรุ่งเปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
5: กองกำลังการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ป้องกันความเข้าใจผิดในสังคม
8: พันเอกเอกริศโชคชูศูนย์รองโฆษกกองการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลเหตุระเบิดภายในนิคมอุตสาหกรรมพาราจังหวัดปัตตานีโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทั้งที่ข้อมูลและภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางทางการของหน่วยใดอย่างใดว่าการนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดกระทบต่อบรรยากาศและความเชื่อมั่นในพื้นที่รวมถึงอาจถูกขยายผลจนสร้างความสับสนในสังคมโดยกว้างจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงรวมถึงผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ยึดหลักความถูกต้องรอบคอบและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลทางการก่อนเผยแพร่เพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรอบด้านและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไปสัตยานันท์เทพรักษ์สวทนาราธิวาสรายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อ

่งมากก่อนขึ้นเครื่องลงเรือร่างกายบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนนี่ประกันให้คุ้มครองสบายใจได้ทุกทีแค่3ข้อที่แนนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันให้การเดินทางมีความชัดเจนรับเงื่อนไขกรมธรรม์และร่วมคุ้มครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่ข้อบริการฉุกเฉินมี24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทีสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ประกันประกันให้ประกันให้คุ้มครองเจ้าแต่ครับคันที่ดิของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคปภเข้าคือซุปเปอร์แมนผู้กำกับและเข้าคือผู้สนับสนุนที่ให้ในตัวเองเจ้าดิพอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองฉันเกิดความผิดพลาดบันทึกเหตุการณ์เก็บรักษา

0: ลงทุนใหญ่ต้องมากก่อนขึ้นเครื่องต้องเลือก
1: เช่น
0: ห้างไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียก็ต้องคิดหลายนอนนี่ประกันให้คุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ข้อที่แมนกำลังแจ้งเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันให้การเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์หลังจากคุ้มครองชั่วเลยเลยฮันนี่กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการชุดเสริมมีทุกตีโซโน่ชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคอปพ1186คอปพคุ้มครองผู้ให้ประกันให้ประกันให้คุ้มครองเจ้าทุกเทศการเดินทางที่ใกล้ที่ไกลควรคุ้นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องต้องเลือกเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียก็ต้องคิดหลายนอนนี่ประกันให้คุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ข้อ

0: เสริมมีทุกซีซั่นอลชัดทุกเช็คชั่วทุกทิศสายด่วนข้อต่อข้อ1186ข้อต่อข้อคุ้มครอบครัวประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ปัญหาคือประกันไม่ได้คือประกันยังไม่คุ้มครองปัญหาคือไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาคือไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในตัวประกันสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น7,000กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดียว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ชีวิตและความชีวิตคุณควรมีค่าที่สูงกันค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันคือแม่คุณด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดระบบปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดพลังงานใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้นานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางด้วยกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันค่ะด้วยความปรารถนาดีใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

0: ายวัฒนธรรมและการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยดร.สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแล้วก็คิดถึงทุกท่านครับรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทางสวท.ขอนแก่นคลื่นความถี่ FM 99.50 MHz และ AM 620 MHz สวท.ขอนแก่นนะครับได้เปิดโอกาสให้พี่น้องของเราได้แสดงความคิดความเห็นนะครับตามชมรายการนี้ทั้งช่วงกลางครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าร่วมในการสดๆกันเลยนะครับที่หมายเลข0432367266คือท่านจะชมทาง Facebook นะครับ Facebook ก็มีเข้าไปเป็นโซเชียลที่นิยมกันถ้าเข้าไปที่ Facebook สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์หรือท่านอยากไปชมทางเว็บไซต์นะครับท่านก็กดเข้าไปที่ www.radiokhonkan.tr.go.th นะครับหรือจะดูทางโซเชียลที่ยอดนิยมนะครับ TikTok ท่านก็สามารถดูได้นะครับท่านก็จะ TikTok Radio KKPRD1 เลขอาราบิกนะครับไม่ใช่เลขไทยแล้วก็ท่านสามารถดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้รายการนี้สื่อสารทั้งภาพ

็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ในนามของคนสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีเครือข่ายเป็นสภาวัฒนธรรมตำบลอยู่ทุกตำบลมีเครือข่ายเป็นสภาวัฒนธรรมอำเภออยู่ทุกอำเภอทั้ง20อำเภอขอนแก่นของเรามี198ตำบลนะครับเราก็มีสภาวัฒนธรรมตำบลทั้ง198ตำบลแล้วก็มีสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง20อำเภอแล้วก็มีสภาวัฒนธรรมจังหวัดเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ2519

งสงห้องเตยน้อยมีภูมิมูลศิลานะครับแดงน้อยแดงใหญ่ชนบทจากที่บ้านแต่คู่คู่ไทยที่อำเภอเนี่ยครับที่ท่านจะแสดงความยินดีเนื่องจากนางสาวสรัชนันท์อนุพรเนี่ย

0: được khoảng hơn 6 đến 7 năm. Có tin cho số anh các bạn chưa hiểu của các phim cho thầy. Có tin mi... ครับเจ้าพลครับเจ้าพลนะครับอนุพรนี่เป็นชื่อสองเขตเขตสิบนะหรือว่าเขตสิบไปดูก็พูดง่ายว่าท่านสุมนทพลเป็นชื่อสองเขตหนึ่งคนนี้ท่านแก่นพุ่งดาวนะครับแล้วก็มันชื่ออะไรชื่อคนคือท่านอยู่ในมือที่คุณสกุลอนุพรแล้วก็คุณสุรศนันท์นี่ก็เป็นลูกสาวนะครับท่านเป็นสกุลก็เป็น เอกาและบุตรีเอกาและบุตรีก็แข่งสนนะครับนี่ก็ขอต้อนรับไปขอแสดงความชื่นชมนะครับดีใจกับชาวขอนแก่นของเราที่จะได้ขับเคลื่อนประสานงานเรื่องเครือข่ายสภาวัฒนธรรมและเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาเมืองครับเอาละครับต่อไปก็เชิญร่วมแสดงรายการนะครับท่านแรกครับเชิญนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดร.ครับโอ้คุณเสรีภาพเมื่อวานนี้ผมมาเอาคุณเสรีภาพเจอกันครับผมว่าเป็นฟังผมจะไม่ได้เข้าหลายการเออว่าอะไรเป็นอาบของเก่าเนี่ยเออเออเออนี่เรื่องนี้ก็จะรู้ภาพครับเชิญนะครับขอบคุณมากเลยท่านดร.ครับแต่ว่าเวลาด้วยนะครับอย่างน้อยจะเป็นนาทีเท่านาทีจะได้มาด้วยนะครับแล้ววันที่5นาทีต้องนำให้ดร.เนี่ยครับหมดนะ
2: ขอบคุณครับ
1: ผมจะพาแล้วคุณคือวันนี้คิดว่าคุณไงมากตายแล้วจะกันยาเสพติดนะครับวันนี้ผมจะเน้นยาเสพติดอย่างเดียว

0: พอจริงครับพอแต่คนมันรักโลกครับมันโลกหายเองครับเป็นถึงตำรวจครับเอาว่าชัดสันติราษฎร์สันติราษฎร์คืออะไรสันติคืออะไรราษฎร์คืออะไรเขาก็พูดนะครับแต่ตัวเองไม่รักษากติกาแบบนี้เอาไว้ไม่ได้เอาไว้ไม่ได้เด็ดขาดถ้าผมเป็นนายกเป็นผู้นำประเทศนะครับสมัยเวลา90วันยาเป็ดท่านเป็นยังไงในประเทศไทยผมบอกเลยว่าเด็ดขาดทำไม่ได้ครับเก็บเงียบเก็บเงียบเลยมันจะรู้ก็คือว่าถ้าว่าคนคนเสียเอาไว้ก่อนเอาคนขายเป็นหลักอย่างนี้กฎหมายเข้ามาถึงเลยนะครับตัวใหญ่เข้ายากเห็นได้ไหมตัวใหญ่ไว้ก่อนตัวกลางเลยครับถ้าเกิดตำรวจชายแดนเห็นนะครับติดอาจจะเป้มาตำรวจไม่ต้องถามแล้วครับผมขายอะไรมาไม่ต้องถามเก็บเลยเก็บเรียบร้อยเลยครับผมกล่าวว่าไม่ถึง90วันยาบ้าขายหมดจากประเทศไทยถ้าเป็นคนนะแล้วผมบอกคำเดียวเอาคำพูดของจับผู้ถูกพูดเลยครับข้าพเจ้ารับชอบแต่เพียงผู้เดียวเอาแค่เลยครับคนหายไปเลยถ้าอย่างนั้นไม่มีคำว่าหมดมีมาตลอดเมื่อวันก่อนจับไปเท่าไหร่3 ล้านเลยทำไมยังไงคนจับคนขายเอาบอกสบายใจเป็นผู้มีปัญหาไปถามมันตามกันเขาพูดให้เขาเลยอย่างนั้นเก็บเงียบนั่งยามครับนั่งยามทั่ว5 เกาะสามเกาะเป็นการกดวิญญาณมาดูที่ว่ามันจะมีอีกไหมแล้วตัวใหญ่ครับที่ตัวใหญ่เคยอะไรพูดกันจากการทักทิ้งมาแล้วพวกเนี้ยฉะนั้นเอาให้เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเลยไอ้โทษที่ที่พูดกับคนน่ะอย่ามาใกล้เลยเอาโชว์ที่มันเรียบร้อยฉะนั้นเก็บเพียบเดียวถ้าเรามี90 วันถ้าเป็นผมนะผมเจออย่าบ้าครับผมเรียกเคสก่อนครับขอบคุณมากครับไปเรียกเคสที่อื่นก่อนขออนุญาตนิดนึงครับตอนนี้รถไฟชนรถเมล์ตาย8 ศพนะครับถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นต้องเกิดครับเขาลาออกแล้วนายกไปรัฐมนตรีเขามาไว้แล้วไอ้การรถไฟเขาส่งลามเขาจะลาออกเลยครับไม่ได้ไปครับจะนั่งคุยเฉยๆอยู่รับผิดชอบที่ไหนครับคุยเฉยๆดังนั้นนี่แหละนะครับคุยรัฐมนตรีครับให้คุยในทางบ้างครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณคุณเสรีภาพนะครับวันนี้ท่านมานี่นี้พูดเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็ให้ข้อคิดได้หลายอย่างนะครับด้วยความอัดอั้นตั้งใจว่ามันจะหมดไปมันต้องอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นการเห็นนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเชิญสายต่อไปเลยครับสวัสดีครับ
2: คุณดีเลยน้องเ
1: พล
2: ิน
1: โอ้ยวันนี้ผมไลฟ์เขาได้เยอะเลย
2: เออว่าดูเขาว่าไงวะ
1: เอาดูเป็นยัง
2: กินใจนะเออดีเลยรักเขาต้องรักคนดีเออหวังเขาหวังเนาะ
1: ครับขอฟัง
2: เขาหวังเขาหวังตัวอะไรเหรอคือคนนี้ทำไมชวนเขาหวังครับเขาจะเขาจับแรงอะไร
1: ครับ
2: แค่นี้ที่ประหารเป็นตัวอย่างเลยอันคุณรักฝ่ายมันหายเองมันทำเองพาไปบ้านพ่อประจานเกี่ยวกับยางแรง
1: จะไปบุญแรงหนึ่ง
2: ม
1: ัน
2: ฝันนั่นเองอ่ะ
1: เ
2: ราเกิดทำแค่ค
1: น
2: เด
1: ีย
2: วไอ้ผมไม่ได้ซ้ำนี่แต่ซ้ำหลายคนโตมันเจ้าเขายุ่งแก่เทียมบอกว่ากับว่าเท่าคือเขาน่ะเขาไอ้จะบอกว่า
1: ถ้
2: าไม่พบกันนั่นเดียวเด็กน้าเนี่ยเนาะเราก็ปูยิ้มดีเลยมันไม่เคยเลยหนังโอ้ยมันเป็นไอ้ที่หนีเพรา
1: ะเหตุไหนที่บ้านเออเหตุใดเหตุไหนที่บ้าน
2: ไอ้ตาไอ้มันโลก
1: อือเลิก
2: แล้วไอ้ก็เป็นลูกมือที่เป็นหนังที่เก่ามากนั่นมาที่เราปิดตาใครอยู่นี
1: ่
2: เราเดียวพวกเขาหนังดีดีวันไอ้ช่วยได้หนังก็เลยคืนไปหนังละเป็นช่วยเขาเลยเหรอที่เราเป็นยังโง่เห็นตัวมันเฉยแง
1: ่
2: ม
1: ัน
2: ถอดหัวมีดยังจริงยิ่งเจ้าเราแค่ดีเด็กสวนกันแ
1: ม
2: ่แล้วโอเคนะเรามาจริงมันเป็นสวนนะพวกจำกระดี
1: จะสุดแรง
2: เราแข็งแรงเลยหน้าหัวสามอะไรที่ไรอยู่
1: เนี่ยจริง
2: จริง
1: จริง
2: เขาสูงเรื่องคนนี้สูงสุดเลย
1: อ้าวโอเค
2: อันนี้เขาว่าเลย
1: ครับ
2: คนนี้จ้าเขาว่าเนี่ยคนนี้จ้าโอเคครับ
1: ครับเดินกับนี่เพื่อนเล็กเพื่อนน้อยเพื่อนจะไปบุญนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ้าวยิ่งบอกมาที่นี่นะครับเจอละคนมาเขามาเลยคุณเสรีภาพกับรัฐยาเสพติดรถไฟชนกันแล้วเมื่อคนร้ายจะว่าเวียนเล่นยาเสพติดเอาเล่ห์ที่มีเสียประจานเล่ห์ที่สนโอ้ยมีคนมีหายเลยของมาเขาเสพติดสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมว่ายประจุนครับ
1: โอ้ประจุนนั่นพันมากนับสามหมื่นพ่อจุน
2: พ
1: ่
2: อจุนผมแต่กราบขอพ่อให้พี่เสรีกราบน้ำมันลงบนตักพี่เสรีแล้วก็พ่อยี่ร้ายแล้วก็เพื่อนเราก็ว่าเป็นเพื่อนอายุเดียวกันแหละที่เขาไล่การเมื่อวันที่เป็นพ่อใหญ่หลายรุ่นล่างแหละกับพ่อใหญ่จันทั้งแรงหน่อยก็จะทันร่องนั่นลงดอกำปอยซีร้อนนะไอ้ผมเอาที่เพื่อไอ้ที่พันนะครับขอถามพ่อไว้หลายเลยมูสอไล่ใจเลยคือที่ว่าไอ้หน่อยเองหรอกเพราะว่าไอ้เมื่อวันที่ไอ้13มื้อเนี่ยหน้าขวัญน่ะผมไปขายเข้าบ้านเฮียเพราะฉะนั้นผมไปเจอป้ายอยู่ฟางไส้แดงวัดว่าไอ้ฟางไส้แดงมาบ้านเอาหัวเนี่ยท่านประธาน
1: บ้านเลย
2: เขียนป้ายขึ้นว่ากัญชาใบกระท่อมป้ายเนี่ยครับป้ายอยู่ร้านเล่นแต่มาร้านชู้รวยร้านค้าเลยครับโกหนูเลยทางจากไส้แดงไปทั้งไปทั้งไอ้บ้านไผ่เนี่ยพ่อเป็นแฟนรถออกจากไส้แดงออกนี่ประมาณจะไก่30กิโลเมตรนี่แหละครับที่โคมึงประมาณว่ารถกำลังขึ้นออกไส้แดงว่ากำลังขึ้นเกียร์ 3-4 นี่แหละแม่นเลยผู้ชายมึงน่ะเขียนดังโคมเลยครับแล้วพอผมได้มาเรียนเสียงว่าผมก็ขับรถไปเรื่อยๆผมจะขายเขาไอ้บ้านนั้นเกษตรสิงห์บ้านเฮียนนะครับน้องผมก็เลยเถียงคำว่าของท่านนายกอันนี้ขึ้นมาเรื่องกัญชาผมยอมไม่ได้ผมจะเอาขึ้นมาทำเป็นการโจกไม่ได้กระทันว่าผมรีบแก้ตาทันทีผมก็ไปเจอว่าผมก็อาจจะไม่ฟังข่าวแล้วผมนอนทุ่งเนาะท่านประธานนี่อาจจะฟังข่าวก็ว่าเรื่องกัญชานี่ท่านนายกบอกของท่านแล้วผมคนเด็กเอาขึ้นมาขายเลยทีนี่ที่ว่าเมื่อเด็กประชุมคณะมุ่งตีก็ฟังข้อมอดีกว่าที่จะไหนหรือใส่หรือเราใส่อำนาจที่เสียของเราคือไอ้ตอนไอ้พ่อวอสูยืนทุกเชิญนั่นแหละพ่อผมยืนเชิญนั่นเองก็จะเอามาขายกันที่นั่นแหละครับผมมาตามจากโรงเรียนเรียนผู้ดมที่หลานผมเรียนอยู่วันเดียวเรียนม.3เนี่ยเกิดขึ้นเป็นม.3ทางจากประมาณเข้าไปในซอยไฟแดงไปโรงเรียนเตรียมผู้ดมทางประมาณ700เมตรมาเมื่อน่าจะเกิน800เมตรนะครับดูอ้างจากสถานที่ศึกษาแสดงว่ากัญชานี่ขายใส่เปิดเพิ่มผมก็เลยว่าอุปกรณ์แบบนี้ในทางนายกนี่ผมให้ต่อต้านนายกของที่มาตั้งแต่สมัยเล่ารวมเข้าไปประยุทธ์จันทร์โอชาเล่าหยิบกัญชาขึ้นมาขายเนี่ยครับผมก็เลยนึกขึ้นว่าเรื่องกัญชาที่ท่านนายกอนุทินเขาร่วมรัฐบาลนี่ตอนเขาร่วมรัฐบาลของท่านประยุทธ์จันทร์โอชานี่คนว่าต่อไปนี้คุณจะไปหาเสียงไงโอ้ขอไปต่อไปนี้ฝ่าผมจะไปหาเสียงนี่เรื่องกัญชาเนี่ยผมจะเอาขึ้นมาถูกกฎหมายได้จริงจริงตั้งแต่วันที่ปักที่ร่องเขาปลูกไว้บ่ครับ
1: ครับ
2: อือมันเป็นการข้างสต๊อกที่พี่น้องเขาปลูกก้อยแล้วมันส่งออกอะไรมาวันนี้เข้าบ้านเข้านี่แบบต่อต้านนั่นใจรัฐบาลประยุทธ์เนาะเอาไปมากกันเลยไม่ยุ่งเนี่ยครับนี่ล่ะก็เลยว่าเอาสมิธพี่เสรีผมพูดอะไรได้พี่เสรีขอกลับไปพี่เสรีครับครับขอบคุณหลาย

0: was willen, die met het ware traject zijn tot het einde. Dat een nieuwe wachten terugheid bij de roten verheilige bereid worden. Niet en kopen dan voor niet en die moeten maar weer voor die natuurlijk in land. Niet de kerst heeft die doen, niet maar niet kopen maar geen dat ik doe. Maar dat moet doen, hè. En al het zet op, ik heb het in de kerk.
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว

ก็เข้ามาข้างหน้าอย่างฟ้าบางที่ก็เอาเล่นบางที่ก็บอกเล่นผมใช้ผมสั่งเยอะเลยแต่นี่

ากโซนนี้ด้วยเช่นเลยกันครับเคลื่อนย้ายต่อไปครับผมขึ้นจากการที่ผู้ต้องไปช่วยของแม่เนี่ยนะครับเดินเดี่ยวได้เป็นประโยชน์สะท้อนยินมาพูดอยู่กับคนที่ไม่เห็นนี่ยังไม่บอกแม่รักที่จะบอกกับเขานะครับบอกกับเจ้ากับแม่ไก่ย่างบอกให้บอกกับ

0: Avenue.
1: I'm going to go to the hospital.

0: 分割不到，为了把环境弄得是非洲会给改的，可能我想没少算，会给改，不能腻了，他们老兵呢，他们熬不住了，那个，什么兵啊？
1: 喂，
0: 哪一个部？
1: 我是南北的啊。现在讲的喂，啊，是南北的啊。我来这里是南北的啊，是南北的啊。
0: 嗯。
1: 啊，现在现在要去哪看？我那个是啊，是不是在广东啊？是不是在北海道？
0: ใจเสียเลย
1: ถ้าไม่เป็นคนไม่ได้ก็ให้มาทำนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำต้องทำทั้งหมดค่ะ
0: ครับ
1: คุณอาจะรู้ว่าถ้าเกิดเรื่องนั้นต้องทำติดติดติดติดไปค่ะ
0: อืม
1: ถ้าเกิดจะต้องช่วยกันค่ะช่วยกันจะทำอะไรคะเพราะว่าเราเป็นคนทำนะ
0: ครับ
1: ไม่ทำมาแต่เป็นคนใส่

0: 不黄了，好像刚才都白干活。
1: 我的卡，
0: 在哪卡？
1: 我在，我们用空间用的卡，第一部分那个看看是很老呢，那我们摆在那里。ที่ถึงกระทำพิจารณาเลยครับไอ้เรื่องยาละกันท่าหรือมันเรื่องระดับทองคุณเนี่ยครับมันเป็นนโยบายระดับชาติมันก็เลี้ยงอยู่หรอกครับท่านคงเข้าใจที่คำที่ถูกต้องกับมันกับท่านดร.ท่านเรื่องเราไปแล้วนะครับนะ

0: โชคเขาลงเลยนะครับเนาะ
1: โอ้โหไม่ใจ
0: รับมือชิมถ้าใจมีแล้วเป็นสมาชิกชมรมรวมคนคนพุทธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
1: ครับ
0: ส่วนบุคคลชมรมเป็นเสียชื่อไปทำดีชื่อชาติไม่คิดตั้งแต่วันที่3ตุลาคม

0: ับท่านเรียกเป็นวันที่3ที่พม่านะครับ
1: 3พฤศจิกายน
0: ครับ
1: แล้วอยู่บ้านไหนมีบ้านบุญชินก็ยิ่งใจเย็นบุญชิน
0: บ้านบุญชินครับบ้านบุญชินบุญชินอยู่นั่นนะครับ
1: ครับครับ
0: ครับครับผมชินได
1: ้โอเคมาโอ้ย

0: 你才得佛证，真的感谢。本在万民心目的书，三百一十六，那个不过那个就是万三法。啊，ครับ สวัสดีครับผม
1: ครับ สวัสดีครับ คุณตักสินครับ
0: ครับ นายน้อง
1: ครับ คุณสุนครับ
0: เป็นไงสุวรรณบ่
1: ครับ
0: มีมีมีมีสุวรรณ ครับ ใจ
1: ร้อนใจร้อนใจร้อนใจร้อนใจร้อนยาบ้า ครับ ตรงนี้จะเป็นใช่ป่ะ ตีตาโตตาโอเร่ การเป็นตู้ ตาโอเร่ละครับ
0: โอ้โหก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก
1: ็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลย
0: เสียใจไหนแต่ว่าเพราะงั้นสุวรรณมันเสียใจไหนแก่แก่บ้าต้องหัวฟุ้งขึ้นไปให้ในกันมันจะขึ้นขึ้นตัวได้ไม่คิดไม่ถึงหรอก
1: ตอนนี้ผมเรียนจะเรียนบุญใหญ่แล้วนะ
0: เราผู้ยาเนี่ยมันเราจะซื้อมันจะเป็นยังไงมันจะบูซื้อบุคคลเนี่ยเจ้าคือเป็นยังไงมันจะสูบเบ็ดยาบ้าเนี่ยคนคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราบอกอีกครั้งนึง

0: ครับขอบคุณครับ
1: ก็ไปเป็นสายสุดท้ายได้ครับวันนี้ก็มีมากที่เป็นสายสุดท้ายแล้วผมจะได้บอกแล้วจำนวนพันสิ้นคือคุณเสด็จภาพขอบแล้วนับถือสาประตูเขามากผมจะขอปิดนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่านครับขอสายพื้นที่นี้หนึ่งทางประธานนะคร
1: ับครับได้
0: ผมจะผมได้ยินไปของอดีตตำรวจครับผมเสียต้มครับเป็นตำรวจแล้วก็เป็นจะออกผมก็บอกให้เขาฟังซึ่งผมช่วยเขาที่เขาได้การเนี่ยเป็นเช่นผู้ได้การทุกคนนี่ผู้จากเพื่อนเลยครับเป็นประโยชน์มากเลยครับที่บอกว่ายิ่งครับตำรวจเขาเรื่องการกับจังหวัดเดี๋ยวนี้เป็นว่าจังหวัดว่าปฏิวัติน้องท่านเป็นบอกครับผมจะเสริมอีกนิดนึงว่าผมตอนผมขับสองแถวสมัยปี40ผมมีมูเป็นตำรวจที่วัดน้องท่านเป็นตำรวจใส่หน่วยพยัคฆ์สมัยนี้เยอะหน่วยพยัคฆ์เอาไปมากไปหาจะจับยาเนี่ยครับจับไปจับมาจะฟ้องกับข้าเองตำรวจเกินยิงยิงตายครับยิงไปวันนั้นท่านละล่ะนี่แกแต่ยุวันโยนกับผมเนี่ยยุวันน้องเคยลูกแกแต่ยุนี่แหละครับยุวันน้องเคยบ้านผมเนี่ยครับว่าที่นี่ผมเสริมอีกนิดนึงไอ้ท่านคุณเกียรติที่ว่าผมเห็นฝ่ายกัญชานะครับดูความเคารพครับผมเห็นอย่างนี้ครับท่านพี่ผมเห็นผู้หญิงอยู่ฝ่ายเมื่อออกจากแท่งแดงไปครับประมาณ160 เมตรเลยล่ะขึ้นฝ่ายไปวัดกัญชาไปกระท่อมมาเลยบอกว่าจำนายตั้งแต่9 โมงถึง21 นาฬิกาครับคาดว่าเดี๋ยวนี้ไปยังนั่งอยู่กับอาติยวนล่ะครับเป็นร้านข้าวหวยนั่นแหละครับคร
1: ับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับครับสุดท้ายขอบคุณแล้วนะครับผมจะจดน้อมทูลบ้านน้องคุ้ยนะครับขอให้พี่น้องกลุ่มทุกหน้าที่จะไปรับสายขอบคุณยินดีที่แสดงความเห็นมาทั้งหมด10 คนนะครับมาถึงการขึ้นแรกที่คุณพีเคลูกภาพแล้วมาพอดีบุญหลายจากกลุ่มบ้านแล้วก็มาพอดีไปจดน้อมทูลพี่สาวบินแล้วก็มาพอดีจันจากเรื่องน้อยตามมาด้วยสอนเรื่องนะครับที่5ก็คือสำลักต่อหมอเจอเสื้อถึงตำรวจที่ผู้ดูแลจุดนี้ทั้งหมดคือละนะครับรัฐบาลต่อหมอเพื่อประโยชน์ครับแต่มาจากสุภาพสตรีนะครับเสียงดีแล้วก็เพื่อในการนี้มาจากตำบลคุ้มเงินใส่เพื่อนำห้องแต่มาส่วนพวกนั้นคุณชีวิตก็บอกเท่าลำพันธ์ใจนะครับพันธ์ใจบ้านหนึ่งชิ้นน้อยจากผู้เปิดเผยในการครับมาประกอบเส้นดูมิญาในโลกไปสู่สัมปายภพนะครับแล้วก็ตามด้วยพระนิสุวรรณนะครับด้วยตัวซุ้มแล้วก็ซุ้มท้ายติดจบด้วยพระนิพพานน้อมทูลครั้งที่2ครับพี่น้องที่เคารพครับจากการที่ท่านร่วมคิดร่วมเห็นที่ดีทั้ง10 ท่านนะครับด้วยความเคารพผมขอขอบคุณความคิดความเห็นของอาจเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองท่านได้แสดงความเห็นมาในลักษณะไม่ว่าใครระบุตัวบุคคลเป็นลักษณะขององค์กรนะครับไม่ได้ระบุทั้งหมดสรุปแล้วว่าทุกท่านมีความเห็นตรงกันคือมหาอันตรายของชาติก็คือยาเสพติดโดยเฉพาะคุณเสรีภาพเวลาที่มีความเห็นว่าต้องใช้มาตรการเด็ดขาดคุณเสรีภาพบอกแต่ท่านเป็นนายกเนี่ยท่านจะดำเนินการให้เสร็จภายใน90 วันนะครับท่านไปใช้มากไม่รู้จะพูดยังไงท่านผู้ฟังครับมันเป็นบ้านเป็นเมืองจริงๆท่านเลยบอกว่าท่านผู้ฟังก็เก็บเงียบเป็นนายกเก็บเงียบเป็นนางยางเลยก็ว่าไปนะครับ

หนุนทั้งสื่อโซเชียลนะครับแล้วผู้ดำเนินการของเราว่าใครเป็นเจ้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าที่ตำรวจนั่นแหละครับขายเองบางคนไม่ทั้งหมดนะต้องแยกแยะเราพูดถึงเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่แล้วใช้หน้าที่

ปัจจุบันนาทีพ่อเจ้าเขาบ่อยนาทีไปไทยได้บ้างลาเว้นปฏิบัติหน้าที่พ่อเจ้าวินก็ทำผิดเสียเรื่องแค่นี้แต่มันก็มาย่ามาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดกับหนึ่งใหม่แต่มันมากมากใกล้ผมเกินที่ท่านที่สรุปพี่น้องแฟนรายการมันเลยสรุปว่าต้องใช้มาตรการเด็ดขาดเพราะเมื่อคนผิดยาบ้านะครับบริจาคเงินก็

三十，你看那个谁的身份我也不能去看，跟你破他妈假吧，连你们给你们哥听不懂啊，哥听反正嘛啥不明白，恁哥家困难嘛开，今天他们困难嘛开呢，恁不来，他就乱不对。ก็เลยเกิดข้อสงสัยได้ยังไม่ใจของอยู่ข้าท่านคนเกี่ยวยาบ้ามาขายประชาชนท่านหลายจะได้ครับคันได้รับการส่งเสริมจากมีเงินเขาอย่างคอยจะได้ยินข่าวยินข้าวว่าเกิดชื่อคนนั้นผู้นั้น

แต่นี่ยิ้มดีครับลูกสาวไม่ได้เสียยิ้มโอไปจะไปกำแพงเขาจะไปซื้อลายพ่นโง่ตามความจริงเขาไม่ได้พ่นกับท่านผมยินดีนะครับที่ไปคำปรึกษาหารือแต่ขับรถมาความไม่ต้องมีสารกับต้องมีการใส่ใจกับทุกวันครับในมิตรภาพนะครับผมจะได้ความดีครับในแถวนอกราชสีหลังแล้วถามนั่งผู้สามีนะครับต้องเป็นผู้เป็นจะได้ความมั่นคงตีตัวสอนเมื่อเรามีสภาครับมีบทสกิลฟังเนาะที่นี่ที่น้องมาสงสัยไปว่ายาบ้านจับได้หลายเนี่ยเตรียมประกาศเอามาเผาต่อนาสาธารณชนนาสารกลางได้ใบประกาศนะครับเพราะฉะนั้นส่วนเราบุตรเล่เจ็บปากไว้เราคงสั่นสุดเจ็บปากไว้ได้ครับเป็นตัวที่สี่เปอร์เซ็นต์ควรคิดร่วมกันคิดดีด้วยครับว่าผมถามมาคำใดคำตามได้จะเห็นยังไงเราได้บอกว่าเนื่องต้องเอาจริงในจังมาสั่นครับคล้ายๆกับคุณเสรีภาพอะไรครับทุกคนถ้ามาเอาจริงในจังไม้มันกฎหมายต้องรวดเร็วนะครับบริมาเซไว้เลยครับจับคุกก็ไปเดือนสองเดือนจับไปบังบัดออกมาแต่ก็ไม่เห็นที่เก่าเส้นเหลืองละห้อนกันเพราะว่าต้องจริงจังเด็ดขาดเวทีสำคัญเราบอกครับจากเจ้าหน้าที่นี่ถึงแล้วครับก็แสดงว่าประชาชนเข้าใจเรื่องเจ้าหน้าที่บางคนว่าจะเป็นทหารตำรวจเป็นแพทย์สั้นตำรวจพยาบาลกำนันไม่ก็เมื่อตามที่เกี่ยวกับผู้ใส่อำนาจขนาดว่าไปใส่อำนาจในท่านที่ได้สอบส่งเสริมสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการฆ่ายาเสพติดอีกนะครับตอนนี้สุวรรณจอมโกศลผู้ใส่ระบบมือปราบซึ่งอยู่นั้นอันนี้ก็เขียนด้วยนะครับเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองที่นั่นที่นั่นผมก็เห็นเต็มบ้านเต็มเมืองแต่บางส่วนประชาชนแจ้งบ่อแสนี่เขาไม่แจ้งครับเขาแจ้งว่าไม่มีประกันความปลอดภัยอย่างนี้ครับดีไม่ดีเจ้าหน้าที่บ้านนิ่งบางคนไปบอกเพราะเป็นผู้ที่เขาบอกว่ายาผู้ใดยาตำรวจใดสายใดมันมองไปคนอื่นปลอดภัยในชีวิตของประชาชนปกติอย่างบ่เสียเขาก็ต้องมีประกาศเองอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องในครอบครัวฉะนั้นแล้วปัญหาที่เพื่อนบุตรน้องต้องเห็นป้ายผมได้คิดว่าเดี๋ยวเมื่อนี้จะเล่นจะมีฟังจะจัดรายการเล่นเพื่อนบุตรนั่นจะพูดกับเพื่อนที่ผมคนที่ขี้รถไปเบิ้งกับมาขายกับข้าวแต่เวลาไม่นั่งมีผู้ตัววานผมขี้ไปเบิ้งเพราะว่าผมไปยินมาเอ๊ะประกาศขายกันซื้อทั้งที่กฎหมายว่าท่านได้อำนาจขายกับข้าวเสรีได้คุณจะมาประกาศขายกันซ่าในยุคใกล้ๆซ้ำศึกษาซ้ำนะครับซึ่งก็ยังประจวบบอกเอ๊ะนี่ขนาดคิดนะครับคุณขับรถไปเบิ้งเนี่ยก็ยังประจวบนั้นอันนี้คือสิ่งที่สรุปไปไม่ดีนะครับพี่น้องที่เคารพส่วนเรื่องเดี่ยวคุณแจงนะครับผมคนหลายก็บอกว่าจะเงียบแน่ก็ค่อยฟังเบิ่งครับแต่สำคัญว่าลุงคาซอยเกษตรกรแห่งซาวน่าจะซอยเป็นครับตู้พวกนักเรียนมาสั่งเงินมาให้เลยไล่ตัวไหนก็ว่าไปเอามาให้ก็ต้องพวกนักเรียนมาสั่งครับอันนี้คือขอสรุปคร่าวๆได้มานี่นะครับขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่เขาประกอบการดูด้วยความสุภาพเป็นสิ่งที่ดีในวิธีปฏิบัติทุกคนครับขอกราบขอบคุณครับสวัสดี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นการจับจ่ายในโครงการไทยสู้ไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบริษัทของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA คัพสมัยที่8ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางร

0: 住眼盲呢？
1: 台南各地周边都派出警察亲访募款，还有现场都非常的紧张。这里面就想看都在这里面边二十斤的民生眼盲呢，现在明明就在解决铁西的新闻嘛，所以说从前就喊嘛，现在听着怀念啊，勇敢的民众在发出非常的紧张，也差不多快气死了你，我想随地都想对，想会拉出谁警察问你，现在那张张在拉走，这里面就是铁在想偷取台湾这个地了，所以你就听着什么枪械拉出去。为了能看清楚身体不的人就是铁匠所用，要从空炸进去看这个中，非常工作拆解非常全部拆正常，警察都非常的正常，你就是卖，这个地都从看天来，所以才可以跟他解释三，红方公安通知怎么参访今天查的通，身边被记者查歪，在红方警方完全警惕，所以他说木头铁匠两招，虽然不算不相信，但是不能往来那往，这个两方安来的，并且是不像铁三的克劳。所以买早就想追求，所以买这个产品不能都是垃圾哇！不然他们来找清洁机是水哇！财政看不了，你政府讲不算，你敢跟他去谈判？全国是欠债人嘛？在我三张，你就真的变成三重三分，一分两分就三分了，所以三分都是在来找那金坤。所以说，三这个把三重原则来买正常的菜，不比谈呐，那就是算公开结算，再用台湾中发钱去买房，这个菜的中国三张钱就去涨，所以公开。ไม่เกิดความสูญเสียซ้ำอีกและหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนต่อไป
2: ผมคิดว่าสำหรับอัปเดตแน่นอนที่ผมถามลูกสาวอะครับผู้บริหารเข้าใจเนาะคือผมแค่คิดว่ามันจะเกิดคือในความคิดด้านลบของเราแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดจริงๆมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆขอให้บทเรียนครั้งนี้ครับส่งผลที่ทำให้เราเกิดความตระหนักขึ้นในสังคมนะครับถ้ามียามีจริงมาบอกให้ผมรุ่นเหล่านี้ครับส่งไปถึงรุ่นคนที่กระเทือนการรู้เกิดขึ้นมาผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแรงกระเพื่อมพอสมควรที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักกับเรื่องตรงนี้มากขึ้น
1: ทางนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไฟฟ้าและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเชิงเหนือระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามหยุดรอหลังช่วงหยุดและนั่งในขั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญการศึกษาครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันนี้ที่มีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลที่เสียชีวิตต่อไปชาวิสาประชุมมารายงาน
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชา

ศาสตร์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกจิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟเฉียวชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งการด่วนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ดูแลอำนวยความสะดวกในพื้นที่โดยเฉพาะ

่างสอบสวนเร่งสอบปากคำพยานบุคคลรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดบริหารการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเคลื่อนย้ายรถเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายขบวนรถและรถโดยสารสาธารณะออกจากจุดเกิดเหตุอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดทางจราจรและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบหาสาเหตุโดยละเอียดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริ

佢成个仔出笼，成日又赚钱卖间都废，佢发唔发财？成日帮人做笔机器，咁近年头发发落，又等食人饭便宜，平又叹，但帮人做笔机器费紧阿阔，又带年饮又叹，发啲白费又咁做佢阿赚，你夹得散夹到啲白，我夹上一次房价都废入得天气，门前行大出面行都废入叹，就当帮人问合仔局买人添满，对家咪起铺及皮，又对赚到靠唔赚到废，对赚。ใกล้แนวดาวรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวดาวรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภั

ของสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในลักษณะนี้อีกต่อไปผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยเร่งพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารทั้ง8รายเบื้องต้นพบชิ้นส่วนอวัยวะ3ชิ้นและญาติให้ข้อมูลแล้ว4ครอบครัวคาดรู้ผลภายในวันอังคารนี้พลตำรวจตรีนายแพทย์วิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกล่าว

0: 消费网，在那边将那条牛肉网的门槛做基础，给哈布达到了部分，来帮分做 DNA， 来帮给抚养长大，不能让妈撇撇。โดยทั้ง8ร่างที่ถูกส่งมาผิวหนังถูกไฟไหม้ทั้งหมดไม่สามารถดูด้วยตาและระบุตัวบุคคลรวมถึงไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้จึงจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์จาก DNA ผลเลือดและกระดูกทางนี้คาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจพิสูจน์ได้ภายในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ก่อนส่งผลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและประสานส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนแก่ญาติต่อไป
1: ตรวจหาสาเหตุแล้วก็พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขณะนี้รอผลการตรวจ DNA แล้วก็รอญาติมาเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับร่างที่ส่งมาครับในที่มาทั้งหมดเนี่ยมีผิวหนังถูกไฟไหม้หมดไม่สามารถที่จะใช้ดูด้วยตาแล้วระบุได้ว่าเป็นใครตอนนี้เนี่ยนิ้วมือก็ถูกทำลายด้วยทำให้ไม่สามารถตรวจรายละเอียดนิ้วมือได้ฟันบางส่วนก็ถูกไหม้ตอนนี้ได้จาก DNA ซึ่งผมดูจากสภาพแล้วเนี่ยเราสามารถตรวจ DNAในจุดนี้ได้ทั้งหมดผมมั่นใจว่าทำได้ครับเป็นแต่ร่างกับ3ชิ้นส่วนครับ
0: รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถไฟฟ้าประจำทางพร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับรถไฟบริเวณแยกมักกะสันพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่และขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้หากเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวและญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าโดยหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวควรเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมเช่นภาพมุมกว้างภาพบรรยากาศหรือภาพที่ผ่านการเบลอใบหน้าและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดที่อาจสร้างความสะเทือนใจเกินจำเป็นขณะเดียวกันสิ่งที่ควรส่งต่อคือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นช่องทางติดต่อฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการบริจาคเลือดหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องทั้งนี้หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต

0: ู่ครับพี่บาทฟังเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชน
1: ท่านเจ้ารัฐบาลอนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าเพื่อที่ผู้ประกอบการที่รัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายกรัฐมนตรีมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมทั้งที่การเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยรวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและรัฐบาลรับทราบปัญหา SME โดยเฉพาะรายย่อยหรือไมโครSME ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือในอนาคตอย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมย้ำว่าข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่ตอนนี้มีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันดังนั้นเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลจะจัดสร้างคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอโครงสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนัดประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาริสนาถแสงแสงสุขรายงาน
0: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีการจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า66ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศ
2: นายนิมิตชาติสาสุวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการทั้งพิมพ์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องร่วม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนหยุดประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีก26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5หมื่นแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าแผนช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้จากที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพมีราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องสุภาพรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองพระนีรำไพพร้อมสั่งการกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการน้ำณโครงการระบายน้ำคลองพระนีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้อย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีอ่างเก็บน้ำหลักจำนวน6แห่งและมี4แห่งที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมชลประทานภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 189,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ150ของความจุซึ่งถืออยู่ในเกณฑ์ดีเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่คาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีน้ำน้อย จากประสบการณ์เอลนีโญดังนั้นในช่วงฤดูฝนนี้กรมชลประทานจะต้องบริหารจัดการและกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือด้านชลประทานรวมถึงความพร้อมของอาคารชลประทานต่างๆประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำให้สามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นายวิรโรจน์ทรัพย์สมสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินจะทำให้มีการกระจายแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากขึ้นขณะเดียวกันกรมชลประทานจะต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางในการรับมือปรากฏการณ์ฝนตกรุนแรงเฉียบพลันหรือเรนบอมโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งซึ่งมีโอกาสเกิดเรนบอมสูงหากมีการระบายน้ำและกระจายน้ำได้ดีก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนชาวนันมาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เปิดระบบเซฟสคูลยกระดับความปลอดภัยเด็กไทยนางสาวยุภาพรสิริสิทธันคูณผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกล่าวว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเปิดระบบ Safe School ภายใต้แนวคิดโรงเรียนต้อง

จับใครในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงอุบัติเหตุการละเมิดสิทธิปัญหาสุขภาพกายและจิตใจปัญหายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับระบบเซฟทูมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนใน4ด้านได้แก่ภัยจากความรุนแรงของมนุษย์ภัยจากอุบัติเหตุภัยจากภัยพิบัติหรือโรคระบาดและภัยจากการละเมิดสิทธิ์โดยเฉ

0: การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลือการทันท่วงทีโดยนักเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้เต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีการทำงานร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนปริญญาวิทย์เทียมสมบูรณ์รายงาน
1: ศูนย์อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงภายทั้งปูนหวังหมุนคนร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยเนื่องภูมิใจตามพระบาททุกชาติภพปูนประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาพยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้สอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทยอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเพื่อยกระดับสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการสาธารณสุขและบรรเทาทุกข์แก่ประสบกรณิกรไทยให้เจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานกาชาดสากล7ประการอันประกอบด้วยมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดโดยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาผู้ด้อยโอกาสเมื่อยามเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนับเป็นเวลากว่า69ปีที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองจึงนับเป็นโชคดีของชาวไทยที่มีองค์สภานายิกาที่ทรงพระปรีชาและเปี่ยมด้วยพระเมตตาประสบกรณิกรชาวไทยเป็นที่ยิ่งคณิษฐาเลิศศักดิ์ นิตเรียงเอกวิทย์จ้าดานิตรายงานประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายรุจิไกรวนาวันกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารรวมถึงทรงพระปรีชาสามารถในการออกแบบและส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยนอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อราษฎรในพื้นที่ทำให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
2: พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่พระองค์ท่านไปช่วยชาวไร่อะไรแบบนี้ครับไปช่วยในถิ่นทุรกันดารประมาณนี้ชอบในส่วนของชุดไทยครับชุดไทยทั้ง8แบบของที่พระองค์ท่านใส่ทำให้ในชุมชนนั้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทุกคนมีอาชีพครับ
1: ด้านนางเกษดาพันเอกอกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติทั้งการแสดงโขนและผ้าไทยซึ่งหากพระองค์ได้ทรงสนับสนุนและทรงอุปถัมภ์การแสดงโขนและศิลปะการแสดงแขนงต่างๆของไทยศิลปะเหล่านี้คงจะซบเซาและสูญหายไปในที่สุด
2: ที่เด่นๆก็การแสดงโขนการทอผ้าค่ะส่วนมากการแสดงโขนหรือว่าการแสดงของเมืองไทยเนี่ยแต่ถ้าหากพระองค์ท่านไม่ได้สนับสนุนโขนเราก็จะเงียบนั้นเสร็จการแสดงทุกการแสดงของแต่ละแขนงเนี่ยก็มีความสำคัญหมดแต่เด่นๆก็ที่พระองค์ทำโขน
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาจิรวรรณเฟื่องเท้ารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลร่วมพิธีรำลึกครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม
1: างสาวสุชาติอินทรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลคือได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนในโอกาสรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมซึ่งจัดโดยมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมโดยมีนายวิโรจน์ ลักษณะอดิศรผู้แทนผู้นำฝ่ายค้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนักการเมืองนักวิชาการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและประกอบกิจกรรมทางศาสนาณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานที่สภาประชาธรรมตั้งแต่ช่วงเช้ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนพลังและเจตจำนงของประชาชนในการยึดมั่นหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านมากว่า3ทศวรรษแต่คุณค่าของเหตุการณ์ยังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทยพร้อมย้ำว่าความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลการรับฟังและความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยรัฐบาลยืนยันจะบริหารประเทศด้วยแนวทางไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันพร้อมแสดงความไว้อาลัยต่อวีรชนและผู้สูญเสียจากเหตุการณ์พฤษภาคม2535
3: ในที่ทุกคนที่เห็นมีความสงสารเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่สำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลความเข้าใจและการรับฟังซึ่งกันและกันรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศโดยยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันเหตุการณ์พฤษภาคมจะยังคงเตือนใจพวกเราทุกคนให้ร่วมกันรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพเอารู้ความเห็นต่างและร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมและประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสำหรับคนรุ่นต่อไป
1: ขณะที่รองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานรุณคุณประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมเปิดเผยว่ากิจกรรมในวันนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงวีรชนในเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ว่าทำอย่างไรความเห็นต่างของผู้คนในสังคมจะไม่นำไปสู่ความสูญเสียพร้อมเรียกร้องให้รัฐสภานำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งเป็นผลพวงจากการต่อสู้ของประชาชนในอดีตมาใช้เป็นต้นร่างหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราตามเจตนารมณ์ของเหล่าวีรชนพฤษภาประชาธรรมทั้งนี้หลังพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมทางศาสนายังมีพิธีบรรจุอัฐิของคุณสุทธิศักดิ์สมแก้วหนึ่งในวีรชนเหตุการณ์สะพานผ่านฟ้าและกิจกรรมเสวนามีท้อความหวังประเทศไทยเพื่อสะท้อนบทเรียนทางการเมืองและแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยฐานิชาตินาถรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งพื้นที่เฝ้าระวังไฟป่าทุกป่าจอโดยใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับปลาผู้ลอบเผาป่าน
4: ายชิดช่วยหมอยาเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าทุกป่าจอในพื้นที่ตำบลตะกอยเลาะอำเภอที่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะกอยเลาะและตำบลตะโกมือซารวมถึงพื้นที่ป่าทุกป่าจอครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอที่งออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันดำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินทางเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบคุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้ตัวใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนากลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับท่าทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโ ธิชาณเชษฎาสวทนราธิวาสรายงาน
0: หลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับว่าสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
5: ผมจะดูการทำเล็บพิจารณาสปอร์ตสุดแบบไปกุมสีกลางแล้วก็พิจารณาอธิบายส่งคุณประกอบสุขภาพให้เงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยคือค่าจะมากจะน้อยยังไงคือสมองแสงหนีซึ่งการจะให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนไข้เขาใช้ต้องใช้บุญคุณใช้อำนาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรพวกนี้มันเข้าขายสิบบุญเลยถ้ามีเรื่องสิบบุญเข้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบสิบเล็กเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นไม่ได้เลยไอ้พวกมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
0: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบน
6: ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ปนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคุณต้องรอทดสอบใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันนะ
7: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เกิดมาเพื่อนี่ไงอ่ะ
7: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสิและมีคุณธรรมในล่างพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่สร้างใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้สื่อข่าวบนพอร์ตฟอสวันเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อบริษัทน้ำมันของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านซึ่งจีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ผู้นำส

ื่อวันที่13-15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างไรก็ตามผู้นำจีนไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาฮุยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเดินทางถึงกรุงเตหะรานของอิหร่านแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อดำเนินภารกิจอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางทางนี้ปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างแข็งขันเพื่อให้อิหร่านกับสหรัฐบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่จะนำไปสู่การยุติ

ที่จะนำไปสู่การยุติการสู้รบลดบรรเทาความทุกข์ยากของชุมชนบริเวณชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเคารพการหยุดยิงครั้งนี้รวมทั้งยุติการโจมตีซ้ำอีกและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด

้งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึง50%ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ยืนยันการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของดีอาร์คองโกโดยพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80 รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330 รายขณะที่องค์การ

ครับการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวฟุลวุฒิวุฒิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-7และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์สมัยที่2ศึกแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกล่าวว่าสภาพร่างกายมีอาการซึมที่ไหล่ทำให้บางทีอาจจะไม่เต็มที่แต่ด้วยเสียงเชียร์ทำให้มีอาการบาดเจ็บสำหรับวิวฟุลวุฒิวิทิสารจะเข้าไปพบกับอันเดรสแอนทอมเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ที่อาคารนิมิบุตรเวลาประมาณ14:00 นส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสพิพัฒน์มือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามาฟูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม11-21และ15-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพลวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้ซูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1-2เกม17-21 21-10และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tourที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนทานมือวางอันดับ4ของรายการจากจีน2-0เซต7-6ไทเบรก7-6ไทเบรก7-5และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดี่ยวจะสิริสำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนดัมเซฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-6 6-1และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเซปักตะกร้อดิสตาสเบิร์ดคัพ2026ที่ปิติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16-23พฤษภาคมประเภทตะกร้อ4คนชายรอบแรกกลุ่มดีทีมไทยที่นัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมาได้2-1เซตลงสนามนัดที่2พบกับเวียดนามซึ่งทีมใดชนะในแมตช์นี้มีโอกาสเข้ารอบสูงโดยในเกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกซึ่งไทยขึ้นนำก่อนแต่เวียดนามพลิกแซงใน2เซตถัดมาส่งผลให้ทัพตะกร้อ4คนไทยแพ้ไป1-2เซต15-8 15-17และ10-15แพ้เวียดนามในตะกร้อ4คน3ครั้งติดต่อกันทำสถิติชนะ1แพ้1นัดต้องไปลุ้นเข้ารอบกับญี่ปุ่นดีกรีแชมป์คิงคัพเมื่อปีที่แล้วในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอล FA ครับถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษนัดชิงชนะเลิศที่สนามดุมบรีสเตเดียมเดอะใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้

0: 2022บาเยิร์นมิวนิกสละที่โควต้าไปแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตกเป็นของทีมอันดับ2ถึง4ได้แก่โบรุสเซียดอร์ทมุนด์แอร์แบร์ไลซิกและสตุตการ์ดตามลำดับส่วนโควต้าแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกเป็นของฮอฟเฟนไฮม์และไบเออร์เลเวอร์คูเซนสละที่ไฟบวกทีมอันดับ7จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรายการยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกด้านทีมตกชั้นสู่บุนเดสลีกา2ได้แก่ไฮเอนฮามและสังเทอรีขณะที่วอล์ฟบวกทีมอันดับ16ต้องลงเล่นรอบเพลย์ออฟกับทีมอันดับ3ของบุนเดสลีกา2ซึ่งจะปิดฤดูกาลในวันนี้ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบชิงชนะเลิศกัมบะโอซาก้าจากญี่ปุ่นพบอัลนาเซอร์จากซาอุดีอาระเบียผลปรากฏว่ายอดทีมจากแดนประดิษฐ์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป1ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองและนับเป็นแชมป์เมเจอร์รายการแรกของกัมบะโอซาก้าในรอบ11ปีหลังล่าสุดคว้าแชมป์เอ็มเทเลอร์คัพได้เมื่อปี2015ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกเอาชนะฟุกุชิมะยูไนเต็ด FC 3ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสุดะ J2 J3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจากฝูงของตารางขณะที่ผลส่วนตัวของเจ้าเต่าในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำ1ประตูกับ4แอสซิสต์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Roper Queen City Championship ที่สนาม Native Country Club ในเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โปรจีนอัคยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยจบรอบนี้ด้วยสกอร์1อันเดอร์พาร์69รวม5อันเดอร์พาร์205ยังรั้งอยู่ในอันดับ5ร่วมส่วนผู้นำเป็นของร็อตตี้โวลด์โปรสาวจากอังกฤษที่เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พาร์65รวม11อันเดอร์พาร์199ที่อแมนดาโดฮูตี้จากสหรัฐที่ตามมาเป็นอันดับ2อยู่3สโตรกการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่6ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟ169ต่อ109ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟสายตะวันตกได้สำเร็จส่วนรอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่6คลิฟแลนด์คาวาเลียแพ้ดีทรอยต์พิสตัน94ต่อ115ทำให้เสมอกัน3ต่อ3เกมต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่12-19พฤษภาคมที่ฐานผีสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองกงจวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายนิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยอันดับ3ของโลกดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2022เอาชนะอนุมารามาจันดราอันดับ7ของโลกจากอินเดีย4-0เฟรมผ่านเข้ารอบ8คนได้สำเร็จด้านเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนอันดับ6ของโลกเฉือนเอาชนะเคซ่าเดวิสันอันดับ8ของโลกจากอังกฤษ4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกันเองกับลิงสระบุรีต่อไปส่วนไม้สากลปัญชยาจันน้อยอันดับ15ของโลกเอาชนะฟุ้งเหมยเหมยอันดับ18ของโลกจากฮ่องกง4-0เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปเจอของแข็งอย่างไฝยู่หลูอันดับ1ของโลกจากจีนดีกรีแชมป์โลก2สมัยล่าสุดขณะที่ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนนทคำจันทร์อันดับ9ของโลกชาวไทยที่เคยเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2023ต้านทานอดีตแชมป์โลก3สมัยอย่างอึ้งออนยีอันดับ2ของโลกจากฮ่องกงไม่ไหวแพ้ไป1-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสุรินทร์พัฒน์สอนการรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่21องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศลดการสูงสูงเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแข็งแรงชนิดลดรายจ่ายลดใช้พลังงานเพื่อฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้ส

0: เป็นรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพุทธมงคลพิธีรุ่งศาสตร์และส่งออกคำขาดในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรุให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงและรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้งในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่ศูนย์จตุจักรจนถึงปัจจุบัน
1: คุณมีคำถามเกี่ยวกับภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.co.th
2: ถามมาจากสาย AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งเธอแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้ตอบผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตัดใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ต่อมาได้ฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนบ้านเธอบ้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบ

33 องศาเซลเซียส ท้องฟ้ามีฝนร้อย60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อย60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อย60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน170ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อย60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมยุทธศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90 เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 37 เซนติเมตรน้ำมันเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32 เซนติเมตรและเวลา 14:54 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98 เซนติเมตรวันนี้ที่ธนาคารกาญจนาภิเษกในอำเภอเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.ต่อไปได้ฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกไทยถนนราชวิถีแขวง

1 7 4 Q 0 Q 1 9 7 1 3 Q 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและภาคพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทางนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่รับสมัครเพื่อรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-msesi.thaigovernment.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคม2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaigovernment.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคม2569สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักงานแพทย์ครั้งที่1ทับ2569

นักวิชาการวิทยาสถิตินักรังสีการแพทย์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์นักคลินิกการแพทย์นักสืบสวนการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพรวม393อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่อาคาร2ชั้น3สำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครซอยบางขุนนนท์6แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022249711ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมในวันราชการภาคเช้าเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาภาคบ่ายเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่18-21พฤษภาคม2569สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม

0: 听到吗？你们如果没有听的话，你要想说，那你可以开始放混沌那么干嘛搞？把你放屁！สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกก้าวนมสถาบันมะเร็งแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์022026800-1127ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยท่านผู้ฟังคะประเทศไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญของโครงสร้างประชากรดูข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรายงานสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎรในส่วนของการเกิดปี2568จำนวน416,574คนเป็นเพศ

การเตรียมความพร้อมและวางนโยบายรองรับอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยในอนาคตค่ะข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าสถานการณ์เด็กเกิดน้อยของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นปัญหาที่ดำเนินมายาวนานกว่า4ทศวรรษแล้วและกำลังทวีความชัดเจนมากขึ้นในปัจจุบันมีอัตราการเกิดต่ำกว่าการตายต่อเนื่องประเทศจะเผชิญภาวะประชา

ยังไฟในค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวตัดสินใจมีบุตรน้อยลงหรือไม่ต้องการมีบุตรเลยผลกระทบของอัตราการเกิดที่ถดถอยประกอบกับสังคมสูงวัยส่งผลต่อโครงสร้างแรงงานอย่างชัดเจนจำนวนประชากรวัยทำงานลดลงขณะที่ประชากรผู้สูงอายุ

ระบบเศรษฐกิจอาจชะลอตัวการผลิตลดลงและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอาจถดถอยนอกจากนี้สังคมสูงวัยยังส่งผลต่อครอบครัวและชุมชนรูปแบบครอบครัวเปลี่ยนไปจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดียวหรืออยู่ลำพังผู้สูงอายุจำนวนมากอาจขาดผู้ดูแลใกล้ชิดเกิดปัญหาความเหงาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ลดลง

การจัดสวัสดิการด้านการศึกษาและสาธารณสุขการส่งเสริมการทำงานที่ยั่งยืนสำหรับพ่อแม่และการพัฒนาระบบดูแลเด็กเล็กให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้ง่ายขณะเดียวกันควรพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพทางด้านบริการสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคมในระดับบุคคลและสังคมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพรวมถึงการส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างรุ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมโดยรวมท่านผู้ฟังคะสังคมสูงวัยและอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเป็นความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

0: ัยต่อไปค่ะส่วนในความเป็นจริงบางเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยกิตติมามหาธนคตรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.pid.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-17-3800ในวันและเวลาราชการ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดในโลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาต้องแพงผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวป่ะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมนะคะดูดิยอดไลค์หลักร้อยคนไม่สนใจเป็นพัน
2: ยอมไหมเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขเก่าดิ
2: อ้าวมันคิดว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองเว็บเว็บที่บัญชีกับเว็บต่อเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิพย์แบบนี้แหละ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพงศ์ธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวและอานนท์นันท์สุคนต่าง
5: FM 95 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
6: สีคุณธรรมขอเชิญสู่ผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2567ชิงโล่รางวัล Thailand Model Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภท4 8สา

0: ือส่งผลงานด้วยตนเองที่ราชไปรษณีย์ที่0 องค์การมหาชนถนนวิภาวดี60สอบถามเพิ่มเติม0664499000ต่อ5100512
1: เอาเบิร์ตได้เห็นหน้าเห็นตา33ปีไม่ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปานคุณเบิร์ตแท้เบิ่งข้อก็ใส่สร้อยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนหุ้ยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮับแซวเล่มห้องคุณเจ้านี่แม
2: ่เจ้าไปรวยอีหยังมาหึก็ตั้งแต่หน้าซ่าค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของนี่โซล่าเซลล์น่ะล่ะลดค่าไฟทางก็มีเงินค่าไฟบ่ได้เสียฟุบบาทดูดน้ำใส่เต็มไห้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมีก็ย้อนมีโซล่าเซลล์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องฟิวเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินั่งไปแก้ให้หอดหน้าคุณเด
3: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลตัวมียุติธรรมอยู่ตัวคิมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงที่ดีช่วยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยพี่แม่เจ้าโชคอีกแล้วพี่เนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไหร่จักรอบล่ะจ๊ะโอ้ยไผบอกแม่พังเนี่ยล่ะโทษการเงินโตแห่ผู้จักวินัยการเงินของไหว้เสาสะบังไหว้เสามันคืออีหยังจ๊ะมันคือการเตรียมโตไผพร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่ได้สัปดาห์สิได้บ่โผล่ไปหมดบัตรเพื่อนๆจังไหนล่ะพี่นี้ล่ะผู้เฒ่าอยู่ที่นี่ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปหมู่ๆเด้อแม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีเศรษฐีมีเงินจ้าบ่ต้องพึ่งใครให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวใส่ก็ไปหนูต้องเอาอย่างที่แม่บ้านแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความหมายคนของชีวิตทุกช่วงวัยอยู่นี่แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนั้นวัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมื้อนี้เริ่มเลยด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นี่นะคะชีวิตเป็นคนมีค่าที่สูงกันค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันจะได้ไปด้วยถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเต็มไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมว่าจะใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดระเบิดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นอัพโซนเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดลักเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ด้วยกันใช้ด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินหรือ

0: Rohitan, Hai Banga, Kiet Chun Sieng. ที่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทติดต่อเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24 ชั่วโมง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621 กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50

มสุรศิษย์เที่ยงผู้ทำนาคำพอนาสำนักงานสภาอำเภอสุรกรจังหวัดขอนแก่นทุกท่านด้วยนะครับหลังจากตั้งรถเพลงนะครับเปิดเพลงรถเพลงนะครับฟังไร่กันหลังจากที่นะครับพี่น้องเราเองนะครับในช่วงของที่ภาพของสงกรานต์ชาวบ้านนะครับสภาพผู้มีอาการนะครับที่ยังมีความนะครับโคตรเกินเรียนของความหวังแต่ยังมีความต่อ

น้องหรือว่าหลายคนเนี่ยนะครับเด็กนั่งสงสารกังวลกับเพราะว่าอากาศมันร้อนมันได้สาดน้ำมันจะดีอยู่ครับมันจะเรียนอยู่แต่ว่าฟองนี้นะครับก็เลยมาเป็นฟองที่ปกตินะครับที่ปกติแต่ว่าถามว่าที่ปกติว่าถ้าบอกว่าจะเรียนปกติธรรมชาติจะแม่นครับแต่เรื่องที่ปกติก็แม่นก็ซึ่งนั่นอยู่นะครับตรงไร่ตาลนะครับในช่วงนี้ขอท้าทายจากสภาปฏิบัติการสภาดำเนินสองวันคอนเทนต์กราบขอนำเรื่องนะครับท่านผู้ฟังที่รับฟังในการท่านเอเป็น99ทุกท่านเสมอเคยเป็นดีพบหน่อย26กิโลเมตรเป็นดีหรือในเชิงที่

ที่จะนอกหรือว่าภาคการเกษตรที่น้องนักการขี่เพื่อให้ท่าให้ภาคการเกษตรตายซึ่งนี่จะต้องนะครับที่ตามข้อสารของท่านมาสกัดเอาไว้โดยเฉพาะสิ่งที่ผมรับฟังนะครับถ้าที่ตามที่ซื้อตำแหน่งที่สิ่งที่ต้องเตรียมเริ่มต้นและการจัดการในเรื่องของการสรุปสงครามในภาคนะครับทั้งในส่วนของตะวันออกกลางในส่วนของงานภาครัฐและรัฐบาลนักเรียนนักเรียนเดี๋ยวมีเวลาจึงขอมาพูดคุยกันในสถานการณ์ที่ยังกำลังของเศรษฐกิจยังตัดคอมยังได้ดอกยังกว้างเป็นยูของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะในภาคภาคการเกษตรและมีเวลาจะมีคอยฟังจากที่เปิดประเด็นไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ

เกษตรท่านประธานเพื่อนำฝนนะครับด้านเดียวนะครับโดยที่บริเวณของวิทยาสังกัดด้านของเรือบริหารจัดการเอาดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอื้อมนะเรื่องในส่วนของเศรษฐกิจและความ

เองก็ดีกลับมาให้เข้ามาที่เฟิร์สทีนะครับลูกค้าหนึ่งที่ตอนเรียนช่วยนะครับสอนว่างนี่แต่ว่าของเย็นนะครับผู้ชายหนึ่งก็เลยว่าเขาซื้อฤดูหนาวฝนนะครับก็ซื้อฤดูฝนนะครับของปีของเก่าปีของเก่าเนี่ยที่เขาเองว่าช่วง15พฤษภาคมนะครับเป็นต้นไปนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวฝนเป็นทางการนะเพราะฉะนั้นจำเขาเลยว่าตอนที่ด้วยกันชอบการจากกันจัด74ปีนะครับจำเขาเรื่องทางมาได้เช่นอีกดีนะครับสิ่งที่การเชื่อมโยงระหว่างของนะครับนักวิชาชีพกันเรื่องของร่วมของโลกใบนี้ของแต่ละประเทศเองก็ดีแต่ส่วนของข้าเองนะครับคาดการณ์ว่าปีพุ่งเก่าปีพุ่งเก่าปีนั้นนี่นะครับฤดูการผลิตแต่ละฝนคาดเฉลี่ยแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงมาช่วงกลางจังหวัดที่พามาถึงที่พามาเองก็ดีนะครับหลังจากนี้สมมติว่านะครับเจดีนะครับท่านเอาออกกองทุนการวิจัยที่จะให้คุณผู้ชมมาในช่วงการจังหวัดนะครับกับที่ส่วนเองที่เป็นของมูลที่จะต้องพึ่งระวังและเฝ้าระวังและเป็นการที่รับเตรียมที่ไม่ต้องประมาทแต่ไม่ก็ว่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่ 10% ของปีพุทธเก่าครับเจนฝนนะครับเป็นตัวน้อยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปีพุทธเก่าเนี่ยฝนจะตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 10%

0: สมมากกว่าข้อมูลเพื่อผสม
1: ถ้าคุณไม่ได้จะมีครบมากกว่านี้
0: นะครับ
1: กลายเป็นว่าเมื่อใดหลัง
0: ก็ติดลงมาที่น้อยกว่า10

่วงที่อยู่อัฟกานิสถานมีพฤษภานะครับเป็นมีวันที่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นพฤษภามีคนหน้าที่เดินมาครับเพราะฉะนั้นพ่อต้องจะขยับช่วงนี้นะครับขยับช่วงนี้ไปสู้ของช่วงปลายมีคนหน้าไปถึงต้นฟ้ากราบเขาเองมันจะถึงช่วงต้นต้นร้อยกระดาษประเทศเพื่อนมีหน้าโน่นเขาเองมีหน้าโน่นเป็นเองเขาเกิดจัดเขาว่าเกิดฝนทิ้งช่วงหรือฝนลดลง

ไม่ดีแล้วการว่าที่อาเดียนการทำนิติกรรมก็วางที่โซนหนึ่งถึงสี่ครับก็วางส่วนที่เราว่าสารแต่พอผูกระยะของเครื่องนะครับตูเขาโซนไหนยังไม่ได้ตัวนี้นะครับ

แต่มันยังไม่ได้แปลว่าน่าไว้ใจขึ้นก็หมายสมน้อยได้ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าน่าไว้ใจขึ้นนี่คือเป็นขั้นเตียงนะครับเขาบอกว่าถ้าการที่การดูผลปีเมื่อก่อนการที่ซื้อผู้ต้องบอกว่าก็ผมบอกเมื่อกี้ว่าปลายเดือนพฤษภาคมไปของกรมกาญจนาแล้วก็ไปถึงเดือนกรกฎาคมนะครับถ้าคณะเดียวกันเนี่ยถ้าปลายเดือนเป็นพฤษภาคมนั่นนะครับไม่ดีวันที่17กว่าปลายพฤษภาคมไปถึงกลางมิถุนายนเขาประเทศไทยมีฝนชุกจริงตอนเนี้ยต่ำนะครับเพราะฉะนั้นการสวิงแต่สวิงมั่งของปลายพฤษภาคมเองนิยมนะครับเพราะฉะนั้นจึงแสดงว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องฝนภาคตะวันออกภาคใต้

น้อยกว่าที่โอกาสเกิดฝนตกหนักเพราะฉะนั้นปลายเดือนพฤษภาคมเดือนก็มาถึงจริงจังอย่างนี้ได้เหมือนกับฝนจะตกหนักตอนนี้อยู่ภาคตะวันออกกำลังแตกนะครับดูเลยเพราะก็เลยอยู่ฟังทะเลอันดามันนะครับเพราะการคาดการณ์ของปีงบเก่านะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับถึงจะเกิดฝนนะครับมรสุมตะ

ก็หลายพื้นที่ฝ

มือหนักสิเออล้มขึ้นสะดุ้งกลับไปกลับมาความหมายก็คือว่าไปชิงแล้วจำได้เห็นไหมครับเป็นช่วงของฝนตกหนักที่สุดของฤดูกาลเพราะฉะนั้นตรงนี้ขายที่นอกก็จะเรียกว่านะครับช่วงที่ที่ของร่วมตัวหนึ่งนะครับของที่ท่านกดมือตัวนี้มีญาติเองดีหรือของเมื่อนั้นได้ชาตินะครับที่เอามาบอกกันนะครับเขากำหนดไว้ครับต้องเป็นเรื่องของตอนระหว่างท่านอยู่เหมือนเขตร้อนนะครับถ้าเออเราไปอยู่เหมือนเขตร้อนเนี่ยก็จะมันจะเคลื่อนเข้าใกล้ไทยประเทศไทยนอกคาดว่าอาจจะไม่ต้องอยู่เข่าประเทศที่อยู่ประมาณ1-2 ลูก

คือมันจะผ่านทางกับวันสู่ได้รับการเป็นรักษาบ้านที่งามของชาวท่านและเป็นรักษาวันน้ำป่าไหลไหลน้ำล้นตลิ่งอันนี้ใส่เข็มนอนถ้าเห็นภาพเห็นฝนตกชุกตกหนักนะครับมันก็เลยว่าท่อม

ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่นะครับด้วยดีทั้งสองฝั่งแต่ความจำแนกก็คือการฝนหล่นถึงข้างหน้านี่น้ำตาในการที่ฝนตกกันเวลาฝนตกต้องการกระไรยิ่งเร่งความเร็วจากที่สูงต้องสูงอีกต่อหนึ่งมีเป็นเรงธรรมชาติเพราะฉะนั้นนี่มันจะเป็นเหตุน้ำป่ามาไหลหลังเวลาแรกนะครับเช็คไขข้อมูลเรื่องของนะครับคือทางตะไคร้หรือสิ่งที่นั่งดินโค่นนั่งถล่มนะครับ

ช่ชิงที่ทองนะครับต้องส่งระหว่างภาคการเกษตรนะครับไม่เซ็นของผู้ดองนะครับในภาคการเกษตรครับเพราะภาษีนายกันได้แล้วคนตกชกแล้วตกน้ำแล้วของปีอันเป็นของต้นนะครับแต่ด้านของส่วนของต้นตัวแรกเป็นนะครับ

ียพันสามโลกพิษณุโลกและเมื่อทำเย็นเมื่อทำฝนนะครับเพราะฉะนั้นภาคกลางและภาคตะวันออกภาคใต้แต่ยังเป็นฝนอยู่ฝนนานต่อเนื่องก็ย่อมจะมีฝนที่นอกระแวงของภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคเหนือภาคอีสานฝนจะลดลงในส่วนตุลาเขาเรียกปลายฝนปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวนะครับต

สวิ่งกับไปครับนี่คือเอิญแล้วนะครับที่ชมของของแขกนี้ก็เป็นสารนะครับปกติเราที่ต้องไปฝนหลอดนะครับเป็นการสูงระดูหนาวนะเกิดขึ้นในการเย็นในตอนเช้านะครับแต่ลักษณะแล้วลักษณะสิ่งต่างๆต้องติดตามติดตามครับอ้าวเพราะฉะนั้น

ครับลูกค้าเขามาถ้าฟังเอาเท่าเองนะครับนี่เป็นเรื่องของท่านที่บอกเองมีโอกาสเจ็บน้ำท่วมน้ำหลากนะครับน้ำท่วมน้ำหลากถ้าฟังนี่นะครับเขาเอ็ดโยมันจะไปทั้งเส้นของชนบุรีนะครับขึ้นไปขึ้นไปบางตานะครับเนี่ยเขาเอาท่านมาส่งเขาไว้กด

ขึ้นเอเอ็มในฟ้าเองนะครับไม่ได้รายจังหวัดพื้นที่รายจังหวัดจะโทรมาคุยกันผมก็เคยโทรมาสอบถามในรายการซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นขอบุญข่าวสารอีกสองท่านกับที่เราสื่อสารที่ท่านสวทบังแคมป์เองก็ดีนะครับซึ่งถือว่านะครับสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเองนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เอาขอบุญข่าวสารอื่นมาพู

ตัวก่อนนะครับก็จะรอดก่อนรอดผมครับผมเพราะถ้าวันนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเรานะครับรู้ก่อนเข้าเตรียมตัวรับแรงกระแทกจากเป็นกระทบที่เกิดขึ้นนี้มันจะลดความเสี่ยงและลดความเสียหายน้อยลงนี่นะครับเป็นสินค้าทุกชาติเพราะฉะนั้นนี่นะครับถ้าเรารู้ข้อมูลต้นการท่านธุรกิจนะครับของท่านธุรกิจเองก็ดีเวลา

นการแสดงความร่วมต่างๆนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการในทุกๆเรื่องในงานภาครัฐหรือประเทศไทยก็เช่นพี่น้องเกษตรกรเองก็ดีถ้าเรามีข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านในการบริหารจัดการเราก็สามารถใช้ข้อมูลในสิ่งเหล่านี้นะครับเข้าไปสู่การบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์นะครับต่อแต่งเกษตรกรได้ความเข้าบริหารภาคเกษตรแต่ท่านธุรกิจเขาก็จะมีชุดข้อมูลท่านข้อมูลเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับข้อมูลนั้นต้องเป็นชุดข้อมูลที่สำคัญและถูกต้องนะครับถ้าได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเข้ากับไปบริหารจัดการที่จะสร้างพื้นฐานได้ชัดเจนแต่ข้อมูลที่ไม่มีนะ

0: มื่อยังมันก็สิหัวใจ
1: คิดเป็นหม่ำ
0: บุญที่สาวหม่ำสูตรที่นี่บุญที่สองมีซีรัปแล้วก็มีเกลือแล้วก็น้ำตาลสามอย่าง100%นี่แหละทุกวันเวลาที่จะเบิกเออ30-40โลจะคือจัดการเป็นลอยกับเราทั้งคือเราหลังเดือนตีแล้วก็อาจจะบ่เข้ากันไหมแต่ข้นเลยเห็ดเลยเอาจนเรามันเป็นเห็นไหมว่าจะพอไม่อยากใส่จนมันเป็นกินได้ข้ามเลยกินได
2: ้
0: บะหมี่เหลืองจัดอย่างบะหมี่ยังจัดอย่างนะบุญบ่ใส่เลยเออบะหมี่นี่เชียงกุ้งได้ทำอะไรล่ะกุ้งกระเทียมกุ้งกระเทียมแบบนี้น้ำตาลน้ำเกลือข้าวซุปแบบซีอย่างแบบนี้เขาว่าไงถ้าเขาเขาไม่ใส่แต่ละคนมันใส่เขาเนี่ยระวังคนจะสีเพื่อนปริมาณร้อนเลยแล้วก็ให้น้ำเกลือไว้ผมสมแต่ห้องฉันนี่เป็นเครื่องเรียนเป็นอย่างกับกินได้สบายมากยิ่งเครื่องบนแห้งแซ่บดาแห้งมันไม่เข่าฟักแห้งแซ่บแต่สีบนกับอาบสีประมาณเลยประมาณหลายหมื่นแต่ฝั่งล่างกับเลี้ยงอื่นเนาะ
2: น้ำหนักร้านนี้ก็แพงนะแต่
3: ครับก็ถ้าถามที่กินมาก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหมั่นแล้วมันคล้ายว่ามันไม่ใช่คำเนื้อ
2: หมั่นที่ไม่ใช่หมั่นชัยภูมิกับหมั่นชัยภูมิเนี่ยมันต่างกันยังไง
3: ก็ต่างกันเยอะครับก็ถามได้แถวอำเภอพลแถวขอนแก่นนี่ก็มันเป็นอะไรล่ะมันเป็นเนื้อหมั่นครับมันเรียกเนื้อหมั่น
4: ซึ่งปัจจุบันหม่ำไม่ใช่แค่เพียงเสบียงของการป่าอีกต่อไปครับแต่กลายเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิเพราะตลอดสองข้างทางเราก็จะเห็นร้านหม่ำนับร้อยร้านมีการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยมากขึ้นมีทั้งหม่ำเนื้อหม่ำหมูหม่ำแห้งหรือแม้แต่หม่ำแปรรูปพร้อมทานที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทั่วโลกดังนั้นหม่ำชัยภูมิจึงไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่มันคือการสืบทอดจิตวิญญาณและความอดทนของคนรุ่นก่อนที่ส่งมาจนถึงปัจจุบันหากคุณมีโอกาสได้แวะมาเที่ยวที่จังหวัดชัยภูมิอย่าลืมลิ้มรสหม่ำในตำนานนี้ดูนะครับรับรองว่าหม่ำของที่นี่คือสุดยอดความอร่อยและความภูมิใจจากดินแดนผู้กล้าพยาแลแล้วพบกันใหม่กับเรื่องดีๆที่น่าสนใจสวัสดีครับ
5: ฟ้าพี่น้อง
2: ฟ้าเป็นอย่าง
5: ใส่ใช้ยืมอย่างเดียวใส่เอาขึ้นหัวมาใส่เอาขึ้นหัวมาข้างหนึ่ง
2: บอกว่าต้องเล่นเกมเน
5: ี่
2: ยต้องเล่นเกมต้องเล่นเกมมาภาพก่อนภาพหลังนี่ยังเปลี่ยนแปลงภาพก่อนคือได้หม่ำชัยภูม
5: ิได้หม่ำชัยภูม
2: ิยังเปลี่ยนผู้ชมถักมากระดูกขาดอิ่มบอกมากระดูกขาดไปขณะในฉากหนึ่งนี่ยังเปลี่ยนแปลง
5: ใส่ใช้พื้นแบบเดียวกันหัวมาทาง
2: นี่ผู้ชามหัวชามเท้ามาไปเชื่อประกิจเจ้าสาวขอบคุณผมด้วย
5: แน่นค่ะ
2: ขอบคุณผู้ชายแล้วมันนั่งมึงแก่หรือสาวคนนั้น
5: แน่นค่ะก็ไม่กำกับ
2: เธอไม่กำกับ
5: กำกับต้องดูกำกับ
2: กำกับมีพี่ตัดสุภาพเลยมึงบ้าง
5: แน่นค่ะ
2: แต่ไม่สุภาพเลย
5: มาแทงคุณมาแทงผมก็เอา
2: แทงไงถ้าพี่ก็เอานี่มาให
5: ้แน่น
2: เอาหัวมาให้เนาะ
5: แน่น
2: ต้องบอกว่าถ้าไปจังหวัดชัยภูมิเนี่ยครับขอบคุณย่างทีซึ่งอยู่มาฝากมาก่อนของก่อนฝากของก่อนกันเนาะคือหม่ำทั้งช่องฟาร์มหมอก็มีหลายด้วยตัว
5: เอ้าแต่ช่องฟาร์มหมอคือหมอน้อยแท
2: ้ช่องฟาร์มหมอ
5: ฟาร์มหมอนี่คือฟาร์มหมอ
2: มีฟาร์มหมอ
5: ปกติซื้อหมอได้บ่
2: บ่ได
5: ้หาหมอ
2: ฟาร์มหมอ
5: ฟาร์มหมอพร้อม
2: เป็นหมอที่มีการไม่อยากบอกจะพยายามอย่าผิด
5: โอเค
2: เรื่องอะไรของบุคลากร
5: นะ
2: เขาบอกจอเดี๋ยวนี้มันอีกเป็นอีกเคสหนึ่งนะช่องฟาร์มหมอน่ะต้องสาธุคุณเด
5: ็
2: กค
5: ุ
2: ณเด็กไปคุณดีมากแต่คุณต้องสาธุคุณ
5: แม่ตั้งแต่พี่
2: เดี๋ยวสวยฟังหลังรายการ
5: โอเค
2: ผู้ใดที่อยากโหยนช่องฟาร์มหมอน่ะอิ่มบอกว่าได้พอเพียงผู้บอกได้คือดูคนช่องฟาร์มหมอมาก่อนค
5: ุ
2: ณบุญมากนะคุณบุญมากนะครับพี่แซ่บก็หม่ำที่จะพูดเพื่อนผมบอกสาดน้องการดี
5: อย่าง
2: น้องสาดน้องการดี
5: ไอ
2: ้น้องแซ่บก็ใช่ยังแซ่บก็หม่ำดีน้องเสียงน้องสาดด้วยจริงน้องสาดน้องการดี
5: น้
2: องแซ่บก็หม่ำอี
5: แซ่บจังไง
2: เราเป็นจะเท่ดีเราดูแลดี
5: แม่ไ
2: ผ่อยู่ได้ทุกคน
5: ทุกคน
2: ทุกคน
5: เจอ
2: มือไปคนนั่งขาดก็ได้ส่องสาบขอบคุณนันลามบุญมุสิขัวแม่มวยพออมแม่มวยเพชรแรดวังละหา
5: ค
2: ุณเมื่อการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูม
5: ิ
2: ทำเมื่อการผลิตทำเมื่อการทำส่วนใหญ่ที่แปลงเหรอ
5: บอกเป็นบอก
2: เป็นบอก
5: แน่แน่วทาง
2: คุณแน่แน่วทาง
5: แน่
2: แต่งไปหันอันนี้แต่งไปอันนั้นกระเสือแม่
5: ค่ะ
2: นะครับในเรื่องของหม่ำเชียร์ขึ้นครับก็รสชาติก็บอกว่าเมื่อกี้นี่คุณแม่สิเราเคยไปน้ำอีกแล้วใช่ไหมเลยเด้
5: แน่
2: หลังจากที่ทานเสร็จแล้ว
5: ทันได้ที่แล้วก็ไอ้ได้เลย

0: ไปฝั่งคนนี้ฝั่งคนนี้ต่อยกิน
1: ต่อยได้ที่เราใช้อีกแบบนึง
0: แ
1: ค่กันทายนั้นคือหม่ำทานหรือท่านหรือนั่นกันนั่นกันมักหมุนมาจากน้อยจากเชียงรสชาติอีกแบบนึง
0: ค่ะ
1: ถูกเสี่ยวจากน้อยนะครับ
0: ค่ะ
1: ความเสี่ยวของแซ่บของหม่ำนะครับบริสุทธิ์ขึ้นจากสารเคมีเลย
0: ค่ะ
1: บริสุทธิ์สารเคมี
0: บริเลย
1: ผมสารเคมีนะครับได้เกิดจากกระบวนการการหมักของหม่ำครับแล้วใส่แต่เกลือ
0: เกลือกับกระเทียม
1: เกลือกับกระเทียมครับซึ่งเป็นกระบวนการทางธรรมชาติคือให้อาหารนี้รสเปรี้ยวและเค็มโดยเดิมครับผักอีสานแบบนี้มีรสเผ็ดใต้ใส่กรอกอีสานหรือว่าใส่ตัวทั้งผักเหนือ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เจ้า
0: เจ้า
1: เหมือนว่าเจ้าคล้ายๆไส้เอียนะเจ้าจากนี้ก็จะเป็นมัมนะเจ้า
0: เจ้า
1: แต่มัมที่จะพุ่งครับจะสีนี้สัดส่วนของเนื้อและเครื่องในที่ล้นตัวเฉพาะตัวครับ
0: ค่ะ
1: รวมถึงเทคนิคการหมักที่ให้ไข่เนื้อนี่รสสัมผัสที่แน่นเปรี้ยวกระนั้นดีครับเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสานเนื้อถึงที่จังหวัดชัยภูม
0: ิ
1: โดยเฉพาะครับ
0: นี่
1: มัมที่ดีควรกินกับเนื้อครับ
0: ควรกินกับข้าว
1: กับเบียร
0: ์กับเบียร์กับที่แซ่บ
1: ที่แซ
0: ่
1: บมัมที่ดีควรกินกับของขังเคี้ยวทำดังเดิมเช่นพริกหมูสดหอมแดงผักสดต่างๆหรือฟักเลี่ยนกับเพิ่มรสชาติความแซ่บความนัวของเนื้อออกมาได้ดีที่สุดใครมากินดิบก็กินดิบไปก็ได้
0: ค่ะ
1: คนจะหมักไปแล้วแต่ผู้ใดที่ดูแลสุขภาพไม่อยากกินดิบก็เอาไปเวชเอาไปหนึ่งเอาไป
0: ปิ้งเอาไปปิ้งอะไรเงี้ยนั่นสุกนะคะนั่นก็คือแซ่บอีกแบบนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือหม่ำเสี่ยวพุ่นครับตอนนั้นที่บรรดาที่ชิมได้ขอบคุณสำนักทอดชัยพุ่นเตรียมมาฝากกันครับ
0: แม่ค่ะอันเสียงต่อไปค่ะ
1: ไ
0: ปใส่ไปใส่
1: ไปใส่ไปใส
0: ่อันเสียงสิบองอันเสียงที่สิบอง
1: คือเป็นการจะขึ้นที่นี่ไปลองเดี๋ยวผมไป
0: แอนช่วงอย่างน
1: ี้
0: ไม่มีกันห่วงไม่มีช่วงอย่าง
1: ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่สามครับละเนื้อทั่วทิ่มปีสารละรวมให้กันยังเราหลวม
0: ใช่ไหม
1: ให้กันยังเราหลว
0: ม
1: ละคือผมบอกหลวม
0: ม
1: ั้งอ๋อคุณเราเป็นทั่วหลวมมั้ง
0: หลวมมั้งเนี่ย
1: ละรวมทั่วทิ่มปีสารครับเป็นเหมือนกันในช่วงนี้

0: เป็นเมนูอาหารเป็นเอ็มซีหลายรสชาติค่ะมีความเค็มทนน้ำดักแด่ดักแด่มะม่วงเบญจเศษค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วค่ะเอาน้ำหอยเป็นกะเพราดักแด่ดักเผ็ดดักแด่ไข่เจียวดักแด่นะคะแล้วค่ะดูค่ะริมล้อมรสชาติหอมมันอุดมไปด้วยโปรตีนฟูไส้สายเฟิร์ฟไซส์กลิ่นแมลงค่ะไปเบิ่งกันคุณผู้ชม นี่ราคาที่ร้านอาหารล่างเหล่าร้านเหล้านะคะเหล้าล่อขานนะคะไม่ใช่ร้านเหล้าคนนั้นเสียงดีแดงค่ะตั้งอยู่ตรงข้ามสภ.บางเฟสสภ.บางเฟสค่ะเขตเทศบาลเมืองบางเฟสเนาะส่วนที่ส่วนนี้เนาะต้องบอกว่าเมนูเด็ดคนนั่งดักแด่แดงคนนั่งไม่เห็น
1: เป็นเมนูฝรั่งเศสนี่ดังแดงมากเป็นส่วนของดักแด่ล้างหลายคนบอกนั่นเห็ดพัดเพชรแน่เห็ดกะเพราแน่เห็ดไข่เจียวแน่ต้องบอกว่าดังแดงนี่พอปีหลายนะคะมีความค่ะ
2: ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่เด่น
1: อันที่เขียวนี่ก็ดังแด่ที่เป็น
2: ตัวแม่ค่ะดีค่ะผัก
1: แข็ง
2: แข็ง
1: ก็แข็ง
2: มันเอิญมาแข็งบอก
1: มันแข็งที่ว่าเอิญเนาะ มันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อมันเขื่อม
2: คือ
0: คุณวัดโปรตีนมันหลาย
2: ไม่แหละ
0: คิวเขา
2: คิวเขาแค่ไหนคิวเขา
0: บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นคิวเขา
2: แต่มาถ้าเทียนผมเขียนมาเต้นโซเต้นนะเทียนคิวผมก็ได้คิวเขาเยอะ
0: แน่นค่ะนี่แหละนี่เมนูต่อไปไข่เจียวดักแด
2: ้ผัดไข
0: ่ผัดไข
2: ่
0: ไข่กับมีประโยชน์ใส่ดักแด้เด็กกับมีประโยชน์ซุ้มสองซุ้มสาม
2: อ
0: ยู่เลย
2: ซุ้มเพิ่มแต่ให้เป็นข้าวเป็นแทน
0: ขอได้ลูกก็หันแล้วก็ขออภัยคุณผู้ชมดีๆดันแม่ตัวใหญ่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมันบอกว่าท่านคุณสุริศราอุไรสาอายุ54ปีเป็นเจ้าของร้านท่านบอกว่าต้องมีเมนูเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับดักแด่ค่ะลูกค้าเริ่มลองเริ่มชิมบอกว่าผลตอบรับดีเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าคนอีสานเนี่ยรับประทานดักแด่อยู่แล้วแค่เอามาเพิ่มมีเมนูต่างๆแค่แด่ซัดให้น่ารับประทานมากขึ้นส่วนดักแด่นี่แรงโปรตีนชั้นดีค่ะรสชาติก็ดีพอออกมาเผ็ดแห่เผ็ดร้อนก็แซ่บแล้วก็มีน้ำมันร้านก็มีอาหารปลามีเมนูผัดเผ็ดซอสระเข
2: ้ผัดเผ็ดแช่
0: ผัดเผ็ดแช
2: ่
0: ผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดกบซับผัดเผ็ดหมูปลาแล้วก็เมนูเด็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดยกน้ำ
2: อุ้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดคือกะเพราเองกับพึ่งกระทะใหญ่ครับแช่
0: กระทะใหญ
2: ่
0: ผัดมวนเด็ดกระทะใหญ่น่ะอะไรแบบนี้หอมหอมหอมโอ้ย
2: เออ
0: จะของร้านก็ได้
2: เฮ้ยแบบนั้นครับ
0: ทางส่งกับเพ็ญตาแ
2: ซ่บแบบนี้จะส่งมาซื้อเดี๋ยวว่าที่ทำเป็นเพื่อนทีซื้อจานเพื่อนแทงบนแดดเอ้ยแทงบนแดดซื้อแต่มันโอ้ยมันมันอ่ะแต่ตอนนี้จีบแล้วพี่อาร์ต
0: พี่อาร์ตพี่อาร์ตนี่เพื่อนเสิร์ฟเพื่อนเสิร์ฟเองเลยเดียวค่ะนี่แหละค่ะต้องบอกว่าร้านนะคะตั้งอยู่สพ.บางเพชรเขตเทศบาลเมืองบางเพชรก็อยากชวนให้ลูกค้าที่ชื่นชอบอาหารปลารสจัดจานมาลองชิมกันได้นะคะเปิดฮอดวันจันทร์ฮอดวันเสาร์แปดโมงครึ่งฮอดหาทุ่มโอ้โหเปิดเสาร์ฮอดดึกเลย
2: แปดโมงครึ่งกินเมนูธรรมดาทั่วไป
0: ค่ะ
2: สี่ห้าโมงจนฮอด
0: นี่แหละค่ะ
2: สี่ห้าโมงครึ่งสี่สี่โมงเย็นเลิกงานกัดกินเป็นกับแกล้มได
0: ้แม่
2: มาเคยดื่มมีฟองก็เอามีฟองมาแล้วใช้ยี่ห้อแล้วก็ชนิดจะดื่มแบบ
0: แม่ค่ะกล่องรสชาติหัวต้องจัดจ้านเป็นตาแซ่อันนั้นสมุนซิ่งเบิร์นค่ะ
2: พี
0: ่คุณพี่ซิ่งเหมือนเบ
2: ิร์น
0: เลยแม่สองมัดโอ้เอาใช่ป่ะล่ะ
2: แล้วหล่อแล้วหล่อเบิร์นแล้วมาแซ่บป่ะ
0: ผมยังล่องหนังก่อน
2: แต่ที่แซ่บไม่ใช่แล้วว่ากินจอง
0: หนังเบิร์นตาขั้นที่สองแซ่บแซ่บค่ะเพราะรสชาติเด็ดจัดจ้านเบิร์นจากวัตถุดิบ
2: ถูก
0: ค่ะแมน
2: คำจริงจริงสวยอยู
0: ่แมนค่ะนี่อ่ะก็ว่าดันแดดอยู่ต้นนี้ดีด้วยค่ะเด็ก
2: อ้วน
0: อ
2: ้
0: วนอ้วนอ้วนอุดมสมบูรณ
2: ์
0: หนึ่งสองสามเป็นแสบเนาะ
2: เป็นแสบเป็นแสบ
0: เป็นแสบพอดีเอาเราเป็นบางแกงเขา
2: เป็นกอด
0: เราไม่อยากกินเลยไม่กิน
2: ถึงเขาอีกเนี่ยนะพูดถึงไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนก็ไปหากิน
0: มา
2: อ้าวแสบอันที่สาม
0: นี่แหละค่ะจ
2: ากพี่ผมได้ก่อนครับร้านยมองได้ก่อน
0: ร้านยมองตรงข้ามสภ.บ้านเป็ดค่ะเขตสะบ้านเมืองบ้านเป็ดค่ะ
2: จำทาง
0: เปิดว
2: ัน
0: จันทร์ถอดวันเสาร์แต่จะเปิดทุกเทอมหมดค่ะพี
2: ่โอ้โห
0: ได้เ
2: ดี๋ยวพี่ว่า
0: ค่ะแม่แม่นี
2: ่
0: แหละค่ะ
2: รอบรัว
0: ทัวร์ชิมอีสาน
2: ทัวร์ชิมอีสานครับเอามารอบรัวนะครับ
0: รอรัวทัวร์ชิมอีสานนะคะพร้อมมากระไปใดนะคะที่ของแฟนแล้วก็เมนูอื่นมือนี่ที่เฮาเอามาฝากนะคะบ่แม่นสิจากสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิกับหลากหลายเมนู
2: ครับ
0: อันนี้ก็ไปเฮ็ดให้กินตามไปกินแบงหัวแบงหัวคีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
2: ฝากประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าของร้านค่ะ
0: ค่ะ
2: ที่คิดว่าเจ้าของที่ประเด็นที่เบนที่ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยครับด้วย
0: ค
2: ิดว่าเมนูเจ้าของอยากสิเอามาออกรายการ
0: อยากมานําเสนออ
2: ยากมานําเสนออยากสิมาผัดมาทอดมาปิ้งมาย่างมาหมึกมาสิหยังก็แล้วแต่ในรายการสดๆที่บอกผ่านทางรายการ Facebook เพจไฟขาวสวยอย่างเดียวสิไฟขาว
0: เพจไฟขาวสวยอย่างก่อน
2: มีสื่อ
0: News and Music Content
2: Facebook Fan Page ชื่อว่า
0: ภาษาอังกฤษแปลภาษา
2: News N E W S New N E T ขอนแก่นเป็นภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษกันNews NBT ขอนแก
0: ่
2: นอินบ็อกซ์เข้าไปส่งข่าวเข้าไปติดต่อเข้าไปอยากมาออกรายการมีน้องอีสานสเปเชียลมาเห็นแบบสดๆให้เห็นให้เบิ่ง
0: ค่ะ
2: มาได้เลยครับ
0: มาได้เลยติดต่อมาได้เลย
2: บ่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมานําเสนอให้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณการร่วมมือหรือว่าการนําเสนอเมนูที่หลากหลายทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิสกลนครทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์สาออแอร์ไทยกรุง
0: ค่ะ
2: ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิมุ่งศาสตร
0: ์ค่ะ
2: ศาสตร์ป้องกันดีกับคุณพ่อแม่หน่วยพร้อมนะครับหลากหลายช่องทางหลากหลายเมนูเอามาให้เบิ่ง
0: ค่ะ
2: ยิ้มก็ไปหาตามกินเบิ่งคิดบอกก็ไปหาตามกินเบิ่งยังไงก็ฮู้แล้วว่าอาไปเฮ็ดซุปกินหม่ำ
0: แน
2: ่นครจันทร์กินทั้งแดดนะตอนนี้นะ
0: ตอนนี้นะตอนนี้ฤดูกาลนี้
2: ฤดูกาลนี้นะจะกินก็ให้ทำกับไปทั้งจังหวัดใช่กาฬสินธ
0: ุ์กาฬสิน
2: ธุ์อยากกิน
0: เจ็ดอึ้ง
2: เจ็ดอึ้ง
0: ฟูน
2: อันโบนใหญ่ๆนั่น
0: โบนใหญ่ๆถูกใหญ่ๆ
2: น
0: ั่
2: นเข้าใจดีเป็นสิ่งที่เจอนะ
0: เป็นสิ่งที่เจอเพื่อนเขาต้องใส่เด็ด
2: จำได้เพื่อนถูกนี่
0: แหละแม่นค่ะ
2: ได้ย้ำว่าย้ำว่าจะใช้บีซี
0: แม่นไม่สิ่งเพราะ
2: ไม่เกลียดเหตุการณ
0: ์ไม่เกลียดไม่เกลียดกินทีเดียว
2: ไม่เกลียดมีแต่คนขับนะแล้วก็ทุนตำบลทุ่งและตั้งหลังแล้วเนี่ยเขาไม่ได
0: ้ค่ะเขามา
2: เขามาทุ่งตำบลทุ่งไว้มันใหญ่อีหลี
0: อีหลีค่ะ
2: อ
0: ้
2: าวจนมาพักกันแล้วนะครับเรื่องเวลาของรายการบ่อีสานสเปเชียลแล้วครับผมพร้อมมีเอ็นบีดีที่อีสานครับ
0: อ้อมสิน
2: ด
0: ูทิงสะเร่นค่ะ
2: ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันท์ ศักดิ์ สุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนผู้โดยสารประจำทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทดสอบใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: กลับมาพูดได้ไหมอ่ะ
2: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมในล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกทุกไปใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่ง

0: Antarctica in Dubai. Welkom al die vrienden. Het maakt op vakantie uur mij. Ik heb nog drie oude hier aan het zitten. Dit kan vast zo goed hebben zich. Ik heb daar de key. Van de vijfde tot op de drie. Vrouw dank en dankzij het maar.
1: From Cape Town, Koshwan Shiwal Tabatam, Sanyawata Nambarita Lohit, Samir, Lampubarita Lohit Kamra, Tia Hayu Kabrao, Fainanan, Swan Koti Hai Pai, Rayan Raw Kamdrama Summer, Samir Koti Mikai Barita Lohit, Mapen Puhai, Lampen Krop Fort Diokan, Rot Mleti, and Oka Twitchwin, Rat Hayu, Yumra Omidai, Itam, Give Blood Now, Hayu, Haydai, Haylu, Netu Platform Official, Kamsu Barita Lohit Heng Chan,
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติที่ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวที่อาจทำลายความสวยงามไปอีกนานปิดทิ้งเริ่มเก็บวัตถุขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกทีเที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดในโลกร่วมกันดูแลแหล่ง

0: ู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาน
1: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ได้รับรายงานเหตุการณ์โดยได้ประสานสอบถามข้อมูลความคืบหน้าไปยังกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคชกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาชนาธิเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกิติการจอมดวงจารุวรสมคุณผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือกสทช.นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟช.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลคาร์ดิเลียนทองหล่อพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาอวิชาปทุมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย206บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
2: นายสิริพงษ์อังคชกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ 3.2 รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างสมเกียรติภาพพร้อมสั่งการให้เร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบสาวสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทด้านการเขตพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถโดยสารออกจากจุดตัดทางรถไฟมักกะสันไปเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์พระราม9เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางเดินรถไฟและคืนผิวการจราจรให้ประชาชนมักกะสันแก้คำรายงาน
0: สายการบินของเวียดนามลดเที่ยวบินลงเกือบ 5,000 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากผลกระทบของสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางสื่อท้องถิ่นเวียดนา

ูงสูงขึ้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราการขาดแคลนเครื่องบินและวัสดุอุปกรณ์ด้านการบินไปจนถึงความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าโดยสารเครื่องบินความพยายามในการกระตุ้นการเดินทางของประชาชนและความสามารถด้านการแข่งขันของสายการบินน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทน

0: ระบบเซนส์เต็มคลื่นความถี่ 95.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 1,341 กิโลเฮิรตซ์สวทเลยวิทยุสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีอย่าลืมติดตามฟังสวทเลยสวทเลยสวทเลย
1: มาฟังสวทเลยเด้อค่ะเด้อ
2: สวทเลย
1: สวทเลยเด้อค่ะเด้อ
0: สาระดีดีทุกมื้อคลื่น 95.25 ทั้งนั้น
1: โดยมาฟังน้ำกันเด้อพี่น้อง
3: เทศกาลเดินทางที่ใกล้ที่ไก่ควบคุณใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนนี่ประกันให้คุ้มครองสบายใจได้ทุกทิศแค่3ข้อที่แนนสำหรับเจ้าเช็คขัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางมีความชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุ้มครองชั่วได้เลยทันนี่กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริมมีทุกตีชั่วโมงขัดทุกเช็คชั่วทุกทิศสายด่วนคอปพ1186คอปพคุ้มครองผู้ให้ประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์

อนลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมกับคลื่นพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคง

ส่งทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกับผมธนภัทรแสงสีเรืองจากสวทเลยวันนี้สวทเลยเป็นแม่ขายผู้ผลิตรายการครับสำหรับผู้

วันนี้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับยังนำทุกท่านไปติดตามเรื่องของมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดค่าครองชีพบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานกับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพครับและวันนี้ยังไปร่วมพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของจังหวัดต่างๆ2 จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครราชสีมา

นายณฤชาโคสังไลครับอธิบดีกรมการปกครองก็ได้เปิดเผยว่ากรมการปกครองได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นครับก็ได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพร้อมกัน

ได้รับผลตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีครับก็มีความคึกคักต่อเนื่องนะครับสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86 ล้านบาทครับแล้วก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนรวมกว่า19 ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอภคต่างๆควบคู่กับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันครับซึ่งล่าสุดครับเมื่อวันที่15 พฤษภาคมที่ผ่านมาหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับก็นำสินค้าราคาถูกไปยังชุมชนถึงชุมชนกันเลยทีเดียวครับที่สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากราวอีกกว่า26 ล้านบาทครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5 ล้านบาทโดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูง

ทั่วประเทศครับเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพดีราคาถูกหรือว่าราคาประหยัดซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจครับ

้องนักเรียนนะครับแต่ว่าบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะเปิดมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งพูดถึงช่วงก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงนี้แหละครับแล้วก็ช่วงเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยซื้อทั้งชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะครับแม้จะชุดพละชุดลูกเสือชุดเนตรนารีเป็นต้นรวมถึงต้องจ่ายค่าเทอมด้วยครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับก็ถือเป็นภาระที่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านต้องประสบพบเจอในช่วงนี้ซึ่ง

ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะอย่างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็เดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยด้วยนโยบาย All for Education นะลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างทักษะแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนทำให้โรงเรียนกว่า 7,000 แห่งครับเข้าสู่ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและโปร่งใสการระดมทุนเพื่อการศึกษาและมีพันธมิตรนะทั้งรัฐและเอกชนก็ดูแลโรงเรียนทุกแห่งพร้อมพัฒนาผู้นำและบุคลา

การจัดตั้งศูนย์ Learning Center หรือว่าศูนย์เรียนรู้แห่งความสัมพันธ์แห่งที่โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแล้วก็ AI นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมให้ครูได้ประยุกต์ใช้ AI ในการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ให้เด็กทุกคนเนี่ยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ระดับโลกได้อย่างเท่าเทียมครับอันนี้คือเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมด้วยนะฮะการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนอันแรกเนี่ยก็มีการเพิ่มเงินอุดหนุนในทุกระดับชั้นแล้วก็หมดค่าใช้จ่ายต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนระดับก่อนประถมเนี่ย 2,040 บาทต่อคนต่อปีนะครับคืออุดหนุนนะฮะนี่คือเงินอุดหนุนครับส่วนประถมศึกษานะครับ 2,280 บาทม.ต้น 4,200 บาทแล้วก็ม.ปลาย 4,560 บาทครับรวมไปถึงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนแล้วก็เงินเพิ่มสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อที่จะช่วยลดภาระของผู้ปกครองแล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมนะครับอันนี้คือมาตรการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนครับสำหรับมาตรการสำคัญนะครับที่ถือว่าต้องมีการลดค่าใช้จ่ายทันทีให้กับผู้ปกครองเนี่ยตอนนี้ก็มีการอนุโลมนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับอนุโลมให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้ชุดเรียนได้ชุดเรียนเดิมฮะชุดเก่านี่ครับที่อาจจะแม้ว่าจะเลื่อนชั้นหรือว่าย้ายโรงเรียนย้ายสถานศึกษาแต่ว่าอนุโลมได้นะฮะใส่ชุดเดิมได้บางทีเราจะปรับเป็นระดับชั้นป.2 ป.3 พอขึ้นป.4 ป.5 แล้วก็ยังใช้ชุดเดิมได้อย่างนั้นแหละครับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนส่งเสริมให้สถานศึกษาพิจารณาเพิ่มการสวมใส่ชุดพละนะฮะหรือว่าชุดสุภาพก็ได้นะครับเพื่อที่จะลดความจำเป็นในการจัดหาซื้อชุดใหม่บางทีชุดพละมันก็จะเหมือนมันเป็นยืดใช่ไหมครับมันเป็นยางยืดเนี่ยเราสามารถใส่ได้ป.1 ป.2 ป.3 ใส่ได้เลยนะครับใส่ได้หลายปีนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับแต่ถ้าหากว่าชุดนักเรียนเนี่ยอาจจะต้องมีการซื้อหาเพิ่มเติมนะครับบางทีครับแล้วนะซื้อตั้งแต่2ปีที่แล้วใส่ไม่ได้นะครับดังนั้นเพื่อลดความจำเป็นในเรื่องนี้นะครับก็มีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มวันใส่ชุดพละไปเรียนได้นะครับแล้วก็ชุดลูกเสือในนารีเนี่ยไม่บังคับนะครับว่าจะต้องจัดซื้อเต็มรูปแบบอักเซสซอรีต่างๆนะครับเครื่องหมายต่างๆครบเนี่ยขอเพียงแค่มีหมวกมีผ้าคลุมคออย่างเดียวก็ได้นะใส่ร่วมกับชุดนักเรียนหรือชุดพละศึกษาก็สามารถที่จะลดภาระของผู้ปกครองได้เช่นกันครับแล้วก็ไม่จำกัดในเรื่องรูปแบบกระเป๋าและรองเท้านะครับบางโรงเรียนเนี่ยเขามีการบังคับว่าจะต้องใส่ต้องมีกระเป๋าที่มีตราของโรงเรียนนะรองเท้าก็ต้องซื้อจากโรงเรียนมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็จะไม่จำกัดรูปแบบกระ

แล้วก็ช่วงนี้สำหรับใครที่ต้องเสียสตางค์ในฝากชื่อนะครับของลูกๆโรงเรียนนะครับตอนนี้เขาก็มีนโยบายให้ฝากชื่อเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยไม่ต้องปักชื่อแล้วก็นามสกุลจริงนะปักแค่อักษรย่อของโรงเรียนก็พอนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่ต้องมีค่าปักชื่อนะครับแล้วก็เพิ่มอายุการใช้งานสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ด้วยบางทีเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะนามสกุลดังๆหรือว่าคนร้ายอาจจะรู้เป็นลูกของใครอันนี้ไม่ควรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีการปักชื่อของน้องๆนักเรียนนะครับก็จะถือว่าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วยสร้างความปลอดภัยให้กับน้องๆหนูๆเวลาไปในที่สาธารณะด้วยครับมาตรการต่อไปเป็นการจัดหาอุปกรณ์การเรียนครับในราคาที่ควบคุมต้องบอกว่าในราคาที่ควบคุมนะโดยสำนักงานคณะกรรม

ที่จะดูทางด้านของคอมอนะฮะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงทางมนุษย์เนี่ยกระทรวงก็มีการขับเคลื่อนภารกิจโรงรับจำนำของรัฐเพื่อสังคมครับคุณฟังผู้ชมทุกท่านครับหรือว่าสำนักงานธนานุเคราะห์สคคนะฮะเพื่อช่วยเหลือทางการเงินสำหรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่มีสภาพคล่องช่วงนี้นะครับก็มีการเปิดรับจำนำในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับกับกิจกรรมที่ชื่อว่า Back to School Free ดอกเบี้ยนะครับโดยผู้ใช้บริการที่มีเงิน

วประเทศครับซึ่งก็สามารถช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้นได้แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงปลายภาคเรียนครับแล้วก็ยังมีกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนะครับที่จัดโครงการลดค่าครองชีพประชาชนกับโครงการ Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าครับก็อยู่ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะครับก็จะมีกิจกรรมลดราคาอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะครับสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนนะครับเสื้อผ้าเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนดีสอบประกาศต่างๆนะครับก็ลดไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้โดยมีส่วนลดสูงสุดถึง 86% ครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับนอกจากนี้นะครับยังร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Lazada นะครับก็มีการจัดแคมเปญจัดเซลล์ลดสูงสุด 70% ครับแล้วก็ Shopee ที่มอบส่วนลดเพิ่มเติมผ่านโค้ดพิเศษเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสินค้าได้สะดวกในทุกช่องทางเดี๋ยวนี้สั่งซื้อออนไลน์ก็สะดวกครับประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการภายใต้แคมเปญหรือว่าโครงการ Back to School 2026ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านทงฟ้าแล้วก็มีการซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศด้วยนะรวมถึงผู้มีช็อปคุ้มสำหรับเปิดเทอมอุ่นใจนะครับในรูปแบบ e-catalog สามารถดูรายละเอียดพวกนี้ได้ที่เว็บไซต์ www.dit.co.th นะครับเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับนี่ก็คือมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ปกครองนะครับในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่จะถึงในวันพรุ่งนี้ซึ่งพูดถึงการเปิดภาคเรียนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมคิกออฟนะครับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหรือว่าโครงการรถพุ่มพวงพร้อมกันทุกอำเภอทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อกระจายสินค้าไปยังชุมชนหมู่บ้านต่างๆที่บางทีพี่น้องอาจจะไม่สะดวกในการมาซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าอย่างจังหวัดเลยนะครับก็จะมีภูมิประเทศที่เป็นที่ภูเขานะมีบ้านชุมชนหมู่บ้านที่อยู่เชิงเขาอยู่เขาที่ห่างง่ายคือห่างไกลร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับก็จะมีรถพุ่มพวงนี่แหละครับก็จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะที่อยู่ในราคาประหยัดนะครับในราคาถูกนะครับไปจำหน่ายถึงหน้าบ้านพี่น้องประชาชนถึงชุมชนของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเลย

มีรถพุ่มพวงทั้งประเทศเนี่ยเข้าร่วมโครงการ 3,800 คันครับก็มีโควต้าของจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ได้จำนวนกี่คันนะฮะได้พูดคุยละเอียดกันในช่วงสัมภาษณ์ในช่วงสองของรายการครับทีนี้มาไปดูบรรยากาศของโครงการรถพุ่มพวงของจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะครับไปดูที่นครราชสีมาตอนนี้ทีมงานของเราติดต่อผู้สื่อข่าวของเราคุณแก้วนะครับคุณภัทรจิราพรพิญโยได้หรือยังครับขออนุญาตฟังนะครับจะมีทีมงาน

0: ันนี้คุณพัชราพรพิมพ์เป็นสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพัชราครับ
1: ได้ยินได้ยินไหมคะพี่หน่อย
0: ได้ยินครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดีเจพี่หน่อยแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการเงินการใช้ฝ่าวิกฤตทางการใช้ฝ่าตอนบนค่ะ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณพัชราครับบรรยากาศการคิกออฟโครงการใครช่วยใครลดภาระค่าครองชีพรถพุ่มพวงที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
1: จากการที่ได้สัมภาษณ์ท่านท่านนี้จังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านที่เป็นนายกองใจพักนะคะท่านได้บอกแรงค่ะว่าโครงการรถพุ่มพวงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจะมีด้วยกัน3ขนาดราคาตามที่ได้มีประกาศก็คือมีขนาด L M และ S ค่ะมูลค่าของสินค้านะคะก็เป็นแบบรถขนาดใหญ่คือ L 2,000 กว่าบาทส่วน M กับ S ก็จะมีสินค้าแยกขนาดแยกจำนวนไปค่ะสำหรับรถขนาด L นะคะในพื้นที่มีทั้งหมด165คันนะคะรวมที่ทางรัฐบาลลงทุนไปให้กับทางรถพุ่มพวงในพื้นที่นครราชสีมาก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทค่ะซึ่งที่ได้รายได้นะคะจากการทำงานตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาก็จะอยู่ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 60,000 บาทค่ะ
0: ครับ
1: โดยนะคะก็จะมีการกระจายเงินท่านบอกว่าเป็นการที่มีทุกพักมีพื้นที่ค่ะแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังตีได้เรื่องค่าน้ำมันอีกถ้าเป็นรถขนาดแอลค่ะก็จะได้ค่าน้ำมันถึงดาวละ750บาท
0: ครับ
1: จากผลประกอบการนะคะจากวันที่ผ่านมาพบรายงานนะคะจากที่เดียวคืออำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาพบว่าสินค้ามีจำนวนน้อยไปหน่อยค่ะแต่ด้วยความที่ทางรถพุ่มพวงก็เราก็จะเห็นธรรมดาเลยก็จะขายเป็นพวกของสดผักผลไม้ด้วยก็เลยมีการเสริมสินค้าเข้าไปค่ะในการสินค้าจะมีข้าวหอม 100% ปลาไก่แจ้น้ำตาลปาล์มดอกไม้น้ำตาลปาล์มปลาหมึกซอสไข่แมงมุมเห็ดไข่ดูค่ะเขียวชูรสน้ำหน้ามิสแพรปลากระป๋องหอยลายต้มซุยผงซักฟอกซื่อสัตย์ค่ะแล้วก็จะมีต้มจืดเจลครีมผักน้ำฟอเร่แบบนี้นะคะที่มีเพิ่มเข้ามาค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่สินค้าเนี่ยจะไม่ได้ไปขายบ่อยเพราะว่าอย่างที่คุณดีเจที่ไหนรู้เลยแล้วก็คุณผู้ฟังรู้เต็มค่ะมันเป็นสินค้าที่เราสามารถกักตุนไว้ได้ก็จะเข้าไปเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นในแต่ละพื้นที่ค่ะผลตอบรับก็ถือว่าดีแต่ก็อยากมีชาวบ้านฟีดแบ็กเข้ามาว่าอยากจะให้เพิ่มผลิตผลราคาสินค้ามากขึ้นค่ะ
0: อ๋ออยากให้เพิ่มรายการสินค้ามากขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเพราะตอนนี้สินค้าอย่างสินค้าชุดเริ่มต้นจำหน่ายรถสตาร์ทคิดเนี่ยชุดแอลคือชุดสำหรับรถกระบะนะครับก็จะมีทั้งข้าวหอมที่เราบอกไปตาไก่ตาไก่แจ้เนี่ยข้าวหอมขนาด5กิโลกรัมเนี่ยนะครับก็จะมีคือเขาจะมีกำหนดราคาถูกไหมฮะน้ำตาลแก้วครับกำหนดราคาว่าจะต้องขายเท่านี้เท่านี
1: ้
0: ตรงนี้จะได้กำไรเท่าไหร่นะน้ำมันปลาผงชูรสนะฮะอาหารกระป๋องผงซักฟอกน้ำยาล้างจานต่างๆเป็นต้นแต่ว่า
1: คร
0: ับก็สะท้อนกลับมาว่าอยากจะให้มีตัวเลือกมีหลายยี่ห้อหน่อยเพิ่มรายการสินค้าได้ไหมนะครับถูกไหมฮะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีแม่ค้าใจดีด้วยใช่ไหมครับจากที่สื่อออนไลน์เนี่ยพูดว่ามีแม่ค้าใจดีแจกชุดนักเรียนฟรีด้วยเป็นยังไงบ้างครับคุณแก้วครับ
1: ก็เป็นอีกเรื่องราวนะคะที่เห็นแล้วก็รู้สึกใจฟูค่ะแทนเด็กๆแล้วก็พี่น้องจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นช่วงเปิดเทอมท่านแม่ท่านปกครองก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแม่ค้าใจดีท่านนี้นะคะเป็นเจ้าของร้านจำกัดจำกัดอรวรรณอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็ได้มาแจกชุดนักเรียนฟรีสำหรับเด็กนักเรียนทั้งสิ้น100คนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของแม่พี่น้องในช่วงเปิดภาคเรียนโดยมีโพสต์ระบุว่าแจกฟรีนะคะก
0: ับ
1: นักเรียนของใหม่รองเท้านักเรียนรองเท้าผ้าใบชุดเด็กสวยรวมทั้งค่ารถจักรยานสีดำเป็นกระเป๋าชุดแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
0: คือให้ฟรีก็คือฟรีจริงๆนะไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงนะครับ
1: ให้ฟรีทุกทีเลยค่ะ
0: ครับแล้วของร้านของคุณอรวรรณใช่ไหมครับร้านอรวรรณใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นร้านที่ขายพวกเสื้อผ้านักเรียนอยู่แล้วไหมครับหรือเป็นธุรกิจอื่น
1: ใช่ค่ะเป็นร้านขายเสื้อผ้านักเรียนอยู่แล้วค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อครับ
1: แต่ซื้อตั้งแต่ถูกแชร์ไปก็มีคนทักกดไลค์กดแชร์ก็เป็นไวรัลเหมือนกัน
0: ป
1: ั
0: จจุบันไม่รู้ว่าจะยังพอหรือเปล่านะครับน้องๆหรือว่าคุณผู้ปกครองที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะติดต่อไปที่

0: เนี่ยไปค่ะน่าจะเป็นช่วงเช้าวันเสาร์เวลาหนึ่ง
1: ครับก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะคุณหมอแก้วนะ
0: ค่ะพี่ประแจในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้พี่บอยจะต้องผ่านไปด้วยกันค่ะ
1: ครับเราต้องผ่านไปด้วยกันนะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองตอนนี้เราก็มีมาหลายมาตรการนะครับในการช่วยเหลือผู้ปกครองเช่นกับท่านเรียนที่พี่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับที่คุณผู้ฟังผู้ชมได้รับฟังกันไปเมื่อสักครู่ว่าจะเป็นโครงการ Back to School 2026ที่มีการจำหน่ายสินค้าเรียกว่าเปิดเทอมใหญ่สะพานกระเป๋านะครับลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงนี้ขอบคุณคุณลูกแก้วครับคุณพัชราพันธินโยครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณลูกแก้วนะครับพัชราพันธินโยจากสำนักงานนครราชสีมานะครับราชสีมาอีกหนึ่งสถานการณ์นะครับจากจังหวัดหนองคายนะครับไปที่คุณวันลิกากองสุ

แห่งก็มีกิจกรรมเดียวกันครับ Kick Off โครงการช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพร่วมทุ่มบุญกันนะครับทางเครือข่ายร่วมทุ่มบุญกันที่หนองคายเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับคุณมาริกาครับ

0: 15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เหมือนกันค่ะ
1: ครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับ
0: บรรยากาศในวันนั้นนะคะได้รับความสนใจมากเลยค่ะที่ผู้มีมาใจชุ่มหาชื่นใจรองผู้ว่าการจังหวัดหนองคายนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะวันแรกค่ะก็คือที่หอประชุมอำเภอหนองคายค่ะโครงการนี้นะคะก็เป็นการประมาทการความร่วมมือครั้งสำคัญค่ะเพื่อถึงการนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาประหยัดนะคะกระจายเข้าสู่ชุมชนผ่านกระจายรถเร่ร่อนก็คือรถที่ชนค่ะโครงการนี้นะคะสามารถที่จะเข้าถึงที่ต้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้ฟรีนะคะซึ่งความสำคัญของราคามีผู้ประกอบการรถเร่ร่อนค่ะที่ผ่านการคัดเลือก30คันในจังหวัดหนองคายค่ะเป็นมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเครื่องยนต์นะคะผ่านระบบปรับปรุงน้ำมันค่ะเป็นการลดต้นทุนในการยื่นรถไฟฟ้าสินค้าในพื้นที่หมู่บ้านหรือว่าตำบลต่างๆนะคะซึ่งทางด้านทางจังหวัดค่ะก็มีการประสานงานเตรียมความพร้อมในการส่งสินค้าไปยังจังหวัดชายนะคะแล้วก็มีการจัดจุดบริการน้ำมันที่ร่วมโครงการด้วยโดยให้ผู้ขับขี่รถต้นทุนนี้สามารถที่จะบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างดีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่าพร้อมจำหน่ายสักหน่อยนะคะดังการดำเนินที่ผ่านงานค่ะก็มีผู้ที่สนใจเรื่องโครงการนะคะที่จังหวัดหนองคายก็มีเยอะค่ะแต่6รายด้วยกันโดยผ่านการคัดเลือก3ทีมนะคะผ่าน30รายค่ะแล้วก็มีการกระจายไปตามอำเภอต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหนองคายคนที่ใส่หรือที่ใหม่จากไกลและอำเภออื่นๆนะคะวิธีทำการทั้งหมดค่ะได้รับการแจ้งแต่ที่อุปการบนรถสิ่งที่ก่อนจำหน่ายในส่วนของวิธีการใช้ปัดตู้น้ำมันเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในพื้นที่อำเภอหนองคายนะคะเริ่มออกปฏิบัติการตั้งแต่วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปค่ะแล้วก็จะมีต่อเนื่องนะคะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2เดือนก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านประชาชนนะคะสังเกตค่ะรถขึ้นขู่ที่ติดสัญลักษณ์โครงการถ่ายชื่อถ่ายนะคะเพื่อเป็นทางเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ตามพื้นฐานที่กำหนดในแต่ละอำเภอด้วยนะคะ
1: ครับขอเชิญชวนชาวหนองคายอีกหนึ่งเสียงละกันนะครับจะเห็นว่าผู้คนเข้าไปนะฮะอาจจะโฆษณาถึงหมู่บ้านชุมชนต่างๆก็มาหาซื้อสินค้าได้ขอบคุณคุณจอยนันทิตาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจันทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับซึ่งรถพุ่มพวงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับนักร้องราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของการจัดวางสินค้าต่างๆเนี่ยโดยเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาถูกใส่ถุงพลาสติกนะบางทีก็มีสินค้าทางการเกษตรพืชผักผลไม้ต่างๆห้อยข้างๆนี้ไปด้วยก็เลยเรียกรถพุ่มพวงนะครับ

ี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังชมทุกท่านครับช่วงหน้ามีแขกสัมภาษณ์ที่แขกผู้ร่วมรายการครับที่ได้เรียนเชิญมา

ียกว่าก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับพลังงานเราสามารถประหยัดได้หลายรูปแบบเหมือนกันนะครับเมื่อเราทำงานอยู่พักเที่ยงก็สามารถที่จะพักคอมพิวเตอร์ชัดการหรือว่าพักหน้าจอได้นะครับปิดไฟโดยที่ไม่ใช้

าสู่ช่วงที่2ของรายการรวมใจไทยฝ่ายวิกฤตพลังงานครับอย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังผู้ชมทราบนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในเรื่องของผลสำเร็จของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพซึ่งในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกที่หน้าที่ว่าการอำเ

เสื้อไทยที่เรามีการคิกออฟตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็สัปดาห์ที่2คือวันที่8พฤษภาคมส่วนสัปดาห์ที่3คือวันที่15พฤษภาคม

0: ไทยช่วยไทยครับซึ่งตลาดครับทุกวันศุกร์ตลาดเย็นพฤษภาคมนี้นะครับเราก็จะมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดที่สถานที่ที่แต่ละอำเภอกำหนดครับอย่างที่ว่าการอำเภอหรือว่าหอประชุมอำเภอตอนนี้ภาพรวมของจังหวัดเลยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาถูกทุกวันศุกร์เป็นยังไงบ้างครับท่าน
1: ครับก็สำหรับไทยช่วยไทย

0: สังคมเกษตรกรด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับด้วยความต่างๆนะครับที่เห็นอย่างเช่นวันที่หนึ่งที่เราเปิดสำหรับคิกออฟเนี่ยก็จะเห็นโอ้โหอลังการมากนะก็จะมีสินค้าต่างๆมากมายแล้วก็พี่น้องประชาชน

อนก็ไปหาซื้อชุดนักเรียนรองเท้าหรือว่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆในส่วนของการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนนะฮะกรมการค้าภายใน

0: พุ่มพวงเนี่ยอยากให้ท่านฟังดังฟังนิดนึงว่าพี่น้องเราอาจจะคุ้นเคยแต่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะน้องพุ่มพวงนี่มันคือรถอะไรจะบรรเทาภาระค่าครองชีพกับพี่น้องประชาชนงานได้ครับท่าน
1: ครับรถพุ่มพวงจริง

ครับซึ่งทางท่าสิงห์รายนี้นะครับก็จะสตาร์ทตั้งแต่วันที่15นะครับที่จะนำสินค้าไปตระเวนขายกับคนที่น้องถึงหน้าบ้านของแต่ละหมู่บ้านนะครับใครตามชุมชนต่างๆใครค้าบางทีพี่น้องก็อาจจะไม่สะดวกที่จะไปห้างสรรพสินค้าหรือมาตลาดเขาอยู่พื้นที่ของตลาดนะครับก็จะมีรถตู้ทัวร์เนี่ยไปบริการถึงท่านในชุมชนที่เป็นหมู่บ้านเลยส่วนใครคุ้นเคยนะครับรถตู้ทัวร์เนี่ยก็เห็นจะมีเวลานะแต่มันจะมาที่เขาจะห้อยพิษมะเขือ

้าทั้งหมดครับก็จะมี44รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันน้ำตาลนะครับน้ำปลาซอสเบรดนะครับแต่ว่า

0: รับฟังข่าวช่วงชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันท์ศักดิ์สุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนต้องปรับทดสอบใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: ว่าเสียงแหบขนาดนี้เราจะผ่านผ่านไหมนะ
1: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
2: กลับมาเป็นรุ่นยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมในแล้วพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทิพย์กระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่แยงผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนไม่สนใจเป็นพัน
3: ยอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูนะจ๊ะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปดูเลขเก่านี้
3: อ้าวมันคิดว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนตอนเว็บเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิพย์แบบนี้
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารฝุ่นเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทย

0: พระมหาภูมิชาติองค์ควรประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะชนกับขบวนรถไฟณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเขตวัฒนาว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.และนายธนันท์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้ดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจรวมทั้งมอบหมายให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือ human error ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรชาวิสาปทุมตารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดระยองพร้อมกำชับกรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกย้ำต้องส่งน้ำให้ถึงผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารราชการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองว่าอ่างเก็บน้ำกระแสนับเป็นอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกและมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นอ่างเก็บน้ำหลักของพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งจากการร่วมกิจกรรมการหารือร่วมระหว่างผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศและรัฐบาลในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งมีหัวข้อหนึ่งที่ผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญคือเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีอ่างเก็บน้ำแต่ยังติดปัญหาในเรื่องท่อส่งจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างภาคเอกชนให้แล้วเสร็จซึ่งปัญหาดังกล่าวยังต้องมีการประสานงานร่วมกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังซึ่งจะทำเรื่องนี้ให้จบเพราะแม้ว่ามีแหล่งน้ำเพียงพอแต่หากไม่สามารถกระจายน้ำไปถึงภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจได้ก็ถือว่าไม่เกิดประโยชน์ชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดระยอง
1: ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระ

0: ระมอบหมายให้นายสวินแว่นแก้วปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองจัดกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพระร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตกองร้อยฐานราบที่423ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพระออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณบ้านห้วยแล้งหมู่10ตำบลช่องแคบอำเภอพระจังหวัดตราดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยเดินอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยจึงเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตมาอยู่ในราชอาณาจักรจำนวน2รายได้แก่นายซาราอาเมดอายุ30ปีสัญชาติปากีสถานและนายฟารัดซิมอายุ26ปีสัญชาติอินเดียเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้ง2รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดีแรงปิงตาแก้วสปท.แม่สอดรายงาน
1: 1คนลดร้อยคนลดบ้านรวมพลังกันต้านไทยไม่ขาด

ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสามารถทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รักโลกร่วม

0: สามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทางทุกช่องไลน์ของสภาพการเรียนรู้และเตรียมภัยได้ในช่องทางนะครับขอเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้ครับแล้วมาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องมีต้องดับต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากนั้นติดตามได้เลยครับ
1: โอกาสสำหรับผู้พิการมาแล้วเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสในด้านอาชีพสำหรับคนพิการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการมีโครงการบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสนใจติดต่อได้ที่02-106-9300และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ
2: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนจะโพสต์รูปภาพ

0: ผมไม่ทักใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์ใครต้องคิดก่อน
1: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่ตัดกรอนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205ซีโร่โทเลนส์คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
3: เริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่ออยู่กับพี่แววชาชนีชนะครับสวัสดีครับพี่แววครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีพี่แววนะตอนนี้พี่แววอยู่ที่ใดฮะสถานที่ซ้อมใช่ไหมพี่
4: ใช่ค่ะตอนนี้อยู่สนามซ้อมค่ะที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติสุพรรณบุรีค่ะ
3: สุพรรณบุรีนะโอ้โหก็จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยซ้อมกันเลยนะทุกวันนะตั้งแต่กี่โมงที่ซ้อมซ้อม
4: ต
3: ั้
4: งแต่แปดโมงครึ่งค่ะแปดโมงครึ่งค่ะ
3: แปดโมง
4: ถึงหกโมงเย็นเลยค่ะ
3: ถึงหกโมงเย็นเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะใครจะเป็นนักกีฬานะต้องพร้อมนะร่างกายต้องพร้อมนะเสาร์อาทิตย์หยุดใช่ไหมพี่เสาร์อาทิตย์ได้หยุดกลับบ้านได้ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: นะครับน้องๆนะใครที่อยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะนี่คือแรงบันดาลใจจากพี่แววนะครับวันนี้นะครับไม่ได้ชวนพิงไม่ได้ชวนพี่แววมาคุยเรื่องเฉพาะกีฬานะพี่แววครับจากที่พี่แววประสบอุบัติเหตุแล้วก็เข้าสู่วงการการเป็นผู้พิการนะครับตั้งแต่อดีตนะถ้าจำได้นะอดีตจนถึงปัจจุบันถ้าพูดถึงเรื่องสวัสดิการคนพิการนะพี่แววนี่ผมคิดว่าอาจจะได้ทั้งสองส่วนส่วนที่ก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วมาเป็นนักกีฬาทีมชาติชีวิตกับสวัสดิการมันต่างกันยังไงพี่เบื้องต้นอาจจะต้องแบบว่าอดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันเนี่ยสวัสดิการที่คนพิการเนี่ยมันดีหรือมันยังไงพี่ตอนนี
4: ้ก็พูดถึงสวัสดิการนะจริงๆแล้วก็ถือว่าดีกว่าเดิมนะคะแต่พอดีแววพี่การจะปี2535เนาะก็30กว่าปีทำงานมากๆบางอย่างก็ดีขึ้นบางอย่างก็ยังรู้สึกไม่โอเคอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างเช่นยกตัวอย่างที่ดีขึ้นเนาะดีขึ้นก็ทุกอย่างก็เริ่มแบบมีสิทธิคนพิการเริ่มรู้สึกเริ่มมีคนเข้าถึงแล้วอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยอย่างแววอ่ะตอนพิการใหม่ๆเงี้ยแววใช้เวลา4ปีเต็มๆอยู่บ้านค่ะเพราะยังไม่มีใครแนะนำว่าเราคนพิการเราสามารถทำอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะแววรู้สึกจมปักกับความทุกข์อย่างเดียวก็อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้รับรู้ว่าข่าวสารคนพิการมีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยรู้แค่ว่าสมัยก่อนยุ่งชีพก็น้อยมากค่ะน้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะถือว่าตอนนั้นน่าจะประมาณ 3-400 เองนะคะไม่ได้เยอะอะไรตอนนี้นะคะ
3: 400ขึ้นมา6-8ครับ
4: 8ค่ะแต่ก็มันก็ไม่ได้มากมายนะคะขึ้นไม่มากค่ะแต่ก็ยอมรับว่ามันดีขึ้นเนื่องจากว่ามีสิทธิเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะสวัสดิการด้านเกี่ยวกับจ้างแรงงานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนต้องบังคับบอกบริษัทให้ต้องรับคนพิการเข้าทำงานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีขึ้นเริ่มมีสิ่งอำนวยความสะดวกถึงแม้ว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้เอื้อทั้งหมดนะคะ
3: ครับนะก็ถือว่าดีขึ้น
4: นี่คือสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ดีเนาะแต่สิ่งที่ยังไม่พัฒนาขึ้นก็ที่เห็นนะคะเรื่องสวัสดิการเงินกู้คนพิการของพม.นะคะตอนนี้ก็ยังมีกฎระเบียบที่แบบทำให้คนพิการเข้าถึงได้ยากนะคะ
3: ครับเขาถึงได้พี่แววเคยกู้ไหมตั้งแต่ไม่
4: เคยกู้ค่ะแล้วกู้ก่อนตอนนั้นเลยยังไม่ได้เป็นนักกีฬาค่ะเคยกู้ตอนนั้นจำได้ว่ากู้น่าจะมาเกี่ยวกับเทียบผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันก็เป็นอาชีพ
4: ใช่ประกาศอาชีพ
3: กองทุนนี้ให้สำหรับคนพิการไปสามารถก
4: ู้
3: ยืม
4: คนพิการสามารถกู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยใช่ค่ะแต่ตอนนั้นเท่าที่เราจำได้นะคะคือเวลากู้อย่างเงี้ยค่ะคนที่ค้ำประกันก็คือพ่อแม่สามารถค้ำประกันได้ตอนนั้นเวลานั้นนะคะก็นานมากๆก็น่าจะมา20กว่าปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ที่เราบอกว่ายังไม่แบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เรารู้นะคะเพราะเราไม่ได้กู้อีกอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆกู้ก็ตอนนี้เวลาใครกู้คนพิการไปกู้อย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีคนค้ำประกันด้วยเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยค่ะบางคนพิการบางคนก็ไม่ได้มีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักที่เป็นข้าราชการที่จู่แบบไม่รู้จักเขาแล้วก็ไปขอเขาแบบมาค้ำประกันให้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่เสี่ยงที่จะมาค้ำประกันให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบ คนพิการบางกลุ่มก็เข้าไม่ถึงตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะนั่นจากตรงนี้ก็เห็นใจเพื่อนๆหลายๆคนเห็นใจน้องๆหลายๆคนนะคะบางครั้งเขาก็อยากประกอบอาชีพจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาผู้เขายืมกู้แล้วอ่ะใช่เป็นเงินที่คนพิการสามารถกู้ยืมได้อะไรอย่างเงี้ยโดยไม่มีดอกเบี้ยคนพิการก็ต้องการแบบไม่มีดอกเบี้ยอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายมันก็ยากเขาเรียกว่ายากที่จะเข้าถึงด้วยระเบียบที่ควบคุมว่าจะต้องมี50

0: แล้วก็
1: เงินกองทุน
0: เนี่ยมันมาจ่ายไม่ใช่ภาษีมันเป็นเงินของคนพิการโดยตรงนะพี่
2: ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกที่มีระเบียบควบคุมกับบริษัทต่างๆเนาะร้อยกว่าหมื่นคนต้องมีคนพิการอยู่ในบริษัทถ้าคนพิการไม่รับคนพิการเข้าบริษัทก็เงินตัวนี้ก็จะคุมกับไปทางกองทุนคนพิการนะคะจริงๆแล้วอ่ะเยอะมากนะคะเท่าที่เราทราบนะคะจริงๆมันสามารถที่จะใช้ใช่ค่ะ
0: 20,000 ปีต่อเยอะมาก
2: ใช่ค่ะแล้วก็70กว่าจังหวัดเนาะก็บริษัทแต่ละจังหวัดก็มีคงจะไม่มีคนพิการเข้าถึงหรือว่าทำงานที่บริษัทเลยเข้าใจอย่างนั้นนะคะก็จะมีเงินมาในด้านนี้เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงอย่างที่เราบอกอ่ะเบี้ยคนพิการก็นอนมันตอนนี้ค่ะมันก็คือเรามองหลายๆด้านนะคะว่าทุกอย่างมันทุกอย่างมันก้าวกระโดดหมดแล้วนะตอนนี้เศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนก็เป็นมา30 กว่าปีแล้วค่ะเรียกคนพิการก็ขยับขึ้นทีละน้อยน้อยทีละ800นี้ก็ยังไม่พอนะคะการใช้ชีวิตของคนพิการบางคนนะคะจะต้องใช้แทนเพื่อนค่ะบางคนจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมที่เขาต้องใช้ในชีวิตประจำวันด้วยคนพิการของเขาอย่างนี้ค่ะมันก็ไม่พอในการครองชีพของเขาอย่างนี้ค่ะในส่วนที่อยากให้รัฐบาลสนับสนุนเรื่องนี้บางครั้งอ่ะถ้ามีเงินส่วนนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้อ่ะค่ะน่าจะแบบดึงเงินส่วนนี้มาช่วยด้านนี้ก็ได้ค่ะรัฐบาลอย่างนั้น
0: มันก็สวนทางอยู่พอสมควรนะว่าคนพิการเข้าไม่ถึงโครงการกู้ไม่ได้แต่เงินกองทุนนี่ล้นหมื่นล้านนะพี่ต้องเอาคืนเข้าคลังไปกี่พันล้านน่ะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้วมันสื่อกระแสค่ะจริงๆแล้วมันสามารถที่จะมาช่วยคนพิการได้นะคะสามารถทำออกมาแบบถ้าแบบเงินสดกองกลางของรัฐบาลไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพอย่างเงี้ยน่าจะเอาเงินส่วนนี้มาช่วยเบี้ยยังชีพแล้วอย่างนึงนะคะเท่าที่เรารู้ว่าเขาจะมีแบบส่วนหนึ่งของท้องถิ่นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแทนเพื่อนให้กับผู้พิการที่แบบลำบากจริงได้ในส่วนนี้อย่างเงี้ยบางที่ก็เข้าไม่ถึงนะคะเรื่องเกี่ยวกับแทนเพื่อนคนพิการอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างเราอย่างเงี้ยก็ต้องใช้แทนเพื่อนบ้างแทนรองด้วยเพราะเราคนพิการเกี่ยวกับอัมพาตนะคะแล้วเพื่อนหลายๆคนบางครั้งในส่วนนี้ก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันนะคะที่บางอย่างงบประมาณของอบต.อบจ.ก็ยังมีไม่มากมายอย่างเงี้ยค่ะถ้าในส่วนนี้ก็ถ้าเป็นเอาเงินส่วนนี้สามารถดูแลด้านเกี่ยวกับพวกของใช้จำเป็นของคนพิการที่เป็นหนักจริงๆอย่างเงี้ยน่าสามารถจะเป็นบุญตัวนี้มาช่วยเรื่องสวัสดิการได้อย่างเงี้ยค่ะตัวอย่างเป็นเช่นนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงเรื่องกีฬาก
0: ีฬาค่ะ
2: กีฬาเหมือนกันค่ะคือเท่าที่เรารู้ว่าการที่จะเรื่องกีฬาเพื่อจะของบประมาณตรงนี้เข้ามามันก็ยากมากเลยนะคะที่จะขอในส่วนนี้อย่างเงี้ยค่ะเท่าที่เรารู้เนี่ยคุณภาพชีวิตของคนพิการแล้วก็คนพิการบางคนที่แบบมีความรู้สึกที่แบบท้อแท้และสิ้นหวังเหมือนครั้งหนึ่งที่เราเคยท้อแท้และสิ้นหวังที่จะจบชีวิตตัวเองอ่ะตอนนั้นเพราะเรายังไม่มีแบบแรงบันดาลใจยังไม่มีสิ่งที่รู้ว่าคนพิการสามารถทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรามองว่ากีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้พิการหลายๆท่านที่อยู่ชนบทอยู่ด้วยที่ถ้าดูทีวีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกมีกำลังใจที่จะออกมาใช้ชีวิตแต่บางครั้งในท้องถิ่นเรื่องงบประมาณหลายๆด้านก็ยังไม่เข้าถึงเขาบางครั้งคนพิการหลายๆคนที่อยู่ชนบทอย่างเงี้ยค่ะโอเคในกรุงเทพหรือปริมณฑลอ่ะพอทราบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบอกต่อกันอย่างเงี้ยบางครั้งคนพิการอยู่ชนบทอย่างเงี้ยเขาก็เพิ่งหาโอกาสออกมาแต่การที่จะมีโอกาสออกมามันก็ต้องหลายๆปัจจัยนะคะเราอยากให้กองทุนตรงเนี้ยแบบสามารถที่เอื้อในด้านกีฬาได้ด้วยไม่ว่าจะบางอาจจะมีผู้นำแต่ละจังหวัดสามารถแบบยื่นแบบทำโครงการของเงินตรงนี้มาเพื่อพัฒนาผ่านนักกีฬาพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพชีวิตคนพิการที่อยู่ในชนบทออกมาใช้ชีวิตวันหนึ่งคนพิการเหล่านั้นถ้ามีโอกาสเขาอาจจะเป็นสายชนีตามมาก็ได้
0: ใช่ครับนะมีเงินตั้งเยอะแยะนะจนล้นคือถ้าเป็นตะกร้าล้นตะกร้าแต่ปรากฏว่าเงินตรงเนี้ยมันก็เป็นเงินของพิการนะแต่คนพิการแบบโอ้คือยังไม่มีข้าวกินเลยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของเราต่างกันมากเลยดังนั้นมันเนี้ยเราจะต้อง ส่งเสียงเนี้ยไปยังหน่วยงานนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะที่จะต้องมาดูแลเรื่องของกองทุนคนพิการผม
2: ค่ะ
0: ที่บอกครับคุณผู้ชมท่านฟังครับหลายท่านเองน่าจะติดปัญหาในเรื่องของคนค้ำประกันใช่ไหมผมมีโอกาสได้คุยกับอดีตรัฐมนตรีนะครับเลขารัฐมนตรีบอกว่าจริงๆเป็นระเบียบมันสามารถแก้ได้นะพี่แก้ไอ้ค้ำประกันเนี่ยจริงๆแล้วคนพิการน่ะเขาเอาแค่บัตรประจำตัวคนพิการมาเขาก็ถือว่าค้ำประกันได้แล้วเพราะเงินนี้มันเป็นเงินจ้างงานคนพิการแสนสองถ้าใครจ้างงานก็ไม่ต้องเข้ากองทุนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเงินกองทุนเนี่ยมันถึงบอกไงว่าวันนี้จ้างคนได้แล้วนี่อย่างนี้ครับผมกำลังคิดถึงว่าผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับมูลที่หนึ่งนะครับเขามีโครงการก็คือว่าชวนฉันประกอบการที่ใช้มาตรา35ก็คือว่าไม่ต้องจ้างเนี่ยคนพิการใช่ไหมไม่ต้องไปสามเสียเงินเข้ากองทุนแต่เอาเงินเนี้ยไปจ้างคนพิการอยู่ที่บ้านทำอะไรก็ได้ประกอบอาชีพทำงานเป็นอะไรไปอาสาสมัครก็ได้แต่ปีนึงละแสนสองคือเดือนละหมื่นนะพี่พอไหมเงินเดือนคนพิการให้ไปเป็นอาสาสมัครช่วยประกอบอาชีพเดือนละ10,000 บาท
2: ที
0: ่เพียงพอต่อการทำงานของคนพิการมากเลยคราวนี้ผมถามว่าในส่วนของไอ้น้องๆที่เป็นนักกีฬาครับพี่อันเนี้ยทุกคนที่เข้ามาแข่งขันกีฬาแล้วเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือตัวสำรองกับตั้งแต่ตอนนี้อันเนี้ยมีเงินเดือนไหมพี
2: ่ถ้านักกีฬาเขาเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงค่ะจะไม่ใช่เงินเดือนสมมติว่านักกีฬาเขาจะมีการระเบียบของจะมีคือเวลาจะเก็บสมมติว่าจะมีแมตช์เอเชียนพาราเกมอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับการคัดตัวนะคะเขาก็จะมีการสมัครนักกีฬาเพื่อมาคัดตัวกันอย่างนี้ค่ะก็เหมือนปกติทั่วไปการที่จะเป็นนักกีฬาที่จะเป็นทีมชาติเราจะต้องคัดตัวในประเทศก่อนนะคะพอคัดตัวเสร็จแล้วรายชื่อติดเนี้ยก็ยื่นไปที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยโอเครับรองเสร็จก็จะเขาเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงเราจะไม่มีเงินเดือนค่ะถ้าเราจบภารกิจเสร็จก็กลับบ้านไปก็ไม่มีเงินเดือนค่ะเหมือนแม่เหมือนกันค่ะทุกครั้งที่เราแข่งขันหรือว่าเราแข่งพาราลิมปิกล่าสุดคือเราจบพอจบเสร็จแล้วก็จะมีช่วงว่างระหว่างนั้นประมาณ3-4 เดือนนะคะก็ต้องรอที่จะมีงบประมาณเพื่อจะเก็บต่อหรือว่าพาราลิมปิกเสร็จก็จะเป็นอาเซียนนะคะพอเป็นอาเซียนเสร็จเราก็จะมีการคัดตัวพอมีการคัดตัวเราถึงมาคัดพอมาคัดเสร็จรัฐบาลบอกว่าให้เก็บตัวเดือนกุมภานะเราถึงกระบาดเก็บตัวเขาเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงจะไม่ใช่เงินเดือน
0: อ๋อดูเฉพาะภารกิจนั้น
2: ค่ะใช่ถูกต้องค่ะ
0: ก็ถือว่างานเลยเอาง่ายก็คือไม่มีรายได้เลย3เดือน
2: ใช่ค่ะของคนที่จัดการกับคนปกติมันจะต่างกันตรงที่ว่าอย่างที่บอกที่ผ่านมานะด้วยสวัสดิการหลายๆด้านนะคะอย่างคนพิการสมมติว่าเราทำงานอยู่บริษัทหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ในมาตรา35ถือว่าเราอยู่มาตรา33นะบางบริษัทก็ไม่สามารถที่จะให้เรามาซ้อมเราก็ยินเงินเดือนได้เนี่ยต้องไปทำงานด้วยแต่เราบางบริษัทเราก็ต้องลาเด็กบางคนก็ต้องลาออกจากงานเพื่อให้ตัวเองแบบตามความฝันอยากเป็นทีมชาติแล้วอย่างน้อยถ้าได้เหรียญทองก็จะมีหลายๆด้านเข้ามาเนี่ยค่ะก็เสียสละไปเนี่ยค่ะพอเลิกเล่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปทำงานที่เดิมได้ก็มีบางคนเนี่ยค่ะแต่บางคนก็โชคดีบางบริษัทก็ให้เข้าหน้าตาสั่งสามจริงแล้วก็ให้มาทำงานแต่ทำหนังสือสองตัวไปเนี่ยค่ะก็ยังนิ่มยั่งยืนเนี่ยค่ะยังจะเปรียบเทียบกันขอเปรียบเทียบนิดนึงก็อย่างคนพิการก็สมมติว่าเอายกตัวอย่างแววอะเส้นทางของแววก็ประมาณ20 กว่าปี26-27 ปีเนี่ยค่ะสมัยก่อนแล้วก็ตอนนี้อายุ50 กว่าแล้วเนาะทำงานราชการก็ไม่ได้ว่าระเบียบไม่ได
0: ้
2: นะคะเคยแบบคนพิการสมมติว่าในระดับอาเซียนเอเชียนและระดับโอลิมปิกเนี่ยค่ะพอเราได้เหรียญทองแล้วอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีบริษัทหน่วยงานราชการไหนที่จะแบบรับเราทำงานแล้วก็บรรจุเป็นข้าราชการเลยคนพิการจะไม่มีด้านนั้นบางคนอยากเป็นตำรวจอย่างมีนักกีฬาเล่นกีฬาหนึ่งก็อยู่นักกีฬาเทนนิสเป็นเล่นเทนนิสอย่างเงี้ยค่ะพ่อเขาเป็นตำรวจแล้วเขาได้เหรียญทองแล้วก็ทำเรื่องไปขอลองคืออยากเป็นตำรวจก็ไม่ได้นะคะด้วยระเบียบด้วยความพิการเป็นตำรวจไม่ได้นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มันต่างกันตรงนี้ค่ะคนพิการนะคะข้อที่สองคือเงินรางวัลก็ต่างไปละแต่หลายด้านก็ต่างแต่ความยากลำบากเราก็ต่างแต่เรายากลำบากมากกว่าในการฝึกซ้อมไม่ว่าจะอุปกรณ์ต่างๆก็จะมากกว่าคนทั่วไปแต่ทุกอย่างมันก็ไม่เท่าเทียมเหมือนกันนะเราก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเนี่ยเห็นกองทุนนี้เหมือนกันค่ะเป็นกองทุนของคนพิการจริงๆอยากให้คนพิ ให้การเข้าถึงจริงๆทั้งอยากให้แก้ระเบียบอย่างน้อยให้กับคนครอบครัวให้แบบพ่อแม่คนพิการค้ำให้ให้เขาออกมาใช้งานเพราะเป็นของคนพิการนะคะคืออยากเรียกร้องเรื่องนี้นะคะเรื่องที่สองคืออยากเรียกร้องให้แบบเบี้ยคนพิการแบบให้มากกว่าเดิมตอนนี้ก็800ก็ไม่พอก็เพราะว่าคนพิการบางคนน่ะจะต้องใช้แพนพูดทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจหลายอย่างคนพิการหลายๆคนที่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ3กองทุนนี้อยากไม่อยากให้แบบเกี่ยวกับการแบบส่งเสริมอาชีพหรือว่าส่งเสริมคุณภาพอย่างเดียวอยากให้ส่งเสริมเรื่องกีฬาด้วยสามารถทำโครงการเรื่องกีฬาเข้าไปกองทุนนี้ด้วยให้ออกมาใช้ด้วยอะไรแบบนี้ก็ฝากเรื่องกองทุนนี้ด้วยเนี่ย
0: กอง

0: ที่บริษัทนะครับบริษัทก็คือต้องเข้ากองทุนนะมันคือเป็นเจ้าหนี้จ้างงานใช่ไหมมาตรา33นะเขาเป็นจ้าง33เขาต้องผ่านมาเขาเอาเงินเขาเข้ามาตรา342ตอนนี้มาตรา35 35ก็คือว่าเอาจ้างใครก็ได้เอาเงินตรงมาเป็นเงินตรงคนพิการเลยจ้างให้เขาทำงานหรือทำงานให้กับบริษัทโดยทำงานแบบจ้างเหมาแต่ไปช่วยอะไรไปช่วยสังคมครับผมเห็นหลายที่เริ่มทำนะก็คือว่าไปทำกำลังนึกถึงว่าเนี่ยสำหรับนักกีฬาคนพิการเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อย1ปีเนี่ยบริษัทแบบบริษัทนี้มีโควต้าพิเศษ20คนนะอย่างน้อยเอาโควต้าพิเศษตัวนึงก็เป็นคนปีละ22อ่ะเอามาให้นักกีฬาที่เข้ารอบนะยังไม่เข้ารอบยังไม่มีภาคได้เอาเข้ารอบเนี่ยที่จะต้องซ้อมเนี่ย1ปีเนี่ยเนี่ยพี่ผมคิดว่าอันนี้เขาน่าจะได้ขนาดให้เป็น
1: แต่ว่าน่าจะได้ค่ะบางบริษัทตอนนี้เราก็ใช้มาตรา33ก็มีของนักกีฬาของเช่นเวลาทำงานอยู่มียกตัวอย่างเราบริษัทดุมองนะคะบริษัทดุมองก็เลยสนับสนุนเรื่องนี้ก็คือมาตรา33นี่แหละค่ะแต่เพียงแต่เราก็ทำหนังสือแล้วก็บางอย่างเราก็ต้องทำงานเข้าบริษัทด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องรายงานผลการแข่งขันหรือว่ามีพอร์ตให้ทางบริษัททราบว่าเราเนี่ยเราเป็นนักกีฬาของบริษัทนะอย่างเงี้ยก็ทำอยู่อย่างเงี้ยก็มีค่ะแต่ถ้าเป็นมาตรา35เนี่ยเป็นจ้างงานจ้างเหมาแต่แปลว่ามันใช้ได้นะคะบางที่ก็ทำได้เกี่ยวกับพวกมองไม่ขับอะไรอย่างเงี้ยก็ยังใช้กันตอนนี้มีนะคะค
0: ือ
1: เราก็เห็นด้วยอยากให้ดึงตัวนี้มาด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าเราใช้มาตราสามห้าบางครั้งอย่างเช่นตัวอย่างบางอย่างบางคนอาจจะเลิกเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ย อยากจะแบบประสานงานอยากจะประสานงานให้กับสมาคมมาทำงานให้กับสมาคมอย่างเช่นสมาคมฟันดาบอะไรอย่างเงี้ยเราขอเป็นมาตรา35ได้ไหมเขาก็จะมีหน้าที่แบบดูแลซัพพอร์ตนักกีฬาว่าแล้วโทรศัพท์ว่าเนี่ยตอนนี้ใครสนใจเล่นกีฬาฟันดาบนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคือเหมือนทำงานในเป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรก็ได้เราอยากให้เป็นดึงตัวนี้มาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงเรามองว่าคนพิการท้องถิ่นดีกว่าค่ะคือคนพิการท้องถิ่นยังเข้าถึงเรื่องสวัสดิการต่างๆยังไม่ถึงค่ะแค่คนทั่วไปให้อยู่ในท้องถิ่นยังยากอยู่แล้วยิ่งคนพิการยิ่งยากกว่าอีกอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้แบบเอาเงินส่วนนี้ไปเข้าทางท้องถิ่นเรื่องของคนพิการนะคะเกี่ยวกับการจ้างงานเนี่ยแหละค่ะอย่างว่าที่จะเอาเงินแสนสองเอาตัวนี้คือบางครั้งคนพิการที่อยู่ที่ยังไม่รู้สิทธิ์รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถจ้างให้เขาไปทำงานในท้องถิ่นได้นะคะเราอยากให้มองด้านนี้บ้างนะบางคนก็บางครั้งบางคนก็ไม่เคยมากรุงเทพไม่เคยออกมาใช้ชีวิตข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาสามารถทำงานในท้องถิ่นใช้ชีวิตในท้องถิ่นได้แปลว่ามีงานให้เขาทำได้นะคะในท้องถิ่นไม่ว่าจะเอกสารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดึงเงินตรงนี้มาเนี่ยเราเสนอแบบนี้ค่ะ
0: ใช่ครับก็ฝากไปถึงผู้ประกอบการแล้วกันจะห้ามส่วนจำกัดหรือสถานประกอบการใดที่เอาเงินเข้ากองทุนแสนสองนะท่านก็ต้องใช้มาตรา34ท่านใช้มาตรา35เลยนะทำที่เดียวนะประสานมาทางสมาคมกีฬาก็ได้ให้แบบชื่นชอบอยากสนับสนุนกีฬาใช่ไหมเนี่ยนักกีฬาก็คือคนพิการที่เขาทำหน้าที่เป็นแอดมินผู้ประสานงานก็จ้างเขาได้ก็ได้หรือในท้องถิ่นก็จ้างเขาก็ได้
1: แต่แปลว่านะบริษัทอาจจะกังวลใจเรื่องผิดกฎหมายเราคิดว่าการที่จะเราอยากให้หน่วยงานที่ชัดเจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานหรือว่าอะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะคือเข้าใจระเบียบให้ชัดเจนแต่เรามองว่าบางบริษัทเขาอาจจะกังวลใจก็ได้ว่าอาจจะผิดกฎหมายหรือเปล่าผิดระเบียบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือขั้นแรกเรามองว่าคือต้องทำความเข้าใจกับกระทรวงแรงงานก่อนเพราะว่ามาตรา35คือเกี่ยวกับกระทรวงแรงงานอยู่แล้วตรงนี้นะคะบริษัทกับกระทรวงแรงงานคือต้องคุยกันให้ชัดเจนบริษัทอาจจะมองว่าผิดระเบียบหรือเปล่าถ้ามาทำตรงนี้อย่างเงี้ยถ้าผิดระเบียบเขาจะต้องชดใช้สองเท่าอะไรอย่างเงี้ยคือความกังวลใจเท่าที่เราทราบมาเนี่ยคือความกังวลใจของบริษัทมากกว่าค่ะจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากยุ่งยากหลายๆด้านถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยถือว่าเราทำงานมีรับคนพิการเข้ามาเนี่ยพอรับคนพิการเข้ามาเนี่ยบางครั้งส่งเงินดีกว่ามันง่ายดีเงี้ยถูกไหมคะเพราะเขาโดนใจว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันผิดระเบียบไหมก็คือทางกระทรวงแรงงานต้องให้ชัดเจนกับบริษัทคือแจ้งบริษัทให้ชัดเจนก็ได้ว่าคือประสานกันนะคะประสานทางนะเลื่อนได้นะคือก็เรียกว่าเอาระเบียบให้ชัดเจนให้เขาอย่างเงี้ยมันเป็นทางออกที่เ ก็เชื่อมั่นว่าถ้าแบบเป็นเจ้าของบริษัทเนี้ยถ้ามีทางออกเพื่อคนพิการแบบเนี้ยอย่างน้อยเขาก็มีความรู้สึกอุ้ยเหมือนได้ทุนเป็นในตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ยังไงก็จ่ายเหมือนกันแต่จ่ายออกมาแล้วอ่ะได้ซัพพอร์ตกับคนพิการเหมือนได้ทุนในตัวของเขาถ้าเขาเป็นผู้บริหารหนึ่งถ้าเขามองว่ามันไม่ได้ผิดระเบียบถูกไหมคะถ้าเขารู้ว่าไม่ผิดระเบียบเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราเสนออ่ะทางบริษัทน่าจะแบบน่าจะอยู่นะคือฝาน่าจะเห็นด้วยนะฮะ
0: ที่ผมมีโอกาสได้ไปเจอบริษัทต่างๆแล้วก็มาตรา35ตอนนี้เขาทำได้และหลายที่ที่ทำแล้วผมคิดว่าวันนี้ก็ความชัดเจนและเชิญชวนอย่างที่บอกนะพี่บอลหนึ่งก็คือถ้าเกิดไม่สะดวกจ้างคนพิการมันต้องแบบมีฐานที่ต่ำอะไรใช่ไหมการเลือกเอาเงินเข้ากองทุนซึ่งเงินที่มันล้นแล้วอ่ะทุกท่านที่มันล้นแล้วตอนนี้เราคนพิการเข้าไม่ถึงกับเอาเงินเติมให้คนพิการยกระดับชีวิตคนพิการนี่เยอะเลยใช่ไหมจนคนมีเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้อาจจะกลายเป็นผู้นำครอบครัวหรือก็ได้อันนี้ที่คุยกันนะว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจคราวนี้มันก็เรื่องกองทุนคือเรามีกองทุนปปส.ใช่ไหมกองทุนผู้ความปลอดภัยใน
1: ใช่จะมีกองทุนตัวนี้ด้วยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนี้ค่ะกองทุนเกี่ยวกับคนมีป้ายทะเบียนนะคะแล้วก็จะมีส่วนนี้ให้กับผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะแล้วก็ยื่นขออุปกรณ์เนี้ยเรื่องแขน
0: กองทุนนี
1: ้ก็กองทุนนี้ก็ได้จังหวะโอเคนะคะที่ผ่านมาสายชนีก็ได้ใช้บริการนะคะใช่ไหมยื่นขอดูสิทีก็ยื่นไปก็ใช้บริการอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่เหมือนตอนนั้นนะคะสวัสดิการตอนนี้ก็ไม่ตอนนั้นมันต่างกันนะคะสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าเอชชูเนียรู้แค่ว่าเหมือนเราอ่ะเรายื่นขอตามระเบียบเนี้ยว่าเรามีระเบียบมีเอกสารอะไรบ้างที่เอื้อว่าเราเป็นคนพิการที่อุบัติเหตุมาแล้วร้องแพทย์อะไรต่างๆเนี้ยค่ะแต่สมัยก่อนขั้นตอนก็คือเหมือนกับว่าเราเสนอราคาเหมือนเรามีความรู้สึกเราอยากได้รถบริษัทนี้อ่ะเพราะบริษัทต่างๆเขาจะโพสในเฟซบุ๊กนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากได้รุ่นนี้อย่างเงี้ยรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่สมมติว่าทางกองทุนบอกว่าให้ราคา 35,000 อย่างเงี้ยพอเรารู้ว่าบริษัทนี้ขาย 35,000 เราก็มีความรู้สึกเราต้องการบริษัทนี้ได้ไหมเราให้บริษัทนี้เสนอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะตอนนี้ให้ยื่นผ่านโรงพยาบาลนะคะบางโรงพยาบาลก็เหมือนเท่าที่รู้นะบางโรงพยาบาลก็จะได้สเปคที่เขาลองมาแล้วอย่างเงี้ยแบบเขาได้มีแบบบริษัทไปยื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนล็อกไว้แล้วอย่างเงี้ยว่าบริษัทนี้เนี้ยมันทั้งคนพิการไปแล้วก็แบบมันมีความรู้สึกคืออาจจะไม่ได้ตามสเปคที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยบางที่บางจังหวะอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้กลับไปเหมือนจุดเดิมเหมือนเมื่อก่อนที่คุณพิการสามารถเลือกได้ไม่ใช่ยกตัวอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะบางทางนั่นแหละค่ะได้ยื่นไปอยู่องค์กรหนึ่งโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายได้รับกลับมาว่าเราต้องการเขาเอารถมาโชว์แล้วนะคะว่ามีรถอันนี้เนี่ยเราชี้ว่าเราจะรถนี้ที่นี่พอถึงเวลาคุณพิการเข้าใจว่าจะได้ตามที่ให้เราไปดูแล้วเนี่ยสุดท้ายก็เป็นกลับมาว่าประมูลไม่ได้บริษัทอีกบริษัทประมูลอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็ไม่ได้ตามทั้งที่ผ่านมาเขาให้ราคาเท่านี้อยู่แล้วยังแววได้ราคาเท่านี้แต่รุ่นน้องจะไม่ได้ราคาเท่านี้เอาตามประมูลอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่นี่คือกองทุนของคนพิการเพราะเขาบอกว่าเป็นกองทุนเพื่อคนที่ใช้รถใช้ถนนประสบอุบัติเหตุเนี่ยค่ะ

ช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปแต่ต้องไม่มีการกระทำในลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์02-354-3388หรือ www.bep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: มาตรการรวดเร็วเอาสาระผู้ประสงค์เหตุจากรถไฟส่วนรถโดยสารมาตรการลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทดสอบใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
3: เริ่มรับรู้ยังไงล่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทิพย์กระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมาจำให้เขาไปแล้วเนี่ย
4: ไหวป่ะเพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมนะจ๊ะดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนไม่สนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยเงินบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขเก่านี้
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนตามเลขชื่อบัญชีกับเลขก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวดิบแบบนี้พามาจับสาย AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างฟังรูปฟังเป็นผู้ส่งจริงจนหลายครั้งเธอแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีฝึกที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมบ้านเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตัดใจหยุดดูไม่ชัวร์อีกครั้ง
5: ถึงโฆษณาได้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวมีเช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: ถูกเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโอนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ทางธนาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟส่วนรถโดยสารมัตตสันลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี
7: นายมหัทนะอมกรพิเศษกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมัตสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นธอส.ได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทางนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GS Bank Call Center โทรศัพท์02645-9000ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม
8: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆ

0: เทศและสินสอดเหล่านี้จำนวนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลายสิบจุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณคู่จราจรหรือค่า traffic moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนรถไฟต่อวันจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรจุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยเข้มงวดขึ้นปริญญาวิจิตรสมบูรณ์รายงานสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลตรวจความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มข้นรับช่วงเปิดเทอมย้ำรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
1: ตำรวจเอกคุณ

้งแบบฟิล์มก็ได้มีความพร้อมโดยเฉพาะการรับรองจากโรงเรียนการจดทะเบียนขออนุญาตอย่างถูกต้องและความพร้อมด้านตัวรถจะต้องมีอุปกรณ์สวมควบถูกต้องครบถ้วนเช่นถังดับเพลิงและค้อนทุบกระจกนอกจากนี้คนขับรถต้องได้รับใบอนุ

0: สิงหาคม73กับรถมังกรและต้องมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถแต่งรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียนถ้าไม่หากรถรับส่งนักเรียนคันใดไม่ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์2522ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนใช้บริการเฉพาะรถที่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอมรณ์แฟนพริ้งสวทสตูลรายงาน
1: รู้ดิรู้ใช้ร่วมใจเป็น

0: 老师，
1: 请进队。
0: 好哇，副总，
1: 我们去唱歌了。
2: 很多话都请看，印象当初不可比，今天成功在这些可怕丢脸，放松心态别去逆风奔走那个台，今天上去不要傲气，发型是太空宝袋，做一些太过分声音，都听了提醒的。
0: 好认真声啊，你搞得不好是不认真，看看情况。
3: 430 บาทและ30 ซีประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30 บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คุณเหลือวอล์กอินได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่านไลน์ OA สปสช. Line ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
4: ผู้ว่าชัยวาถ้าบริเรียนกฎหมายเคยนึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยของค่ะขอความช่วยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความช่วยเหลือของผู้ยุติธรรมโทรเลย1111 ก็ 7 7หากมีปัญหาเดือดร้อนบริรับความเป็นธรรมใครนึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้ขึ้นทุกปีหรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111 ก็ 7 7 ฟรีทั่วไทย

0: Pause, pause, pause, pause.
1: นี่นะคะฉันรู้ว่าเป็นคนมีค่าที่สูงกันค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันจะต้องไปด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปฟังประตูพฤติกรรมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประตูปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นและควบคุมเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางดูการใช้ด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินหรือเรื่องการประหยัดพลังงานที่เชื่อ

จ้าชอบอีกแล้วดิเนี่ยเดี๋ยวนี้หนูผ่านเงินไผมาจักรอบแล้วจ้าโอ้ยไผบอกแม่พังเนี่ยนี่ล่ะจดการเงินโตแท้หนูจักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้างไว้เก๋ามันคืออีหยังจ้ามันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่โผล่ไปหมดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะผู้นี้น่ะผู้เฒ่าอยู่ผู้นี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปหมู่ๆเด้อแม่นชีวิตวัยเกษียณต้องดูดีมีสุขมีเงินด้วยจ้าบ่ต้องพึ่งใครให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไปหนูต้องเอายาที่แม่บ้านแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความหมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอยู่นี่แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำวัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลยด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่น

0: กรการเกษตรอยู่ติดกับธนาคารธ.ก.ส.บ้านทุ่งขายเครื่องแป้งยาเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นปุ๋ยเยื่อย่นปั๊มน้ำและอะไหล่รถไถนาแนวต่างมีบริการรับส่งน้ำหาซื้อเครื่องจากข้างล่างมีประกันคุณภาพทุกตัวอะไหล่มีหลากหลายบริการล้างทันขายดีเยี่ยมซื้อเครื่องมือการเกษตรคิดถึงร้านโออุปกรณ์การเกษตรบ้านทุ่งมาง่ายๆติดกับธนาคารธ.ก.ส.บ้านทุ่งหมายเลขโทรศัพท์0949874414หรือ0430022214ราคาเองกันเองเด้อพี่น้อง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีมทอล์คเสาร์อาทิตย์ครับน้องไปได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวทขอนแก่นในรายการทีมทอล์คเสาร์อาทิตย์

ว่าบางคนขึ้นม .1 หรือม .4 มาเนี่ยบางคนยังอาจจะปรับตัวไม่ได้ในเรื่องของการเรียนเพราะว่าการเรียนเนี่ยในช่วงที่เราเรียนอยู่มัธยมไม่ว่าจะเป็นทั้งม .1 หรือว่าน้องใหม่ที่ขึ้นม .4 มาก็ตามแต่ก็จะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยก็คงจะเหนื่อยไม่มากเลยทีเดียวนะเพราะว่าการเขียน

ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการนับว่าตอนนี้เราเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอากาศมันร้อนมากมันร้อนยิ่งกว่าหน้าร้อนซะอีกเพราะว่าในช่วงหน้าฝนนี้นะครับถือว่าช่วงนี้

ประชาชนหนึ่งรูปรูปใส่หน้าตรงเป็นรูปปัจจุบันของเราหนึ่งรูปนี่มีโอกาสร้องเพลงตามประเภทที่เราจะสมัครจำนวนหนึ่งคลิปความยาวไม่เกิน1 นาทีหรือไฟล์ไม่เกิน1 กิกะไบต์ก่อนเริ่มจะต้องแนะนำ

ส่วนในเรื่องของการเลือกเพลงการเลือกเพลงนี้จะต้องเลือกเพลงใช้สำหรับในรอบต่อไปจำนวน5เพลงซึ่งผู้สมัครจะต้องเลือกทั้งหมดมาว่าจะ

ตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่า1สัปดาห์ที่ไม่ได้เจอเนี่ยมันก็ตื่นเต้นกันอยู่แล้วครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อกันหน่อยดีกว่าเรื่องราวของในช่วงทีสาระในช่วงนี้มาพูดถึงเรื่องราวของยุงยุงเนี่ยเป็นสิ่งชีวิตที่ผมบอกเลยว่าหลายคนโดนกัดแล้วเนี่ยรู้สึกถึงความคันอย่างมากแม้แต่ตอนนี้เนี่ยก็มียุงมันไม่รู้ว่ายุงเนี่ยมันมาจากไหนกันนะฮะยุงเนี่ยผมเยอะสุดๆเลยไม่รู้ว่ามันมาจากไหนที่ไหนกันอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยพูดถึงเรื่องของยุงแล้วจะมาในเรื่องของการทำหันโรคมากกว่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะโดนยุงกัดและบางคนก็เป็นไข้เลือดออกเป็นโรคเดงกีหรือว่าโรคต่างๆที่ตามมาได้ที่สำคัญนะครับก็คือว่าบางคนโดนยุงกัดบ่อยมากโดนกัดจนสลับเรียกได้ว่าจะเหมือนเป็นเครื่องดักยุงเครื่องที่สองไปแล้วก็ได้เพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยยุงเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนแบบว่า

0: ฉพาะการที่ดินจะใช้แบบมากที่สุดคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
1: หรือ CO2
0: ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้นะครับเป็นก๊าซที่เราหายใจออกเวลาเราหายใจเข้าเราจะได้ดูดก๊าซออกซิเจนเข้าไปในร่างกายแต่ถ้าหายใจออกมาแล้วจะปล่อยเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แทนทำให้ร่างกายเนี่ย

แล้วคนแบบไหนล่ะที่จะโดนยุ่งกับเยอะมากโดนกัดจนเรียกได้ว่าจะขอร้องชีวิตกันแล้วมีอยู่4ประเภทหรือ5ประเภทนะครับที่จะเป็นโดนยุ่งกัดมากที่สุดคนแรกคือคนที่เหงื่อออกง่ายคนที่เหงื่อออกง่ายเพราะเหงื่อของบางค

0: ก็สามอย่างที่สองก็คือว่าคนที่ตัวร้อนอุณหภูมิร่างกายสูงจะสามารถจับความร้อนจากร่างกายจากคนที่เพิ่งออกกำลังกายมา
1: คนที่ขาวขาดี
0: คนที่เพิ่งออกแรง
1: และคนที่กำลังเป็นไข้อยู
0: ่คนที่สามคือคนที่หายใจแรงคนที่หายใจแรงนี้จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากเพราะว่ายุงเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่ายุงใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหาเหยื่อสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่คนรูปร่างใหญ่คนที่ออกแรงเยอะมากกว่าและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากอาจจะโดนกัดมากกว่าเด็กเล็กสุดท้ายคือผู้หญิงเฉพาะของตัวแต่ละคนจะมีกลิ่นผิวแบคทีเรียบนผิวที่ต่างกันบางคนจะดึงดูดเรื่องของยุงมากกว่าคนอื่นแบบเห็นชัดเจนเลยสุดท้ายคือเรื่องของเสื้อผ้าสีเข้ม

0: un browser
1: Amaracito,
0: bueno, perdón, bueno, ya soy
1: Máxima Dinejo, amigo, tampoco
0: va. Te cae con un gran chacu también, con B.
1: Sí, la mamá de la Sousa, tata.
0: No, con un gran chacu, yo también la chacu, así que está. ¿Cómo? Que te quiero traer a ver. No te voy a decir, tú vas a cambiar mi hijo,
1: bueno.
0: No, tú te vas a decir lo que te voy a decir, o de tu cantaño. No te vas a decir, yo bien, ¿sabá? ว่าที่ซึ่งจะต้องทำเนี่ยมันจะมีดีถูกต้องใช่ไหมแต่ที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็ย้ายที่พักอาศัยบ้างจากครอบครัวเนาะไปต่างจุดต่างแดนเรียนโรงเรียนไอเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆนะฮะอันนี้คือตัวอย่างขอพักขอหน่อยแล้วกันมาคลายความสบายแต่ว่าเราก็เป็นภาพรวมนะฮะแต่ไม่ได้ที่มหาวิทยาลัยนะแต่อยู่ในเขตแถวๆนั้นมันอาจจะอยู่ในราคานั้นจริงๆนะฮะของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ให้เด็กใช้งบประมาณเท่าไรก็ไม่คงจะเข้าใจนะฮะท่านใดที่ได้รับฟังอยู่นะซึ่งไม่มีของเรานะฮะแล้วก็รวมไปถึงนางไลฟ์สดของเราเนี่ยก็อยากจะเรียนรู้ไปด้วยนะว่าถ้าทำไมต่างๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีการจัดรูปแบบต่างๆของพักนะฮะมาดูกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเขาก็ในจุฬาลงกรณ์

0: ถ้าค่าถ้าอยู่ที่ 1,800 บาทถึง 3,500 บาทต่อเดือนในเงินเดือนรวมค่าน้ำค่าไฟนะนะค่าประกันได้เท่ากับ 5,000 บาทนะครับนี่คือของรางวัลเจอโรงพยาบาลวิทยาลัยนะครับไม่ใช่วิทยาลัยศูนย์นะตรวจได้ตลอดเวลา
1: ใช่แล้วครับ
2: โอเคนะครับ
0: ราคาท่านอยู่ที่แต่ท่านเรียนแล้วมันก็อยู่เฉลี่ยอยู่ที่4,500นะฮะแต่ว่าท่านไป

0: 要等你合法之爱不合法，合法第一性他更喜合法，那他那他就是那他更不多脾气，要干嘛？好吧，干个啥？那他干不干嘛？他反正没有那个他反嘛，替人得有替不多，所以啊，你看我这是嘛，我都不把他弄开，那
1: 把他，
0: 他都在搞他自己嘛，好一天来，干嘛啥？
1: ไ
0: ม่ได้ทำสารมันก็จะมีผู้มีหลายคน
1: สารสารใครก็มีฝ่า
0: แต่ถ้ามาดูใจที่ว่าพระป่าสารที่ตั้งสามเรื

0: และที่ปรากฏแต่ให้มาดูที่เดียวกันว่าคนที่ราคาเริ่มเจอจะหมดนะครับ 4,000 บาทถึง 7,000 บาทนะครับภาคการศึกษาแต่ต่อภาคเรียนสามหมื่นนะครับรวมค่าประกัน 2,000 บาทนะครับและค่าน้ำประปาเหลวมาดูหอพักแยกกันบ้างที่เขาแยกออกมานะครับราคา 2,000 บาทยังไม่รวมค่าแรงค่าไฟแต่ถ้ารวมค่าประกัน 1,000 บาทนะครับก็สำหรับคณะแพทย์ศาสตร์นะครับชั้นปีที่4ขึ้นไปนะครับและพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3ขึ้นไปเนี่ยคณะมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างนี้ก็เลยนะครับมาดูกันนะครับต่อมาครับที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับ
1: ศิลปากรเป็นยังไงบ้าง
0: ศิลปากรหอพักครับ

0: จะไม่ใช่จะใช้ชีวิตให้ตัวเองเป็นแบบที่ทรงเป็นแบบขึ้นไปนะครับเป็นภาพประจันของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็ถามรายละเอียดก็ต้องดูนะครับว่าแต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันนะโอ๊ค
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าโอ๊คเป็นยังไงบ้าง
1: ของผมขอพาไปต่อคราวนี้ขอขึ้นเหนือไปแอวเหนือหน่อยนะเจ้าที่นี่เขาคือที่มีชื่อว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้า
2: ใช่
1: เขาก็จะมีหอพักทั้งหมด17อาคารก็จะมีหอชายหญิงหอนักศึกษาหอพื้นที่การจัดการของการศึกษาเนี่ยและหอพักนักศึกษาของนานาชาติ

0: ขายที่หอแบบหอแอร์หอแอร์ราคาจะอยู่เริ่มต้นที่ 8,600 บาทถึง 14,600 บาทต่อค่าการศึกษาหากได้ 2-4 คนรวมค่าน้ำทั้งหมดอะไรเรียบร้อยแล้วค่าน้ำค่าไฟเหมาจ่ายหมดล่วงหน้าแต่ถ้าใช้ไฟเต็มกว่านี้ก็ต้องจ่ายบาทนะครับ
1: ใช่ครับมาดูที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กันบ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับมีอยู่ทั้งหมด15อาคารนี่นะครับห้องพักธรรมดาครับ 3,000 ถึง 6,000 บาทต่อค่าการศึกษานะครับอะไรนี่ใหญ่นะครับเป็นรวมค่าน้ำค่าไฟเนาะนะครับต่อมาจากนั้น 4,000 ถึง 9,000 บาทต่อค่าการศึกษานะครับมาดูที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกันบ้างนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับโอ้โหมีทั้งหมด6โซนนะครับห้องพักธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ 2,000 ถึง 3,800 ต่อค่าการศึกษาต่อมาจากนี้อยู่ที่ 5,800 ถึง 13,900 บาทต่อค่าการศึกษานะครับยังไม่รวมค่าไฟอีกนะครับ 3.28 บาทต่อหน่วยนะครับหอพักนานาชาติไอ้หอพักนานาชาตินะครับหอพักธรรมดาอยู่ที่ 6,750 บาทต่อค่าการศึกษาห้องพักปรับอากาศนะครับอยู่ที่ 10,000 บาทต่อค่าการศึกษาไม่รวมค่าน้ำค่าไฟที่ 3.28 บาทต่อหน่วยนะครับส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏครับอันนี้เพิ่มเติมให้หน่อยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละพื้นที่นะครับทั่วทุกภูมิภาคนะครับก็จะอยู่ที่เหรียญเรียงประมาณเดือนละประมาณก็คิดเป็นหมื่น
0: เป็นหมื่น
1: ถ้าตกเป็นเดือนได้ตกกี่เดือนเดือนละพันกว่าบาท

ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงของทีมออนทัวร์วันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่หนึ่งที่นี้เนี่ยเป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สำคัญเลยก็คือว่าเป็นอันซีนอีกหนึ่งสถานที่ที่บอกเลยว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันและที่สำคัญผมก็ไม่เคยไปด้วยแต่ผมจะพาทุกคนไปถึงครับที่นี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ที่บอกเลยว่าเป็นที่สำหรับคนที่ชอบแบบว่าแบบไปเล่นน้ำตกอะไรกันต่างๆนานานะครับซึ่งที่นี่ก็คือน้ำตกสร้อยสวรรค์น้ำตกสร้อยสวรรค์นี้นะครับผมขออธิบายก่อนเลยว่าน้ำตกสร้อยสวรรค์นี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกแสงจันทร์กับน้ำตกนาโพเป็นน้ำตกที่มันมีขนาดใหญ่มากๆสูงถึง30 เมตรเกิดจากลำสร้อยและลำโซ่ไผ่นะครับไหลลงมาบรรจบกันจากสองด้านลักษณะคล้ายกับสร้อยคอแล้วไหลลงสู่แม่น้ำสงต่อไปกลายเป็นที่มาของชื่อว่าน้ำตกสร้อยสวรรค์น้ำตกสร้อยสวรรค์ครับเป็นน้ำตกที่มีความร่มรื่นมีความเขียวขจีของต้นฮิมาลัยระหว่างทางลงบันไดไปกับตัวน้ำตกซึ่งจะต้องเหมือนผ่านเส้นทางธรรมชาติมีไผ่ทึบโอบล้อมหนาแน่นลงไปก็จะเจอกับน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาลงมาในแอ่งน้ำด้านล่างเป็นจุดที่เด็กๆนะครับจะชอบมาเล่นน้ำกันมากๆมาเล่นกันบ่อยเพราะเป็นแอ่งน้ำตื้นเหมาะกับการมาเล่นในช่วงคลายร้อนมากๆที่สำคัญครับน้ำตกสร้อยสวรรค์ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนจะไปกันมากที่สุดคือช่วงฤดูฝนและลากยาวไปจนถึงฤดูหนาวเป็นช่วงที่ฤดูน้ำหลากอากาศก็เย็นสบายเดินเล่นได้สบายใจชมธรรมชาติได้เพลินสบายสบายมากๆซึ่งการไปเที่ยวนี้นะครับโดยเฉพาะน้ำตกสร้อยสวรรค์นี้นะครับก็จะต้องพาทุกคนกันไปกันหน่อยนะครับก็จะพาทุกคนกันไปนะครับเริ่มแรกนะครับจากที่ทำการของอุทยานแห่งชาติผาแต้มขับรถไปทางหลวงหมายเลข2112จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางบ้านนาโพกลางอีกประมาณ12 กิโลเมตรก็จะเจอกับทางแยกขาซึ่งทางแยกขาในนี้ก็จะไปทางบ้านหนองผือขับตามป้ายบอกทางไปน้ำตกสร้อยสวรรค์ไปอีก3 กิโลแล้วก็จะเจอกับบริเวณที่อยู่ใกล้ๆน้ำตกให้จอดรถอยู่ตรงนั้นครับและเดินเท้าเข้าไปราว500 เมตรผ่านเส้นทางธรรมชาติและบันไดก็จะถึงน้ำตกสร้อยสวรรค์ที่อยู่บ้านหนองผือตำบลนาโพกลางอำเภอสงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับโดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 4:30 น.หากจะต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรศัพท์ได้ที่045252581ครับวันนี้หมดเวลาของรายการทีมทอล์กแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขออนุญาตลาทุกคนไปแล้วเจอกันใหม่

0: สวัสดีครับพบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 กับผมชโลพรกัญญาครับเรามาพบกันในทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:02 ถึงเวลา 19:00 ก่อนเราไปรับฟังข่าวภาคค่ำนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ต่างๆนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะท่านผู้ฟังในสัปดาห์นี้ผมก็จะเน้นไปที่ข่าวต่างประเทศสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีการประชุมสุดยอดกันระหว่าง2ผู้นำชาติมหาอำนาจระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนซึ่งในการประชุมนะครับวันที่13 14 15ที่ผ่านมานะครับวันพุธพฤหัสศุกร์ก็ได้เห็นหัวข้อในการประชุมต่างๆการพูดคุยต่างๆทำไมเราต้องสนใจในการประชุมครั้งนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่านี่คือสองชาติมหาอำนาจที่สามารถกำหนดชะตาทางหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินเรื่องกฎระเบียบโลกระหว่างประเทศคือโลกอาจจะสงบสุขมากยิ่งขึ้นหรือโลกอาจจะวุ่นวายมากขึ้นนะครับการประชุมในครั้งนี้ระหว่างสองสุดยอดผู้นำจึงเป็นสิ่งที่เราควรจับตานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องการประชุมนั้นนะครับก็ทักทายท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะฟังอยู่ทางใดนะครับคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์หรือคลื่นต่างๆที่รับสัญญาณไปนะครับเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ฟังบริเวณแถบที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังรายการนะครับฝนตกหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับฝนตกทุกวันนะครับหรือบางวันไม่ตกก็มีเมฆเวลาตอนบ่ายนะครับผมอ่านพยากรณ์อากาศเขาก็บอกว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันศุกร์นะครับวันที่15พฤษภาคมนะครับและในช่วงกลางสัปดาห์ก็ยังมีพระราชพิธีพุทธมงคลจรดพระนางคำแรกนาขวัญซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกมีการเติบโตของพืชพันธุ์ธัญพืชต่างๆนะครับแต่ละพื้นที่ก็มีฝนตกชุกผมอ่านพยากรณ์อากาศผมก็เจอนะครับบางพื้นที่ฝน 60% บางพื้นที่ฝน 70% ท่านใดที่ต้องออกเรือไปนะครับไปประกอบอาชีพของตนเองนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองนะครับถ้าเกิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุตรงนี้ก็ดูพยากรณ์อากาศติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับดูฟ้าดูฝนในช่วงเวลานี้เพราะอย่างไรก็ตามความปลอดภัยในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับทักทายกันนะทักทายกันพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะอยู่บนเขาอยู่บนห้วยอยู่ตรงลำห้วยนะครับอยู่ชายทะเลอยู่ในเมืองอยู่ในป่าใดๆก็ตามเราทั้งสิ้นล้วนเป็นพี่น้องกันนะครับในรายการ Thailand แดนสยามขอไปผิดรายการท่านผู้ฟังรายการอันนี้ต้องเป็นรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับเพราะว่าผมทำอยู่2รายการบางทีก็มีพูดสลับกันบ้างนะครับวันนี้ทำรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ก็เป็นรายการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าท่านผู้ฟังจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยแหละฟังรายการของผมฟังข่าวของผมนี่นะท่านผู้ฟังอันนี้เราไปเข้าสู่เนื้อหาของการประชุมสุดยอดผู้นำของโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงนะครับที่เกิดขึ้นวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เดินทางมาที่ประเทศจีนนะครับมาเยือนกรุงปักกิ่งนะครับโดยการเยือนในครั้งนี้เป็นการพบปะของสองผู้นำระดับโลกนะครับและถือว่าเป็นการรวมตัวของผู้นำแห่งวงการเทคโนโลยีและภาคธุรกิจสหรัฐอีกด้วยที่ได้ไปเยือน กรุงปักกิ่งในครั้งนี้นะครับเพราะว่าคนที่ไปเยือนจากอเมริกาคันตุกะจากอเมริกานะครับไม่ใช่แค่ประธานาธิบดีอย่างเดียวแต่เป็นผู้นำจากภาคธุรกิจหลายๆส่วนนะครับทาง Tesla Elon Musk อะไรก็ไปนะครับหรือว่า CEO ของ Apple นะครับ Apple ก็คือ CEO บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่เราใช้สมาร์ทโฟนเราใช้แล็ปท็อปกันนะครับก็เป็น CEO ของ Apple แล้วก็บริษัทหลายๆบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐนะครับก็ร่วมเดินทางในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยภาพรวมของการประชุมที่กรุงปักกิ่งนั้นนะครับการเยือนของโดนัลด์ทรัมป์นับเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอยู่ในตำแหน่งในรอบเกือบทศวรรษนะครับเพราะว่าการเยือนในรอบล่าสุดนะท่านฟังก็คือตั้งแต่ยุคสมัยของบารักโอบามาเราจะเห็นรูปบารักโอบามาแล้วก็มีภาพพื้นหลังเป็นกำแพงเมืองจีนนะครับนั่นก็คือการเยือนประเทศจีนนะครับของทางผู้นำสหรัฐซึ่งย้อนกลับไปตั้งแต่สหรัฐยังเป็นเดโมแครตอยู่นะครับซึ่งตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นรีพับลิกันแล้วทางประเทศจีนก็ได้ต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างยิ่งใหญ่ที่มหาศาลาประชาชนนะครับมีพิธีเปิดที่ประกอบด้วยกองเกียรติยศมีขบวนขี่การมีเด็กๆจำนวนมากที่เบิกธงและให้ดอกไม้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังสังเกตอาจจะฟังข่าวในพระราชสำนักก็ได้ท่านผู้ฟังมหาศาลาประชาชนนี้คือมหาศาลาที่ทางประเทศจีนนะครับไว้ต้อนรับราชอาคันตุกะนะครับแขกบ้านแขกเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในหลวงของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวตอนเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศจีนนะครับก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่มหาศาลาประชาชนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้พบปะกับผู้นำสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็มีพระราชปฏิสัมพันธ์กับบรรดาราษฎรทั้งคนไทยคนจีนนะครับที่อยู่บริเวณที่มาถวายการต้อนรับนะครับนี่คือมหาศาลาประชาชนซึ่งเป็นมหาศาลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของการทูตนะท่านผู้ฟังโดยการเจรจานะครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงก็ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่มีความเป็นมิตรไมตรีต่อกันผมอ่านเนื้อหาของข่าวนะครับที่เขาเขียนเนื้อหาเป็นบางทีเป็นลักษณะของคำพูดระหว่างกันผมก็ดูโอ้ยมีความกระหนุงกระหนิงมีความอ่อนโยนอ่อนไหวอ่อนช้อยกันเหลือเกินนะครับลักษณะของคำพูดการชื่นชมการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งตอนแรกที่ผมคาดการไว้ผมคิดว่าการประชุมในครั้งนี้จะดุเดือดกว่านี้นะครับจะดุเดือดกว่านี้ซึ่งในการประชุมก็มีแง่มุมนั้นบ้างแต่ว่าไม่มากนะครับแต่ว่าเป็นแง่มุมในลักษณะของการให้เกียรติกันเสียมากกว่าเป็นบรรยากาศลักษณะของสันมิตรพี่น้องผมดูก็หลังจากการประชุมในครั้งนี้เรื่องต่างๆในโลกน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังลองฟังเนื้อหาที่ผมนำเสนอสำหรับข่าวการประชุมครั้งนี้นะครับสีจิ้นผิงนะครับก็ได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่าง2เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอเมริกานั้นเป็นอันดับ1ส่วนจีนเป็นอันดับ2นะครับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั้งโลกครับโดยระบุว่าเมื่อเราร่วมมือกันทั้ง2ฝ่ายได้ประโยชน์แต่เมื่อเราเผชิญหน้ากันทั้ง2ฝ่ายเสียหายเหมือนเสือกัดกันนะท่านผู้ฟังต่างฝ่ายต่างมีพละกำลังนะครับแต่ว่าเมื่อเผชิญหน้ากันเมื่อปะทะกันเมื่อกัดกันย่อมเสียหายมากกว่าได้ประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วนะครับสีจิ้นผิงย้ำว่าเราควรเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่คู่แข่งทั้งยังเรียกร้องให้ประเทศมหาอำนาจหาหนทางที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันด้วยดีในยุคใหม่อีกด้วยจากนั้นผู้นำทั้งสองก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางยูเครนและคาบสมุทรเกาหลีทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ได้ชื่นชมการต้อนรับและเรียกสีจิ้นผิงว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่พร้อมกล่าวว่าบางคนไม่ชอบที่ผมพูดแบบนี้แต่ผมจะพูดอยู่ดีนะครับโดนัลด์ทรัมป์เขาขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่พูดตามใจตัวเองเลยนะครับถ้าเกิดเราไปเห็นใน โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยแพลตฟอร์มชุดโซเชียลของทรัมป์เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเขาเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็จะพิมพ์ลงไปโดยทันทีเหมือนวัยรุ่นเจนซีเลยนะคิดอะไรแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับอย่างนั้นทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ก็ยอมรับว่ามีความยากลำบากในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับแต่ก็แสดงความหวังถึงอนาคตที่ยอดเยี่ยมและหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐนั้นจะดีกว่าที่เคยเป็นมานะครับจากนั้นเป็นประเด็นในเรื่องของการค้าและภาษีศุลกากรนะครับสำหรับเรื่องนี้ทางสีจิ้นผิงก็ได้ระบุว่ามีการเจรจาระหว่างทีมเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐและจีนซึ่งได้ผลลัพธ์โดยรวมไปทางเชิงบวกนะครับมีการเจรจาที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาข้อตกลงสงบศึกการค้าที่โดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงทำไว้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและสร้างกลไกสนับสนุนการค้าและการลงทุนในอนาคตในข้อตกลงสงบศึกเดือนตุลาคมโดนัลด์ทรัมป์ระงับภาษีศุลกากรระดับ3หลักต่อสินค้าจีนและทางสีจิ้นผิงนั้นก็ได้ถอยจากการจำกัดการส่งออกแร่หายากที่สำคัญต่อการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและอาวุธอีกด้วยในเรื่องแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธนะครับเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆในความขัดแย้งในการช่วงชิงการเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับแร่เอิร์ธถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของสมการนี้นะครับเราก็ต้องดูต่อไปว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าในข้อตกลงในครั้งนี้นะครับก็ดูว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าแร่เอิร์ธนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้ารถยนต์กังหันลมกังหันไฟฟ้ารวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ในอนาคตนะครับพวกลำแสงเลเซอร์หรือแม้กระทั่งดาวเทียมในการตรวจจับพิกัดต่างๆก็ใช้แร่เอิร์ธเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกันสหรัฐและจีนกำลังพิจารณากรอบข้อตกลงที่แต่ละประเทศจะระบุสินค้ามูลค่าราว 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สามารถผ่อนคลายภาษีศุลกากรได้โดยไม่กระทบความมั่นคงของชาติสหรัฐต้องการขายเครื่องบินโบอิ้งสินค้าเกษตรและพลังงานให้จีนเพื่อลดการขาดดุลการค้าท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้จีนก็ได้ซื้อเครื่องบินโบอิ้งจากสหรัฐไปแล้วนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเป็นจำนวนหลายร้อยลำเลยนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับถึงการค้าขายระหว่างกันเมื่อแต่ละประเทศทั้งสองประเทศมีการค้าขายระหว่างกันก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากท่านผู้ฟังได้ฟังที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ฟังก็จะได้ยินคำว่าการขาดดุลการค้าหรือแม้แต่เวลาเราฟังนโยบายนะครับการขาดดุลการค้าประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศนี้ประเทศนี้ขาดดุลการค้ากับประเทศไทยเราอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่วันนี้ผมนำคำศัพท์ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของเศรษฐกิจมาอธิบายระหว่างบรรทัดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหน่อยว่าการขาดดุลการค้านั้นหมายถึงอะไรนะครับการขาดดุลการค้าก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงของการขาดดุลการค้าที่จะเกิดขึ้นเมื่อมูลค่ารวมของสินค้าและบริการจากต่างประเทศที่ประเทศหนึ่งซื้อมากกว่ามูลค่ารวมของสินค้าและบริการที่ขายให้กับประเทศอื่นนะครับหรือว่าพูดภาษาที่ง่ายๆกว่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนะท่านผู้ฟังอย่างเช่นมีประเทศหนึ่งเรียกว่าเป็นประเทศข้าวที่อุดมไปด้วยข้าวนะครับมีสินค้าหลักของประเทศคือข้าวส่วนอีกประเทศหนึ่งที่ค้าขายกับประเทศข้าวนะครับเป็นประเทศที่มีผลผลิตหลักเป็นผักนะครับใน1เดือนนั้นประเทศข้าวส่งออกข้าว 10,000 ดอลลาร์ไปยังประเทศผักนะครับแต่นำเข้าผัก 20,000 ดอลลาร์จากประเทศผักการคำนวณง่ายๆนี้นะครับก็จะสามารถบอกได้ว่าดุลการค้าของประเทศข้าวนั้นขาดดุล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐเพราะจ่ายไปมากกว่ารับนะครับแต่ในการคำนวณจริงๆนะท่านผู้ฟังที่ผมได้มองการวิเคราะห์นะครับก็มีหลายๆท่านก็วิเคราะห์ว่าจริงๆเราเปรียบเทียบบรรยัติยางแบบนี้แบบตรงๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะจริงๆเราต้องดูเรื่องของการย้ายทุนต่างๆการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆนะครับรวมถึงความสัมพันธ์ของประเทศนั้นๆบางทีเราไม่สามารถที่จะคำนวณแค่มูลค่าของการขาดดุลการค้าเ ียงอย่างเดียวได้นะครับอย่างเช่นประเทศอเมริกานะครับเมื่อปีที่แล้วที่ขึ้นกำแพงภาษีแต่ละประเทศก็โดนกำแพงภาษีไปกันทั่วหน้านะครับซึ่งตรงนี้นักวิเคราะห์เขาก็บอกอย่างที่ผมได้ว่าไปนะครับว่าจริงๆแล้วการขาดดุลการค้านั้นมีรายละเอียดที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นเราไม่สามารถพูดได้ว่าแค่การขาดดุลการค้าแค่นี้นะครับถือว่าเป็นประเทศนี้ขาดกำไรไม่ได้กำไรขาดทุนจากประเทศนี้แล้วนะครับก็ต้องดูกันต่อไปอันนี้ผมอธิบายเป็นคำพูดง่ายๆนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสำหรับคำว่าการขาดดุลการค้านั้นหมายถึงอะไรนะครับเรากลับมาที่ประเด็นการค้าและภาษีศุลกากรนะครับในการประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงซึ่งจีนนั้นก็ต้องการให้สหรัฐผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกอุปกรณ์ผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นผู้นำทั้งสองยังควรขยายความร่วมมือด้านการค้าและการเกษตรและคาดว่าจะหารือเรื่องเวทีสนับสนุนการค้าการลงทุนร่วมกันรวมถึงมีการพูดคุยประเด็น AI อีกด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของประเด็นไต้หวันท่านผู้ฟังไต้หวันเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียและอยู่ใกล้ประเทศจีนมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นข่าวนะครับว่าประเทศจีนซ้อมรบใกล้กับเกาะไต้หวันก็ทำให้ไต้หวันนั้นเดือดดาลมากซ้อมรบใกล้เกาะไต้หวันครั้งไหนนะครับไต้หวันก็จะออกมาในลักษณะแข็งกร้าวมากๆนะครับด้วยประเด็นนี้นะครับทางสีจิ้นผิงก็บอกโดนัลด์ทรัมป์ว่าสำหรับประเด็นไต้หวันนั้นเป็นประเด็นที่มีความสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนนะครับและหากมีการบริหารจัดการสถานการณ์นี้ที่ผิดพลาดสองชาติก็จะเกิดการปะทะกันและผลักความสัมพันธ์ทั้งหมดให้เข้าสู่สถานการณ์ที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับคือจีนเขาก็ขีดเส้นชัดเจนว่าสำหรับประเด็นเรื่องเกาะไต้หวันถึงแม้ว่าจะมีการซื้อขายอาวุธกับทางสหรัฐอเมริกาก็ตามแต่ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆแล้วสหรัฐอยากเข้ามายุ่งในเรื่องไต้หวันกับจีนไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ว่าจะเป็นการเกิดที่ไปในทางที่ไม่ดีแน่นอนนะครับอันนี้เราก็ต้องดูกันเพราะว่าจีนเขาขีดเส้นท่ามกลางการพูดคุยที่ชื่นมื่นมีบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสเป็นมิตรนะครับแต่ไต้หวันจีนเขาใช้ปากกาตัวแดงๆขีดเส้นใต้หรือว่าเรื่องนี้ห้ามยุ่งนะครับนอกจากนั้นในเรื่องไต้หวันจีนก็ยังคัดค้านการขายอาวุธของสหรัฐให้ไต้หวันอีกด้วยนะครับที่ยังรอการอนุมัติจากทรัมป์ซึ่งในการอนุมัติครั้งล่าสุดนั้นจะมีเป็นจำนวนเงินประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็จีนก็ต้องการให้สหรัฐชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนเอกราชของไต้หวันนะครับโดนัลด์ทรัมป์ในประเด็นนี้ก็ออกลูกทุกแทงหน่อยก็คือไม่ได้ตอบนักข่าวนะท่านผู้ฟังว่าจะตอบเรื่องประเด็นไต้หวันแต่อย่างไรนะครับระหว่างที่นักข่าวเขาสัมภาษณ์นี้นะครับก็มีการประชุมทางโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงก็ได้มีการปรึกษาหารือนะครับไปดูหอฟ้าเทียนฐานซึ่งหอฟ้าเทียนฐานนี้เป็นมรดกโลกยูเนสโกอีกด้วยเขาก็มีการถอดรหัสการเยือนหอฟ้าเทียนฐานเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าหอฟ้าเทียนฐานนั้นเป็นหอทางประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการปกครองของจีนนะครับเขาก็มีการถอดนัยยะกันว่าการที่จีนพาโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนหอฟ้าเทียนฐานนั้นมีนัยยะทางการเมืองหรือว่าทางการทูตอย่างไรหรือไม่ผมก็ไปเจอวิเคราะห์ที่น่าสนใจเขาก็วิเคราะห์ว่าการไปเยือนหอฟ้าเทียนฐานซึ่งเป็นหอสักการะนั้นนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Temple of Heaven ก็คือหอแห่งสวรรค์วัดแห่งสวรรค์เลยอย่างนั้นทั้งสองผู้นำก็ได้เดินชมความงดงามของหอสักการะฟ้าเทียนฐานนะครับทั้งผู้นำทั้งสองก็ได้ยืนเคียงคู่กันภายในหอสักการะฟ้าเทียนฐานซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามและสำคัญอย่างยิ่งของประเทศจีนทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้หันมาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวด้วยท่าทีที่เป็นมิตรว่าการเจรจาเป็นไปอย่างดีเยี่ยมพร้อมกับเอ่ยปากหยอดคำหวานชื่นชมสถานที่แห่งนี้อีกด้วยว่า สถานที่แห่งนี้ยอดเยี่ยมมากเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆประเทศจีนมีความสวยงามอย่างมากซึ่งเมื่อเราพิจารณาถึงภูมิหลังของสถานที่แห่งนี้นะครับหอฟ้าสักการะเทียนฐานนั้นเป็นสถานที่ที่มีความกว้างครอบคลุมกว่า 1,600 ไร่และมีความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนานนะครับเพราะว่ามีอายุย้อนหลังไปมากกว่า600ปีในทีเดียวในอดีตนั้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือบริเวณที่จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่ออธิษฐานขอพรต่อสวนสวรรค์ให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นมีความอุดมสมบูรณ์การเพาะปลูกในปีนั้นๆเป็นไปด้วยดีไร้ซึ่งภัยพิบัตินะครับอีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจความชอบธรรมในการปกครองของจักรพรรดิจีนโบราณนะครับตามคติความเชื่อเรื่องโอรสสวรรค์อีกด้วยจึงทำให้นักวิเคราะห์เขาก็เชื่อมั่นว่าการมาเยือนในที่แห่งนี้นะครับมีเนื้อหาสาระที่มากกว่าเรื่องประวัติศาสตร์หรือพิธีการต้อนรับที่ธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับเขาก็วิเคราะห์กันว่าการมาเยือนที่แห่งนี้นะครับสะท้อนถึงในเรื่องความหวังของการเจรจาทางการค้านะครับที่เปรียบเสมือนความพยายามที่จะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง2ประเทศนะครับในเรื่องของการค้าออกดอกออกผลที่ดีอีกครั้งนะครับหลังจากที่ต้องเผชิญกับสภาวะชะงักงันและสงครามภาษีมาอย่างยาวนานเขาก็วิเคราะห์ไปได้นะในเมื่อหอฟ้าเทียนฐานนี้เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของจักรพรรดิในประวัติศาสตร์นะครับการมาเยือนครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนการที่ทั้งสองผู้นำชาติมหาอำนาจได้มาร่วมสัญญาประชาคมบางอย่างกันว่าเราจะร่วมมือเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างกันนะครับการส่งสัญญาณเชิงอารยธรรมเช่นนี้ก็บอกว่าจีนไม่ได้มองความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องของผลประโยชน์หรือข้อตกลงระยะสั้นแบบฉาบฉวยแต่ควรจะมองและทำความเข้าใจร่วมกันภายใต้กรอบประวัติศาสตร์อันยาวนานและระเบียบโลกในระยะยาวอีกด้วยในตรงนี้นะครับก็มีการพูดคุยในหลายๆประเด็นอีกด้วยนะครับทั้งในเรื่องของอิหร่านว่าเป็นอย่างไรซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศก็มีความเห็นเป็นไปในลักษณะเดียวกันว่าเรื่องอิหร่านนั้นควรที่จะไม่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซเพราะเดือดร้อนทั่วหน้ากันทั้งโลกนะครับทั้งจีนทั้งสหรัฐอเมริกาแต่สหรัฐอเมริกาจะบอกว่าเขาเดือดร้อนก็ยังไงอยู่พวกเขาก็เป็นคนไปเริ่มอิหร่านเองนะครับก็เป็นเช่นนั้นนะครับทั้งนี้ผู้นำจีนก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจีนไม่ได้เตรียมที่จะให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่เตหะรานแต่อย่างใดนะครับตรงนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันแล้วก็เป็นไปในลักษณะที่มีความเห็นไปในทางเดียวกันนะครับอันนี้เรามาที่เรื่องของคณะผู้บริหารธุรกิจของสหรัฐในการพบกับสีจิ้นผิงกันบ้างนะครับที่ผมได้พูดไปในเบื้องต้นก็คือมีคุณอีลอนมัสก์มีคุณคิมคุกผมนึกชื่ออยู่ตอนแรกผมนึกชื่อไม่ออกคุณคิมคุกก็คือ CEO ของ Apple นะครับคุณเคลลี่ฮอตเบิร์กนะครับซึ่งเป็น CEO ของ Boeing และคุณเจนเซนหวงเป็น CEO ของ Nvidia บริษัทผลิตชิปนั่นเองคณะผู้แทนนะครับก็ยังได้เจรจานะครับกับทางสีจิ้นผิงนะครับในครั้งนี้โดยทางสีจิ้นผิงนะครับเขาก็ได้เสนอให้สองชาติมหาอำนาจเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารนะครับสื่อสารผ่านช่องทางการทูตและทางทหารให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับรวมทั้งก็ยังมีการพูดคุยกับนักธุรกิจนะครับภาคธุรกิจอเมริกันซึ่งมีกว่า10รายเลยถ้าเกิดเราไล่เรียงดูรายชื่อเราจะเห็นว่าโอ้เป็นระดับตัวท็อปๆของนักธุรกิจไม่ใช่แค่สหรัฐนะครับแต่ว่าเป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อโลกเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นทิมคุกอย่างนี้ทิมคุกเป็น CEO ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งต่อจากสตีฟจ็อบส์นะครับบริษัท Apple ก็เป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์การใช้โทรศัพท์มือถือของเราไปจริงๆนะครับเพราะว่าคำว่าสมาร์ทโฟนมาจากบริษัท Apple นี่แหละท่านผู้ฟังเดิมทีเรายังใช้โทรศัพท์แค่โทรแค่เล่นเกมอย่างเดียวส่ง SMS อย่างเดียวนะครับแต่เมื่อสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นนำโดยบริษัท Apple นะครับโทรศัพท์ ก็เป็นมากกว่าสิ่งที่ใช้แค่โทรหรือว่าส่ง SMS อย่างเดียวนะครับนี่ก็ผมกำลังพยายามพูดว่านี่คืออิทธิพลนะครับที่บริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาส่งผลกระทบต่อทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจอย่างไรหรือแม้กระทั่งการที่ใช้ฐานการผลิตในประเทศต่างๆนะครับในทวีปเอเชียซึ่งมีค่าแรงที่ถูกกว่าในยุโรปหรือในทวีปอื่นๆอยู่แล้วนะครับบริษัทเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสายพานการผลิตนะครับที่ทำให้เกิดการจ้างงานในทั่วทุกภูมิภาคทั่วทุกมุมหนแห่งของโลกเช่นเดียวกันนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก็ได้เปิดเผยในการหารือครั้งนี้ว่าทางโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงนั้นได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยมุ่งเน้นไปที่การขยายโอกาสให้ธุรกิจจากสหรัฐนั้นสามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคในจีนได้มากขึ้นขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้จีนเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของอเมริกาเพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นกันนอกจากนั้นนะครับนอกจากประเด็นทางเศรษฐกิจแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังได้ย้ำถึงความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลปักกิ่งใน2ประเด็นหลักคือ 1. การขอความร่วมมือให้จีนเดินหน้าปราบปรามการลักลอบส่งออกยาเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐนะครับและอย่างที่2ก็คือการเร่งเพิ่มยอดการนำเข้าสินค้าเกษตรจากอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับโดยในวันที่15พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโดนัลด์ทรัมป์ในประเทศจีนนะครับทั้งสองประธานาธิบดีนี้ก็ยังได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอีกด้วยนะครับก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเสร็จสิ้นภารกิจในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการแล้วก็ออกจากกรุงปักกิ่งด้วยเครื่องบินประจำตำแหน่งนะครับในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้นะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ใหม่ในการประชุมนะครับหลายๆเทปหลายๆรายการหรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังฟังบทวิเคราะห์จากผู้สื่อข่าวจากนักข่าวจากนักวิเคราะห์ทางด้านต่างประเทศต่างๆเขาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้จีนกับอเมริกามีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ค่อนข้างตึงเครียดในหลายๆประเด็นนะครับเพราะว่าเป็นคู่แข่งที่ต้องแข่งขันกันโดยตรงอีกประเทศหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งอีกประเทศหนึ่งเป็นผู้ท้าชิงอันดับสองนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเมื่อประเทศมหาอำนาจนั้นนะครับต้องแย่งชิงความเป็นหนึ่งและต้องรักษาความเป็นหนึ่งของตนเองอยู่ดีนะครับแต่การประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้บรรยากาศของโลกนั้นผ่อนคลายต่อจากนี้ผมมองว่าต้องดูท่าทีสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะเป็นไปในทิศทางอย่างไรนะครับจะเป็นไปในทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นหรือไม่นะครับเพราะว่าสงครามในตะวันออกกลางนั้นก็ส่งผลสู่เรื่องของราคาพลังงานของไทยเหมือนกันราคาสินค้าของไทยเหมือนกันซึ่งไทยเราก็ได้ออกมาตรการต่างๆในการรับมือแต่ณประเด็นหลักๆก็คือการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันรวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าราคาพลังงานต่างๆนะครับปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือปัจจัยที่เราควบคุมไปได้ก็คือปัจจัยของสงครามในตะวันออกกลางที่เรานำเข้าน้ำมันนะครับก่อนหน้านี้เราก็จะต้องลำบากนะครับแต่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและสงครามก็อาจที่จะเป็นไปในทิศทางที่ไปสู่การเจรจาได้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จับตาดูกันนะครับที่ผมยกข่าวสารต่างประเทศนะครับผมก็พยายามที่จะนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลนะครับว่าประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับและเมื่อการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งนะครับมีผลออกมาในแบบนี้นะครับก็ทำให้เราก็ค่อนข้างที่จะเบาใจและก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโลกจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้เราไปที่ไต้หวันกันบ้างนะครับเพราะว่าหลังจากการพูดคุยที่กระหนุงกระหนิงกันมีความสนิทชิดเชื้อกันนะครับมีประเด็นเดียวที่จีนไม่ยอมก็คือเรื่องไต้หวันนะครับทางรัฐบาลไต้หวันก็ได้ออกมานะครับโดยทางคุณหลินเจียหลงซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันก็ได้ออกแถลงการณ์ในการขอบคุณสหรัฐที่แสดงจุดยืนสนับสนุนในสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมยืนยันอีกด้วยว่าสหรัฐไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางนโยบายต่างประเทศต่อไต้หวันนะครับ นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันก็ได้ระบุเพิ่มเติมว่ากองทัพจีนนั้นยังคงปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวันเพื่อคุกคามและข่มขู่ซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลปักกิ่งคือความเสี่ยงหลักต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคครับแถลงการดังกล่าวนะครับก็เป็นแถลงการในวันที่2นะครับเมื่อการประชุมเข้าสู่วันที่14พฤษภาคมนะครับทางไต้หวันเขาก็ได้ออกแถลงการมาว่าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เราก็ต้องจับตาดูเรื่องไต้หวันจริงๆเรื่องไต้หวันเป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะจริงๆถ้าเกิดเรามองย้อนไปเวลาเราจะหาสาเหตุของความขัดแย้งของแต่ละประเทศหรือของแต่ละกลุ่มของแต่ละภูมิภาคเราต้องย้อนไปดูประวัติศาสตร์เท่านั้นว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรในเรื่องไต้หวันเดิมทีไต้หวันนั้นเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะที่มีไม่ได้มีการปกครองที่แข็งกร้าวมากนักนะครับแต่ว่าเมื่อจีนนะครับเมื่อจีนเขามีการรบพุ่งกันในยุคของคอมมิวนิสต์ชิงอำนาจกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตงนะครับแล้วก็กองทัพของเจียงไคเชกนะครับผลของการสู้รบนั้นเจียงไคเชกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็ถอยร่นจากแผ่นดินใหญ่ประเทศจีนมาสู่เกาะไต้หวันนะครับเจียงไคเชกจึงมาปกครองเกาะไต้หวันแทนนะครับและตั้งแต่นั้นมาก็มีความระหองระแหงกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าลักษณะของความระหองระแหงนั้นก็อยู่ที่รัฐบาลบนเกาะไต้หวันด้วยท่านผู้ฟังว่ามีความสนิทชิดเชื้อกับทางรัฐบาลปักกิ่งแนบแน่นเพียงใดนะครับแต่ว่ารัฐบาลไต้หวันในปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ไปทางจีนนะครับซึ่งปัญหานี้ก็เป็นประเด็นปัญหาเดียวกันเหมือนเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าเดิมทีก่อนที่ยูเครนเขาจะมีรัฐบาลเป็นรัฐบาลในปัจจุบันนะครับที่มีประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับก่อนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นรัฐบาลยูเครนเป็นรัฐบาลที่มีความโน้มเอียงไปทางรัฐบาลรัสเซียนะครับแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลวิธีคิดของรัฐบาลวิธีคิดในเรื่องของมาเป็นฟูมในเรื่องของสันติภาพเมื่อยูเครนต้องการที่จะเข้าร่วมนาโต้จึงเป็นชนวนสงครามนะครับในที่เกิดความขัดแย้งเกิดสงครามระหว่างกันตรงนี้ผมไม่ได้ต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าใครถูกใครผิดนะครับอันนี้ให้ท่านผู้ฟังลองฟังข้อมูลจากหลายๆด้านนะครับผมเพียงเล่าที่มาที่ไปของแต่ละเหตุการณ์ของแต่ละสงครามว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากๆและเราก็พูดแบบเข้าข้างใดเข้าข้างหนึ่งไม่ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เล่านะครับสิ่งที่ผมนำมาเล่าในช่วงนี้นะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวขออีกสักหน่อยแล้วกันท่านผู้ฟังเพราะว่าในช่วงหน้าผมจะพูดเรื่องฟุตบอลโลกเอาให้บรรยากาศมีความผ่อนคลายขึ้นหน่อยท่านผู้ฟังในเรื่องบอลโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการประชุมครม.นะครับทางครม.คณะรัฐมนตรีเขาก็ได้เคาะแผนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ดูซิว่าปีนี้เราจะได้ดูบอลโลกหรือไม่นะครับเพราะว่าแต่ละปีแต่ละครั้งเหมือนทำไมมันยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีเขาก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าอย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนชาวไทยต้องดูได้ดูบอลโลกแน่นอนนะครับโดยมีหน่วยงานหลักๆที่ดูแลในเรื่องของการที่จะนำลิขสิทธิ์บอลโลกนะครับมาให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสได้ดูบอลโลกนะครับโดยเขาก็แบ่งเป็น7หน่วยงานหลักๆก็คือหน่วยงานที่1กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการการถ่ายทอดสดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยตรงนี้ก็จะประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกสทช.นั่นเองและประสานงานกับภาคเอกชนในส่วนของค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดและค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลิขสิทธิ์รวมถึงผ่อนปรนระเบียบต่างๆมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบด้านเทคนิคการรับส่งสัญญาณและมาตรการป้องกันและการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับมอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบร่างสัญญาและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อให้การลงนามในสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องตามระเบียบมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลตลอดช่วงการแข่งขันนะครับมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและการประสานงานกับต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับทั้งยังได้มีการประสานงานกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะครับและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนเพื่อขอสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงสัญญาณจากต่างประเทศมายังประเทศไทยนะครับในการแบ่งงานกันครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับว่าเพื่อให้ไทยเนี่ยคนไทยได้ดูฟุตบอลโลกอย่างแน่นอนอันนี้ผมก็นำข้อมูลมาเสริมอีกนิดหน่อยนะครับผมลองเปรียบเทียบกันระหว่างบอลโลกปีนี้ผมขออนุญาตพูดปีฟุตบอลโลกเป็นปีคริสต์ศักราชแล้วกันท่านฟังเพื่อการง่ายต่อความจำนะครับฟุตบอลโลกในปีนี้ถือว่าเป็นปี2026แต่ในปี2022นะครับผมนำข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าได้มีการขอสนับสนุนซื้อลิขสิทธิ์โดยใช้วงเงิน 1,200 ล้านบาทนะครับซึ่งทางกสทช.ก็ได้อนุมัติงบช่วยถึง600ล้านบาทนะครับและขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนก็ช่วยอีก600ล้านบาทแต่ในครั้งนี้ทางครม.นะครับเขาก็บอกว่าจะไม่ใช้งบกลางในการที่จะใช้งบในการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้เราก็ต้องดูกันว่างบจะมาจากภาคเอกชนหรือว่าจะมาจากตรงไหนอย่างไรนะครับในตรงนี้เราก็ติดตามนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็เป็นแฟนฟุตบอลนะชอบดูฟุตบอลเพราะว่าฟุตบอลโลกนอกจากจะเป็นเรื่องของการเตะบอลแล้วยังเป็นเทศกาลที่มีสีสันมากมายมีผู้คนที่ให้ความสนใจมากมายแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ดูบอลท่านผู้ฟังก็ยังตื่นตาตื่นใจบางทีเราเห็นโฆษณานะเราเห็นโฆษณามีเทรนด์โฆษณาต่างๆก็จะมีความสนุกสนานรวมถึงการแต่งกายต่างๆสวมชุดต่างๆสมมติเราเชียร์นะครับเราเชียร์ทีมชาตินี้เราก็อาจจะแต่งเติมใบหน้านะครับให้เป็นสีของชนชาติประเทศนั้นซึ่งเราก็จะเห็นสีสันลักษณะนี้ในการเชียร์บอลโลกนะครับซึ่งในการเชียร์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ก็มีการขยายสู่แพลตฟอร์มใหม่ๆอย่างเช่น YouTube อีกด้วยอันนี้ลองจับตาดูว่าการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับ YouTube จะเข้ามามีบทบาทอย่างไรอันนี้ผมนำข่าวจากทาง FIFA มานะครับซึ่ง FIFA เขาก็ขยายนะครับลักษณะของแพลตฟอร์มในลิขสิทธิ์ออกไปอีกด้วยเพราะว่าในปัจจุบันนั้นคนก็ดูเวลาเราดูแพลตฟอร์มเราดูฟุตบอลเราก็ดูในแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่เขาก็จะจัดฉายฟุตบอลบางทีเราไม่ได้ดูในทีวีเพียงอย่างเดียวและจอใหญ่เพียงเดียวเราดูในสมาร์ทโฟนดูในโทรศัพท์ของเรานะครับบางทีก็ง่ายก็มีความสบายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามดูท่านผู้ฟังว่าตรงนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องฟุตบอลโลกกับผมในฐานะคนรักฟุตบอลในช่วงที่2ของรายการนะผมอุทิศเวลาให้เรื่องฟุตบอลโลกเต็มๆเลยท่านผู้ฟังก็จะพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับว่าฟุตบอลโลกปีนี้แบ่งทีมกันอย่างไรมีทีมไหนบ้างมีกฎอะไรที่เพิ่มเข้ามาใหม่ๆบ้างนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ตสักครู่แล้วกลับมาครับ
1: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: ซึ่งเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงิน ระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อกลับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: พี่คะพี่นี่บอกว่าแค่ลง10 บาทก็ได้แล้ว
4: เฮ้ยจะกดแล้วนะ
3: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่10 ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอ
3: แต่เล่นเป็นนะ
4: กดกันด้วย
3: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆ
4: อย่าเชื่ออ
3: ย่าโลด
4: ร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
3: เย็นนี้ที่ 92.5
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 กับผมชลธรปัญญาครับท่านผู้ฟังยังอยู่ที่เรื่องฟุตบอลโลกปีนี้ปี2026นะครับมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างท่านผู้ฟังฟุตบอลโลก2026นั้นนะครับเพิ่มทีมเข้ามาเป็น48ทีมนะครับเพิ่มทีมเข้ามาเป็น48ทีมและมีรอบน็อกเอาท์นะครับมีรอบน็อกเอาท์มีรอบ32ทีมสุดท้ายมี16ทีมสุดท้ายมี8ทีมสุดท้ายมี4ทีมสุดท้ายแล้วก็รอบ2ทีมสุดท้ายก็คือรอบชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับส่วนแต่ละกลุ่มนั้นเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มละ4ทีมอันนี้ในรอบแบ่งกลุ่มก่อนจะเข้ารอบ32ทีมรอบน็อกเอาท์นะครับก็เป็นเช่นนั้นนะครับโดยถ้าเกิดเราไปดูทำเนียบแชมป์ฟุตบอลโลกที่ผ่านมาประเทศที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกเยอะที่สุดก็คือบราซิลนะครับไม่รู้ท่านผู้ฟังปีนี้มีใครเชียร์บราซิลหรือเปล่าเพราะว่าบราซิลก็มีขึ้นชื่อว่าจัดจ้านด้านทักษะความสามารถเฉพาะตัวนะครับโดยได้แชมป์โลกไปทั้งหมด5สมัยด้วยกันนะครับโดยสมัยล่าสุดที่ได้แชมป์โลกไปก็คือปี2002ในปีนั้นท่านผู้ฟังถ้าเกิดคนดูบอลน่าจะจำกันได้3Rแนวรุกของบราซิลนะครับมีโรนัลดินโญมีโรนัลโดที่เป็นอานายครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือริบันโดนั่นเองแต่ละคนก็จะเทพทั้งนั้นแต่ละประตูที่ทำนะครับมีความคลาสสิกมากๆในฟุตบอลโลกปี2002และผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเชียร์บราซิลกันเยอะนะครับเพราะว่าเราได้เห็นความมหัศจรรย์ของบราซิลมาตั้งแต่ยุค1970ผมไม่แน่ใจว่าในไทยมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเมื่อไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดข้อมูลผมไม่ผิดในไทยเราถ่ายฟุตบอลโลกนัดแรกเลยก็คือนัดชิงในปี1970รู้สึกจะบราซิลเจออิตาลีนะครับบราซิลในชุดนั้นมีเปเล่มีด้วยนะครับมีความคลาสสิกมากๆซึ่งก็เอาชนะอิตาลีไปได้นะครับและเมื่อพูดถึงอิตาลีท่านผู้ฟังอาจที่จะแล้วปีนี้อิตาลีไปไหนนะครับเพราะว่าอิตาลีที่หลายๆคนโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่เป็นคอบอลยุค90นะครับดูเกาโชเซเรียอามาเชื่อได้ว่าเกือบจะ 100% เลยเชียร์อิตาลีนะครับแต่ว่าอิตาลีก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปอีกแล้วในโลกในรอบเพลย์ออฟนะครับซึ่งผมก็เสียดายมากๆเพราะว่าอิตาลีเขาก็เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานได้แชมป์โลกไปถึง4สมัยด้วยกันโดยปีล่าสุดได้เมื่อปี2006นะครับมีชุดอังเดรฟิโลนะครับในนัดนั้นก็มีเรื่องของซีดานนะครับที่ไปโหม่งกองหลังอิตาลีมาเตลซี่นะครับซึ่งก็โดนใบแดงไปแล้วก็ทำให้อิตาลีนะครับก็เก็บผลการแข่งขันไปสู่แชมป์โลกได้ในปี2006ฟุตบอลที่ได้แชมป์โลก4สมัยยังมีอีกทีมหนึ่งก็คือทีมอินซีเล็กท่านผู้ฟังทีมชาติเยอรมันทีมอินซีเล็กขึ้นชื่อเรื่องของการเล่นเป็นทีมเบิร์กมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับตั้งแต่ถ้าเกิดเราย้อนไปตั้งแต่ยุคฟรานซ์เบคเคนเบาเออร์นะครับ
5: แล้วก็อีกหลายๆท่านซึ่งผมก็ดูไม่ทันหรอกนะครับแต่ก็พอที่จะได้ยินบ้างผมมาดูทีก็ช่วงยุค2010แล้วนะครับผมก็เติบโตมากับช่วงเยอรมันในช่วงโทมัสมุลเลอร์เมซุตโอซิลอิลคายกุนโดกันอย่างนั้นชุดนั้นนะครับแล้วก็เป็นชุดที่พีคที่สุดก็คือไปได้แชมป์ฟุตบอลโลกบนแผ่นดินบราซิลเมื่อปี2014นะครับและในทัวร์นาเมนต์นั้นก็ยังชนะแชมป์โลกที่มีแต่ตั้งแต่เดิมอย่างบราซิลถึงบ้าน7ประตูต่อ1อีกด้วยโอ้โหสร้างความ

นะคาริสเฟอร์เหล่านี้นะครับวิ่งทั้งทีมวิ่งเพื่อเมสซี่นะครับถึงแม้วันนั้นคิลเลียนเอ็มบัปเป้จะยิงแฮตทริกไป3ประตูแต่ก็มิอาจต้านทานนะครับเมื่อดวงคนมันจะเป็นแชมป์นะครับซึ่งอาร์เจนตินาก็เป็นแชมป์ไปในที่สุดนะครับและเมสซี่ก็ได้ชูถ้วยฟุตบอลโลกนะครับและในทีมแชมป์ก็ยังมีอีกหลายๆทีมนะที่เป็นทีมเต็งๆในปีนี้อย่างทีมฝรั่งเศสผมดูล่าสุดฝรั่งเศสเพิ่งประกาศรายชื่อโอ้โหรายชื่อแน่นมากๆท่านผู้ฟังรายชื่อนี่ฟองตางโดยเฉพาะเกมรุกของเขานะครับมีไมเคิลโอลิเซ่มีอุสมานเดมเบเล่ซึ่งเป็นเจ้าของบาลงดอปีที่แล้วนะครับมีคิลเลียนเอ็มบัปเป้นะครับที่เคยแฮตทริกในบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับก็พร้อมที่จะแก้แค้นแล้วก็นำฝรั่งเศสไปสู่บัลลังก์แชมป์บอลโลกให้ได้แต่ละตัวนี่โอ้โหแน่นมากๆเลยครับสำหรับฝรั่งเศสก็น่าสนใจซึ่งฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์บอลโลกเมื่อปี2018อีกด้วยแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปความแข็งแกร่งของฝรั่งเศสก็ยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะท่านผู้ฟังฝรั่งเศสเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งมากๆนะครับเพราะว่ามีผู้คนอพยพมาอยู่ในฝรั่งเศสที่หลากหลายนะครับทำให้ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอย่างเช่นซินดีซีดานนะครับตำนานนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสหรือว่าตำนานนักเตะของเรอัลมาดริดเนี่ยเขาก็เป็นนักเตะที่มีเชื้อสายออกไปทางโมร็อกโกออกไปทางแขกขาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็มาใช้สัญชาติฝรั่งเศสอันนี้โดยเชื้อชาติผมไม่แน่ใจอาจจะพูดผิดนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่คนฝรั่งเศสโดยแท้จริงนะครับอย่างชื่อซินดีซีดานก็เป็นชื่อออกไปทางแอฟริกันอย่างนั้นนะครับต่อมาคือทีมชาติสเปนสเปนไม่น่าเชื่อว่าเป็นประเทศที่เพิ่งได้แชมป์โลกแค่เพียงปีเดียวนะครับผมไล่รายชื่อดูทำเนียบแชมป์เนี่ยสเปนเพิ่งได้ปี2010นะครับในนัดนั้นที่ชิงกับทีมฮอลแลนด์นะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์นั่นเองอันเดรสอินเนสตายิงประตูชัยไปซึ่งถือว่าเป็นแชมป์โลกที่มีความแน่นปึกมากในปี2010แล้วทางสเปนเขาก็ต่อยอดความแข็งแกร่งทางขุมกำลังมาเรื่อยๆนะครับในชุด2010ผมจำได้โค้ชของสเปนวิเซนเต้เดบอสเก้นะครับเดิมทีเขาก็เคยเป็นโค้ชที่เป็นอยู่ทีมหลายๆทีมนะครับแล้วเขาก็มาคุมทีมชาติสเปนวิเซนเต้เดบอสเก้ในนัดนั้นเขาใช้ระบบเฝ้านายก็คือระบบที่ไม่มีกองหน้าตัวเฝ้ายืนอยู่ตรงตัวเฝ้าคุณผู้ฟังถ้าผมจำไม่ผิดเขาใช้เซฟฟอร์เบกัสนะเขาไปยืนอยู่ตรงกองหน้าตัวเป้าแต่ว่าไม่ใช่ในลักษณะของกองหน้าตัวเป้าที่คอยค้ำอยู่ตรงเขตโทษแต่อย่างไรนะครับแต่ว่าเป็นกองหน้าที่ไว้ลิงก์อัพไว้เชื่อมกับเพื่อนๆอย่างนั้นนะครับนั่นคือหน้าที่ของฟาวส์ไนและฟาวส์ไนก็โด่งดังจากชุดนั้นนะครับแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงระดับสโมสรบาร์เซโลน่าบางนัดก็เล่นฟาวส์ไนเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบางสโมสรในทุกวันนี้ก็เป็นเฟรนในยุโรปนะครับแต่สเปนก็ครองความยิ่งใหญ่ของการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2010นะครับผมไล่ดูรายชื่อประเทศที่มีความน่าสนใจเราไม่พูดประเทศนี้ก็ไม่ได้ท่านผู้ฟังอังกฤษฟุตบอล is coming home อันนี้คือคำขวัญของอังกฤษเลยนะครับฟุตบอล is coming home คือก็ถือว่าเป็นชนชาติที่ให้กำเนิดฟุตบอลอย่างนั้นก็เลยมีคำขวัญเชิงภาษาอังกฤษว่าฟุตบอล is coming home เวลาทีมชาติอังกฤษได้แชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อไหร่ก็เหมือนรายการนี้มันกลับมาสู่อ้อมอกของตัวเองอย่างนั้นผมแปลเป็นไทยประมาณนั้นนะฟุตบอล is coming home เราก็ต้องดูว่าปีนี้จะ coming home หรือเปล่านะครับเพราะว่าอังกฤษเพิ่งได้แชมป์ฟุตบอลโลกไปแค่เพียงปีเดียวนะครับปี1966ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นชุดของเซอร์บ็อบบี้ชาร์ตันนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเซอร์บ็อบบี้ชาร์ตันชุดนั้นเลยนะครับย้อนไปในปี1960ทศวรรษนั้นนะครับและอังกฤษก็ยังต่อยอดต่อมาแต่ละปีฟุตบอลโลกสื่อก็จะอวยอังกฤษเรื่อยๆว่าเป็นสุดยอดทีมนะครับว่าปีนี้แหละอังกฤษขึ้นเป็นเต็งทุกปีนะครับแต่ว่าอังกฤษก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเสียทีนะครับจนพวกเขาก็ไปล้อกันว่าอังกฤษนี่เป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมคือกับทีมเล็กเก่งในรอบแบ่งกลุ่มนี่เก่งมากแต่ว่าพอไปทัวร์นาเมนต์จริงๆก็ตกรอบเดี๋ยวอะไรนะครับก็มีความผิดพลาดเต็มไปหมดอย่างยุคที่มีความขุมกำลังแน่นปึกมากนะครับมีมิดฟิลด์ของอังกฤษมีทั้งสตีเวนเจอราร์ดมีทั้งพอลสโค

มีทั้งแฟงลำพาดนะครับรวมถึงมีไมเคิลคาริกเป็นตัวสอดแทรกโอ้โหระดับเวอร์คาร์ทั้งนั้นแต่อังกฤษก็ไปได้ไม่ถึงฝันรวมถึงกองหน้าที่มีเวนรูนี่ซึ่งในช่วงนั้นก็มีความเป็นระดับเวอร์คลาสด้วยนะครับแต่อังกฤษก็ยังไปได้ไม่ถึงฝันนะครับเราก็มาดูกันว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรฟุตบอลจะคัมมิ่งโฮมหรือไม่นะครับผมดูรายชื่อประเทศในกลุ่มฟุตเศสในการแบ่งกลุ่มทั้ง48ทีมนะท่านผู้ฟังผมก็เห็นอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับประเทศที่คอยเข้ามาสอดแทรกต่างๆนะครับอย่างเราไปที่ประเทศโมร็อกโกนะครับโมร็อกโกเขาอยู่ในกลุ่ม C นะครับอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกับพวกบราซิลเฮติสกอตแลนด์โมร็อกโกนี่เดิมทีก็เป็นประเทศที่ทำผลงานได้ดีนะครับฟุตบอลโลกปี2022เขาไปถึงอันดับที่3ของฟุตบอลโลกจริงๆทีมฟุตบอลจากทวีปแอฟริกาจะไม่ค่อยมีผลงานที่ดีในฟุตบอลโลกสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมว่าเป็นทีมที่น่าสนใจมากที่มาจากทางแอฟริกาเหนือนะครับในทีมก็มีขุมกำลังอย่างตัวบาฮินดีอาสนะครับปีกจากเรอัลมาดริดเป็นต้นแล้วก็อีกหลายตัวที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกก็อยู่ในทีมชาติโมร็อกโกเช่นเดียวกันนะครับผมลองไล่หลายชื่อดูอย่างญี่ปุ่นนะท่านผู้ฟังประเทศญี่ปุ่นก็มีหลายชื่อที่เราคุ้นเคยโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านฟังท่านใดที่ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับท่านก็จะคุ้นเคยกับนักเตะอังกฤษหลายๆคนคาโอรุมิโตมะแต่ล่าสุดที่เขาประกาศรายชื่อออกมามิโตมะไม่ติดนะครับเขาบอกอาจจะเจ็บฮามสตริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามิโตมะไม่ติดแต่ว่ากองกลางของลีดผมจำชื่อไม่ได้เป็นกองกลางของลีดติดอันนั้นดีมากนะครับผมดูในนัดที่ชนะแมนยูโหเล่นดีมากท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นเช่นนั้นญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความเหนียวแน่นของระบบทีมมากๆเลยนะท่านผู้ฟังในปีที่แล้วนะครับฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วญี่ปุ่นก็ทำผลงานได้ดีนะครับใช้ความสมัครสมานสามัคคีคือต่อกรกับทีมจากยุโรปได้อย่างสบายๆเลยนะครับทีมชาติเบลเยียมก็เป็นทีมชาติที่น่าสนใจนะท่านผู้ฟังทีมชาติเบลเยียมนั้นเป็นทีมชาติที่สร้างขุมกำลังยุคใหม่นะครับเบลเยียมในยุคนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆอยู่ในกลุ่มเดียวกับอียิปต์ของโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะอยู่ในกลุ่มเดียวกับอิหร่านอยู่ในกลุ่มเดียวกับนิวซีแลนด์นะครับและอีกทีมหนึ่งที่เป็นตัวเต็งเหมือนกันผมมองว่าเป็นตัวเต็งอย่างทีมโปรตุเกสท่านผู้ฟังโปรตุเกสก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งด้านขุมกำลังมากๆเลยนะครับทั้งกองกลาง2ตัวจากปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับพวกเจ้าเนเวสอย่างนั้นนะครับรวมถึงกองกลางตัวรุ่นบูโน่เฟร์นันส์ว่ากองหน้ากองหลังเขาแน่นทุกตัวนะครับแบ็คมีนูโน่เมนเดสเป็นแบ็คซ้ายนะครับผมมองว่าฟุตบอลโลกปีนี้2026ทีมเต็งๆเนี่ยมี3ทีมมีสเปนมีฝรั่งเศสมีโปรตุเกสนะครับผมลืมพูดขุมกำลังของสเปนในยุคปัจจุบันผมพูดในปี2004แต่ผมลืมพูดยุคปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันสเปนเรามองข้ามไม่ได้เพราะว่ากองกลางแน่นมากกองกลางจากบาร์เซโลน่าทั้งพวกเปดรีนะครับโรดรีต่างๆปีกขวาลามินยามาลกองหน้าก็โอยาซาบาลนะครับแล้วก็มีกองหน้าตัวอื่นคอยสอดแทรกนะครับซึ่งปีนี้ในแชมเปี้ยนลีกทีมจากสเปนทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจอทีมจากเยอรมันเจอทีมจากอังกฤษนะครับโดยเฉพาะอาร์เซนอลจนถึงตอนนี้อาร์เซนอลก็ได้เข้าชิงกับปารีสแซงต์แชร์แมงบางทีเราวัดความแข็งแกร่งของทีมชาติเราสามารถดูในเวทียุโรปได้การแข่งขันแชมเปี้ยนลีกอะไรพวกนี้นะครับว่าทีมนั้นพร้อมหรือไม่ซึ่งปารีสแซงต์แชร์แมงก็เป็นทีมจากฝรั่งเศสแล้วก็ตัวฝรั่งเศสก็เต็มทีมเลยนะครับก็ทำให้เรามองเห็นความแข็งแกร่งของทีมชาติได้ไกลๆเช่นเดียวกันอย่างเช่นบาเยิร์นมิวนิกนะครับอันนี้เราก็จะมองเห็นความแข็งแกร่งของทีมชาติเยอรมันว่าเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามดูอันนี้ผมโหมโรงฟุตบอลโลกให้ท่านผู้ฟังหน่อยอาจจะแวกๆจากข่าวสารบ้านเมืองมาสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่สื่อสารประสานงานต่างๆแต่ผมในฐานะที่อยู่กรมประชาสัมพันธ์แต่ก็อาจไม่ได้ประสานงานนะครับก็ทำหน้าที่ประ
ชาสัมพันธ์ถึงความน่าดูน่าชมของฟุตบอลโลกนะปีนี้ท่านผู้ฟังมีทีมที่เชียร์หรือยังนะครับเตรียมตัวในฟุตบอลโลกครั้งนี้พูดแล้วก็ตื่นเต้นนะท่านผู้ฟังรายการดำเนินมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเดี๋ยวเรายังอยู่กันอีกนะครับช่วงข่าวภาค19 นาฬิกาข่าวภาค20 นาฬิกาก็เป็นผมอ่านเช่นเดิมนะครับแต่ในวันนี้นะครับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดี

0: Advance the money. Turn on with all of you friends in team. Pick up a single dosage packet at the key. Fifth room to number three. Brow young and nicer bar.
1: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยสเปลออนไมล์ไมล์พระสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่แรงผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ย
3: ไหวป่ะเพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมนะจ๊ะดูดิยอดไลค์หลักร้อยคนไม่สนใจเป็นพัน
2: ดูหน่อยเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูนะจ๊ะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละแต่เราทักไปถึงเลขจองนี้ด้วย
2: มันขึ้นว่าไม่สามารถเซ็นข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คที่บัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนีโญองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมสอบสวนสาเหตุและยกระดับมาตรการความปลอดภัยติดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงณโรงพยาบาลคาร์เมเลียนทองหล่อโดยมอบกระเช้าและเงินเยียวยาพร้อมกล่าวว่าได้มอบเงินทางให้นายกิติการจอมดวงจารุวรคมกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.และนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจในส่วนของการดำเนินคดีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ทางการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรทางนี้ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและจะเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
2: ผมไม่คิดถึงว่าได้แนวทางแล้วนะครับว่าตอนนี้ไม่ต้องมาดูว่าผลการสอบสวนเป็นอย่างไรประกันจะเข้าเมื่อหรือเปล่านะครับผมได้ให้แนวทางกับทางทั้งขสมก.แล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับต้องเผชิญเหตุเหล่านี้นะครับก็เกิดจากการใช้บริการสาธารณะของรัฐเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งสองหน่วยงานจะต้องให้การเยียวยาและดูแลนะครับทั้งสองกรณีอย่างเต็มที่เรื่องประกันก็ไปถ้าจะได้มาก็ถือว่าสมทบไปนะครับทั้งสองหน่วยงานต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาเหตุมันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยมาใช้บริการอยู่ในยุทธการพาณิชย์ที่เป็นของรัฐ
1: นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บมอบกระเช้าและเงินเยียวยาที่โรงพยาบาลอีก3แห่งได้แก่โรงพยาบาลเชษฐเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท62และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชวิตาประทุมมารายงาน
3: สอดคล้องกับกระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นกรณีเสียชีวิตชดเชยรายละ1,500,000 บาท
4: นายสุริพงษ์ อัมพัชกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด ฉบับที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบสาวสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตร้อยละ1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทนพสรแก้วคำรายงาน
1: ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ ทองทิพย์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุพยานบุคคลและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามกระบวนการกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายสำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางด่วนที่สุด
4: นายพิรพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยจากรายงานพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ประกันตนจำนวน9รายโดยหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33กรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายให้ใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้งสองโรงพยาบาลและหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการดำเนินขาดรายได้ร้อยละ50ของฐานค่าจ้าง291 บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน90 วันส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลหลักทางสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิ์บัตรทองผู้ประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300 บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200 บาททั้งนี้ได้กำชับและย้ำเน้นกับทางสำนักงานประกันสังคมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องสิทธิ์ต่างๆให้กับผู้ประกันตนและครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้รับการเยียวยาที่รวดเร็วและเหมาะสมที่สุดพาณิชย์นารายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชี้แจงผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเข้ารักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลที่ทำตามหลักเกณฑ์ทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในฐานะโฆษกสปสช.กล่าวว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมก.ที่ส่วนของผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลสามารถให้การรักษาและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามรายการเงื่อนไขที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดได้ตามปกติส่วนกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนหากเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่หรือครอบคลุมการดูแลในช่วง72ชั่วโมงแรกตามหลักเกณฑ์หลังจากนั้นสปสช.จะเริ่มประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปนอกจากกรณียูเซฟแล้วหากเป็นกรณีเหตุสมควรที่ผู้มีสิทธิ์บัตรทองเข้ารับการบริการจากสถานบริการอื่นยังมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545รองรับกรณีมีเหตุสมควรอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี
5: นายมหันธนาอมรพิเศษกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นธอส.ได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเสี่ยงข้อลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทางนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GH Bank Call Center โทรศัพท์026459000อติพลสภพรมมารายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสื่อมทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
6: ศาสตราจารย์ธมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดเด่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาขณะนี้พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศและจุดตัดเหล่านี้ส่วนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนแต่ไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลาย10จุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวฟูมควบจราจรหรือ traffic moment ซึ่งเป็นความกวนระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนขบวนรถไฟต่อวันพิจารณาจุดตัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณโค้งจุดตัดที่อยู่ในที่ลาดชันจุดตัดที่มีเฉียงจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรจุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกหรือจุดเข้าออกอื่นๆจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนมีเครื่องกั้นแต่ไม่สมบูรณ์ไม่มีไฟสัญญาณหรือเสียงแจ้งเตือนและไม่มีเส้นหยุดรถก่อนถึงขอบรางรถไฟ5เมตรเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรจะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางหรือขอสมก.ต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นปิ่นวิทย์เสียงสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนีโญเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองพร้อมกล่าวว่าจากแนวโน้มสภาพอากาศในช่วงกลางปีต่อเนื่องมาจนถึงปีหน้าประเทศไทยมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับภาวะฝนน้อยกว่าปกติซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและแนวโน้มของปรากฏการณ์เอลนีโญจึงสั่งการให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกโดยทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับสภาพการเกษตรอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคของประชาชนสำหรับพื้นที่ EEC ถือว่าเป็นฐานในการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่จึงมีข้อสั่งการในการบริหารความเสี่ยง5มาตรการประกอบด้วยการเร่งรัดเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือหน้าแล้งร่วมกับหน่วยงานต่างๆบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านระบบชลประทานที่แม่นยำการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกและเทคโนโลยีการติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนและให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการล่วงหน้าลดความเสียหายและลดความผันผวนของตลาดและสนับสนุนการเพิ่มของคุณภาพการใช้น้ำรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
8: และการดำเนินการเรื่องนี้ในเชิงวิจัยแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้า พื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้นผมได้สั่งการให้ทางหน่วยงานสองเกษตรนะครับให้ความสำคัญใน5ด้านเริ่มกักตุนน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อสามารถสำรองน้ำบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่ EEC ย้ำว่าต้องส่งน้ำถึงมือผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันพื้นที่ EEC มีน้ำใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจระบบถังน้ำมีประสิทธิภาพสามารถรองรับปรากฏการณ์เอลนีโญและฝนทิ้งช่วงปีนี้ได้นายสุริยพลมุทนาอธิบดีกรมชลประทานชี้แจงว่าจากกรณีมีรายงานว่าปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC มีน้ำกักเก็บเหลือเพียงกว่า30%ประกอบกับในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำอาจไม่เพียงพอต่อการใช้ในภาคอุตสาหกรรมจนส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่บางแห่งเกิดความกังวลนั้นยืนยันว่ากรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100 ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถสูบกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำกระแสและผ่านไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทั้งนี้ยืนยันว่าน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มีปริมาณเพียงพออย่างแน่นอนอธิบดีกรมชลประทานกล่าวด้วยว่านอกจากนี้พื้นที่ EEC ยังมีโครงการชลประทานที่เกิดขึ้นใหม่ได้แก่โครงการผันน้ำอ่างกระแสหนองค้อบางพระที่จะเข้ามาช่วยผันน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและ EEC ซึ่งจะลดภาระการผันน้ำของอ่างเก็บน้ำกระแสทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองได้มากขึ้นด้วยปิยาพันยังเพียรรายงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะมีสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแต่ละคน
9: และอีกหนึ่งประธานรัฐทองสรุปโทนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งคำร้องได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนจังหวัดสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงปริศนาคงคงสุขรายงาน
1: องค์การจัดหางานชี้แจงตอบโต้ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยยืนยันบุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ทุกรูปแบบกรมการจัดหางานชี้แจงกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยกกร.ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและระบุว่ากรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ย33,591 บาทต่อครั้งโดยยืนยันว่ากรมการจัดหางานมีนโยบายมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการทุกภารกิจและทุกกระบวนการพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาการให้บริการรวมถึงเอกสารประกอบการให้บริการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องทางหรือพฤติกรรมที่อาจเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบทั้งนี้กรมการจัดหางานมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแบบสำรวจในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะประเด็นที่ระบุถึงมูลค่าสินบนที่เสนอให้สูงถึง 33,551 บาทต่อครั้งว่ามีที่มาวิธีการคำนวณและมาตรฐานในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างไรเพื่อจะได้นำมาตรวจสอบโดยเร่งด่วนหากตรวจสอบพบว่ามีเจ้าที่กระทำความผิดหรือมีพฤติการทุจริตจะดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนิตยาคุณศรี

0: 出嚟抒发失魂下嚟，呢一段就系赞普拉玛苏查诺。乌布查诺是木尼帕玛古鲁纳提库姆，并我本安塔西索提代。他不是教授，他是副部长、他是市长、และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทดสอบใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะทันทันไหมนะ
1: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
2: ปรับความรู้ยังไงอ่ะ
1: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทะลุขึ้นไปใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการในวันนี้โดยประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิตบูเคียวยังไม่เข้าเกณฑ์การระบาดใหญ่ระดับโลกแต่ประเทศที่ติดกับ DR คองโกมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้ WHO รายงานพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดแอฟริกาทางตะวันออกของ DR คองโกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ DR คองโกเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้เป็นสายพันธุ์บันทึกบูเคียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึง50%สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฟิลิปปินส์ขอให้ศาลฎีกาฟิลิปปินส์อนุญาตให้ดำเนินการจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลบาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสงครามปราบปรามยาเสพติดของอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เพื่อนำตัวไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตามหมายจับในข้อหาก่ออาญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งนี้นายเดลาโรซายื่นขอความคุ้มครองจากวุฒิสภาฟิลิปปินส์และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฟิลิปปินส์เพื่อขอให้ระงับอำนาจของหน่วยงานท้องถิ่นที่จะบังคับใช้หมายจับของ ICC โดยอ้างว่าการบังคับใช้หมายจับของ ICC ในฟิลิปปินส์ขัดต่อหลักกฎหมายเนื่องจากฟิลิปปินส์ถอนตัวออกจาก ICC ตั้งแต่ปี2562ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่10มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัสมันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.cmb.co.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012013และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.37 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะในอำเภอสูงเทียนจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
4: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เตือนน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานหมดเลยไหม
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกใช้ไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยไม่ว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอยู่เนี่ย

ได้ง่ายกับผิวขาวและเสียงหยุดคนดันเปียกเปียกในรัฐมนตรีไลฟ์เคลื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อห้องชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศพข่าวคงทิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวการุณาแข็งขันและธนทรปัญญา

0: สบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูกเข้าทันทีนะลูก
2: อย่าปีนหนูนะ
1: อย่าล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอม.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตมากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายพานรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุณสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบัญชีกับดิฉันสิรินรัตน์สันธมาศค่ะสำหรับนี้ชวนคุยกันหน่อยนะคะถามกันก่อนว่าคุณผู้ฟังได้ใช้โซเชียลแล้วได้เห็นคลิปการบรรเลงดนตรีเครื่องเป่าชนิดหนึ่งผ่านตากันบ้างไหมคะลักษณะจะคล้ายๆกับปี่แต่ว่าอันนี้กว่าเหมือนไม้ไผ่ก้านเดียวซึ่งก็คือปี่ภูไทยค่ะเป็นเครื่องดนตรีของชาติพันธุ์ภูไทยมีเสียงที่ไพเราะเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวนะคะนี่เองค่ะวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเครื่องดนตรีชิ้นนี้กันตลอดจนวัฒนธรรมศิลปะการแสดงต่างๆของชาติพันธุ์ภูไทยหรือว่าภูไทยวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.พรสวรรค์พรดอนก่อรองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมวิทยาลัยนิเทศศิลป์กาฬสินธุ์ค่ะจะเข้ามาคุยกับเราในช่วงที่สองนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยฝากกันหน่อยนะคะรายการสบายสบายหลังข่าวของเราวันนี้มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินให้คุณ1 รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาเที่ยวรายการสบายสบายหลังข่าวนะคะตามที่อยู่1-9/380ซอยสงประพา22แขวงสีจันทร์เขตบางเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือแสดงความคิดเห็นในยูทูบรายการสบายสบายหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุกัญญาทองตั้งจากจังหวัดชัยนาทขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องของปีภูไทยนะคะพักสักครู่ค่ะ
1: ระวังนะลูกเข้าทันทีนะลูก
2: อย่าปีนหนูนะ
1: อย่าล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอม.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
4: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงตื่นมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครได้ง่ายวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300 บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์การนวัตกรรม

0: sin ti mai reunirai. Lo chan sang mon la pi. Yo me da fun la pa chi wi. Di ba fun, di ba mo, ro fa mo. รวมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
1: ฟลอนนะลูก
2: ค่อยได้ยินนะลูก
1: อย่าปีนป่วยนะ
2: อย่าลงนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตฝากอุบัติเหตุออมม.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า14บริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
4: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมโอนเงินเพียง300บาทเท่านั้นกลางทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: โอ้ศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงใหม่สบายสบายล้ำข่าว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะจะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเครื่องดนตรีปี่ภูไทยกันค่ะแล้วก็เป็นศิลปะการแสดงของชาวภูไทยหรือว่าผู้ไทยกับดร.พรสวรรค์พรดุจอ่อนนะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมวิทยาลัยราชสิงห์กาฬสินธุ์ค่ะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนที่จะไปรู้จักกับเครื่องดนตรีปี่ภูไทยแล้วก็ศิลปะการแสดงต่างๆของชาวภูไทยอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้ปูพื้นทำความรู้จักกับชาวภูไทยสักนิดหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรคะแล้วอยู่บริเวณจังหวัดไหนบ้างคะอาจารย
2: ์ค่ะอย่างที่เขาเขียนดำหนังสือนะคะเขาบอกว่าเรามาจาก12ทิศไทยแล้วก็ผ่านเข้ามาทางเวียดนามแล้วก็มาอยู่ในประเทศลาวแล้วก็ผ่านเข้ามาที่ไทยนะคะแต่ว่าตามที่เราเองเป็นชาวภูไทยกาฬสินธุ์พ่อแม่เราก็เล่าให้เราฟังว่าเรามาจากเมืองเด็กเมืองวังเมืองอ่างคำนะคะครั้งแรกเลยนะคะที่ชาวผู้ไทยเข้ามาก็น่าจะสมัยกรุงธนบุรีซึ่งเราก็ไม่ทันเส้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเราก็ยังห่างไว้อยู่แต่ว่ามีประวัติเขียนมาว่าครั้งที่มาในครั้งนั้นนะคะในรัชกาลที่หนึ่งก็ยังไม่ใช่ตัวตนของพวกเราก็คือเราไม่รู้ว่าเป็นผู้ไทยกลุ่มไหนบ้างที่เข้ามาแต่ที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยนะคะก็คือมีอยู่สองยุคที่เข้ามาก็คือในรัชกาลที่สามแล้วก็ในช่วงของที่บ้านเราเรียกว่าแตกศึกแตกเสืออพยพกันมานะคะพอมีศึกที่มันไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องมีการอพยพนะคะอพยพมาในรัชกาลที่สามนี่เป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็มาจากทางลาวใต้นะคะมาจากทางลาวใต้นี่ทางนี้จะเป็นผู้ไทยนากาแสนนะคะคือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยเหมือนกันแต่ว่ากระจายอยู่ในประเทศลาวในเวียดนามในตะเข็บชายแดนอยู่กันเป็นกลุ่มบางคนเขาก็เรียกว่าฟูเรียขาวฟูเรียดำฟูเรียแดงนะคะแต่เป็นคนอื่นเขาเรียกทั้งนั้นค่ะแต่ว่าผู้ไทยเองเรียกตัวเองว่าไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างแรกก็คือภาษาพูดการแต่งกายวิถีชีวิตรวมมาถึงเครื่องดนตรีที่เราใช้อยู่ประจำกลุ่มประจำเผ่าเรานะคะ
1: อาจารย์คือคำว่าปี่ภูไทยเข้าถึงเรื่องนี้นะอาจารย์ปี่ภูไทยคืออะไรอยากจะทราบถึงลักษณะของลักษณะเป็นยังไงแล้วเวลาเขานำมาแสดงเนี่ยค่ะอาจารย์เขาแสดงออกแบบงานอะไรบ้างคะ
2: ค่ะปี่ภูไทยเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยปี่ไม่ใช่ตัวเอกแทนเป็นตัวเอก
1: แทนถ้าแทนเราจะคุ้นมาก
2: ใช่ค่ะปี่ภูไทยเนี่ยหรือปี่แทนปี่ที่มาเป่าสลับกับแทนโดยมีเครื่องดนตรีหลักก็คือแทนและปี่เป็นตัวสืบหรือบางครั้งปี่นำก่อนที่จะขึ้นแทนแต่ไม่ใช่ดำเนินทำนองดนตรีหลักลักษณะของปี่เนี่ยก็เหมือนปี่เราธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าการเป่าช่วงทำนองของปี่เนี่ยเป็นเราแล้วก็มีเขาเรียกว่าเที่ยเที่ยไผ่
1: เที่ยไผ
2: ่เที่ยไผ่ก็ตีลิ้นเหมือนกันกับแทน
1: ค่ะ
2: ตีลิ้นเหมือนกันเป็นลิ้นเงินนะคะแล้วก็มีไอ้ตัวที่ปิดเขาเรียกว่ารูแพร์หรือรูปี่เนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดเสียงมากระทบกับเที่ยไผ่หรือเยื่อไผ่นะคะ
1: ค่ะ
2: เนี่ยทำให้เกิดเสียงที่เพราะนึกถึงขุยนะคะ
1: ค่ะเราเรียน
2: ขุยเวลาเราเรียนเราก็กดกดขุยแต่ถ้าเป็นปี่เนี่ยถ้าเราบอกว่าปี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป่าออกมาแล้วมันจะมีลิ้นอยู่
1: ค่ะ
2: อยู่ข้างบนเนา
1: ะ
2: แต่ว่าปี่แทนจะมีลิ้นอยู่ข้างๆเวลาเป่ามันจะเป่าข้างหรือจะเขายังจะอุ้มไว้เลยก็ได้แต่ว่าจะต้องมีการกดเลื่อนเสียงเพื่อที่จะไม่ใช่กดหนักไปเลยนะคะเลื่อนเสียงเพื่อที่จะให้เสียหาคีย์เสียงที่มันไพเราะแล้วก็ออดอ้อนเพื่อคลอทำนองไปในเสียงแคนลักษณะของปี่ก็เหมือนปี่ทั่วไปนี่แหละแค่ว่ามันเป็นปี่ประจำแคนสมมติว่าแคนเป้านี้คีย์เอ
1: ค
2: ีย์เมเนอร์เสียงปี่ก็ต้องคีย์เมเนอร์เหมือนกันคีย์เดียวกันที่สามารถที่จะไปด้วยกันได
1: ้
2: แคนใหญ่ปี่ก็เสียงใหญ่แคนน้อยปี่ก็จะเสียงน้อยแต่จะค่อยเฟส ลับร่างกับเสียงแคนค่ะ
1: มีการไพเราะคล้ายกับเสียงของไฟไหม
2: ถ้าถามพี่นะพี่ว่ามันไพเราะเข้าไปถึงขั้วหัวใจ
1: ภาพเลย
2: ถ้าเป็นแคนนะคะมันเหมือนเสียงซาลาแม่อะไรประมาณนั้นเนาะที่เป็นเสียงแคนแต่เสียงสีที่เสพเข้ามาในลายแคนของไทยเนี่ยมันจะหวยหวนทำให้เราแบบชื่นใจในจังหวะเลยอะชื่นใจเข้าไปถึงแบบนึกถึงบ้านเก่าเมืองหลังนึกถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเรานึกถึงสิ่งที่เราแบบเคยเจริญรุ่งเรืองแล้วจะต้องพลาดจากมาแล้วกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันสะท้านสะเทือนหัวใจอะประมาณนั้นค่ะ
1: เสน่ห์ที่พูดถึงเสน่ห์ของสิ่งคนไทยอ่ะนอกจากเป็นความไทยแล้วความเป็นเอกลักษณ์อาจารย์เป็นยังไงถ้าพี่ทำดนตรีกลุ่มแปดอื่นๆของพื้นที่เนี่ยอาจารย
2: ์จะพูดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าดิ
1: ในจักร
2: เนาะพูดได้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพี่เราอยู่กับมัน
2: เล่าถึงเสียงสีเนี่ยมันเล่าถึงวิถีชีวิตของคนผู้ไทยมันหมายถึงการดำเนินชีวิตหมายถึงความเป็นพี่น้องเคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองมาแล้วต้องพัดพลาดอะในความรู้สึกของพี่เนี่ยมันแตกต่างมันเหมือนกับเล่าเรื่องราวอยู่ในนั้นอะ

0: ที่เขาสอนที่จะข้ามมาเนี่ยก็คือเดิน50-40ปีแล้วก็จะสร้างแสกสดแสกเสือข้ามมาเพื่อที่จะมาพึ่งพัชรีดวงสาที่มาก่อนแล้วอยู่ที่อำเภอเขาวงค่ะทีนี้พอพัชรีดวงสาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมีความสุขลำผู้ไทยก็จะเป็นสำเนียงอีกสำเนียงนึงค่ะ
1: เฮ้ยหนูไอเอ้ยเฮ้ยโอ้ดีท่านผู้ฟังเอ้ย
0: อันนี้ก็คือสำเนียงของชาวผู้ไทยกาฬสินธุ์อีกรหัสหนึ่งหรือสำเนียงหนึ่งค่ะ
1: ค่ะใจมากเลย
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ถ้าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าไม่อยู่ฝั่งไทยอยู่ข้างล่างหนูน่าจะร้องไห้เหมือนกันแล้วก็มันจะยืนร้องไห
0: ้ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: พี่ต้องการนำเสนอมากเลยเพราะว่าพี่อยากให้รู้ว่าตอนนี้พวกเรามีความสุขมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: เราอยู่ที่นี่เนี่ยดินแดนของเราอุดมสมบูรณ์แล้วคิดถึงคนที่เขาลำบากที่เขายังไม่ได้สบายเหมือนพวกเราคิดถึงพี่ถึงน้องอยากให้มาอยู่ด้วยกันประมาณนั้นค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุยกับอาจารย์พรสวรรค์พรดอนก่อนนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมวิทยาลัยราชสีกาฬสินธุ์ค่ะเอกลักษณ์ทางวิถีวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์นะคะล้วนบ่งบอกถึงรากเหง้าของแต่ละชาติพันธุ์นะคะซึ่งก็ยังคงถูกสานต่ออนุรักษ์อยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละค่ะเป็นสื่อสะท้อนว่าเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงนะคะหมดเวลาแล้วนะคะแต่ทิ้งท้ายหน่อยประชุมสบายๆหลังข่าวของเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินมอบให้1รางวัลนะคะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่มี19/380ซอยสมฤทัย22คลองสีจันทร์เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังโดยค้นหาช่องเก็บเรื่องตั้งแต่ร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาย้ำว่าคุณสุกัญญาคลองตั้งจากจังหวัดชัยนาทนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์

0: อนนะลูก
1: เพราะฉันเพื่อลูก
0: อย่าฟีนหนูนะ
1: อย่าลนนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุออมบอลหนึ่งให้กับผู้ฝากฝากแม้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันหลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทาง FM 92

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนิพพานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีณเมนวัดวังสุขสัตยารามกรุงเทพมหานครกระทรวงพาณิชย์นำผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเพื่อเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงมายสากลเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับนิ้วสระบุรีในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:25 นสมเด็จพระนิพพานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีเพียรยพัฒน์ราชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีคจว.มปช.มวม.คปร.3ณเมนวัดวังสุขสัตยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นางเบญจมาศอินเปี่ยมกล่าวว่าประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงทรงริเริ่มจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้แก่ราษฎรที่มีความสามารถด้านการทาผ้าและหัตถกรรม
3: จะถือว่าการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็การดูแลราษฎรของพระองค์ท่านนะคะศูนย์ศิลปาชีพนะคะเป็นงานฝีมือของชาวบ้านนะคะสร้างเงินสร้างงานให้กับชาวบ้านนะคะที่เขาได้ทำผ้าตอนพระองค์ท่านไม่ทรงส่งเสริมนะคะชาวบ้านชาวนาที่เขามีความสามารถก็ไม่ได้แสดงออก
2: ด้านนางถนอมเหรียญสุวรรณกล่าวว่ามีความตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนานแล้วจนได้มีโอกาสเดินทางมาเป็นครั้งแรกในวันนี้ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรแม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทรงห่วงใยในทุกสุขของประชาชนและทรงส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
4: พระองค์ท่านดูแบบทุรกันดารอะไรท่านก็ไปก็สุขซาบซึ้งใจที่เป็นห่วงแบบว่าประชาชนอย่างที่ไปทางอีสานเกี่ยวกับพวกผ้าไหมนี่ค่ะคือท่านแบบว่าหารายได้ให้กับประชาชนเป็นห่วงประชาชนที่มีรายได้แบบว่าให้ประชาชนได้ความอยู่รอด
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นทวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีออกถนนทางขาเคียงพระราชฐานเคลื่อนที่ช่วยผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการเพื่อส่งภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: นายนิรุธเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการ6หน่วยทำขาเคียงพระราชฐานเคลื่อนที่ครั้งที่177ณหอประชุมศรีประชุม1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทสิทธิ์เลขาธิการมูลนิธิขาเคียงในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมคณะและส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีโครงการองค์หน่วยทำขาเคียงพระราชฐานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชวงศ์สันติหลวงที่พระองค์ทรงห่วงใยและให้ความช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้มาโดยตลอดเพื่อให้ผู้สูญเสียขาได้กลับมาดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวและช่วยเหลือสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปการออกหมายค้างเทียมพระราชทานพื้นที่ครั้งนี้จะดำเนินการรวม6วันระหว่างวันที่17-22 พฤษภาคม 2569ณโดมอนุสรณ์37ปีศรีปฐมวิทยาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชอุปถัมภ์ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการขาเทียมซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอรชนภูมิสวท. อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมเดินวิ่งนารายณ์นันท์ฟอร์เฮลเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระราชทานสมเด็จพระสังฆาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานจัดกิจกรรมเดินวิ่งนารายณ์ฟอร์เฮลเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระสังฆาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่หาดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมนักวิ่งและประชาชน 1,500 คนร่วมงานอย่างคึกคักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อประชาชนและโรงพยาบาลพร้อมกล่าวว่าการมอบถ้วยพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้จัดงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนตอกย้ำความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้านนายแพทย์พรประสิทธิ์กันธระผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวว่ากิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนำรายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยวิกฤตพร้อมสร้างความร่วมมือตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาสปฏิชาณันเชษฐรัตน์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยแลนด์ The Land of Opportunities นำผลไม้จากส่วนผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนางบรรจงจิตพันธุ์สิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการจัดกิจกรรมไทยแลนด์ The Land of Opportunities ว่าเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ที่ถูกการโดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดจันทบุรีอาทิทุเรียนมังคุดเนาะและลองกองซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงทางด้านคุณภาพรสชาติมาตรฐานการผลิตและความต้องการของตลาดโดยการนำผลไม้จากแหล่งผลิตเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายใจกลางเมืองและศูนย์การค้าชั้นนำจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ผลไม้ไทยจากสินค้าเกษตรทั่วไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางบนนักท่องเที่ยวและผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อสูงได้โดยตรงทั้งนี้ภายในงานกระทรวงพาณิชย์ยังได้เชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนจาก15ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความสนใจอย่างมากจากคณะทูตสะท้อนให้เห็นว่าผลไม้ไทยยังมีโอกาสทั้งมีการขยายตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและการส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกหลายภูมิภาคทั้งตลาดเดิมที่มีความต้องการสูงและตลาดใหม่ที่เริ่มให้ความสนใจผลไม้เมืองร้อนคุณภาพจากประเทศไทยการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสร้างเวทีให้ผลไม้ไทยได้แสดงศักยภาพในตลาดระดับพรีเมียมทางด้านคุณภาพรสชาติบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Food จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14-27 พฤษภาคมนี้ณลานโปรโมชั่นเอโกเม่มาร์เก็ตชั้น4ศูนย์การค้าสยามพารากอนและศูนย์การค้าเอ็มพอร์เทียกรุงเทพมหานครนันทิกาจิตปาโลรายงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนเพิ่มรายได้ด้วยการเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาคารแขกทูตมหาวิทยาลัยแม่จ้าอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นางสาวปิยรัตน์ปิยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอแม่ริมสันทรายและอำเภอพร้าวเพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่นำไปแก้ไขให้เกษตรกรได้อย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ3ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้แก่ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรการพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรรวมถึงสหกรณ์เน้นย้ำปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเร่งผลักดันนโยบายลดต้นทุนการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูคุณภาพดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในงานได้มีการจัดเทศกาลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมงานทั้งในด้านการพัฒนาการเกษตรการลดต้นทุนการผลิตการแปลรูปสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้จากผลผลิตรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสพ.เชียงใหม่รายงาน
7: ที่ดำเนินรายการ 92.5 องศาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนาคราชประเทศประกันวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
8: นางวนิดาพุทธเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.พร้อมด้วยนางสาวอ่อนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 องศาช่วยประชาชนเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลนาคราชครั้งที่17จากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านและทุกมิติ
9: เป็นความภาคภูมิใจและเป็นความยินดีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของคนในวงการสื่อสารมวลชนนะคะสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรามุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านค่ะพวกเราพร้อมที่จะผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งทางด้านความมั่นคงด้วยค่ะ
8: จากนั้นสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้ประกาศผลรางวัลนาคราชครั้งที่17ประจำปีนี้โดยรางวัลประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมตกเป็นของนางสาวอ่อนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 องศาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์รายการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในรายการกระบอกเสียงสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมในการรับเรื่องร้องเรียนและประสานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องการได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการทำหน้าที่สื่อมวลชนคุณภาพที่มีความโดดเด่นในการนำเสนอสาระความรู้ควบคู่ไปกับการประกาศทุกบำรุงสุขให้แก่สังคมอย่างแท้จริงทั้งนี้รางวัลนาคราชเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่คนทำงานในวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยผ่านการคัดเลือกและลงคะแนนจากผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันนพสรแก้วคำรายงาน
7: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองรับส่วนภาคเรียนปีการศึกษา2569เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคืนความสุขให้ครูและนักเรียนเช่นมีการรับฟังจากรายงานค่ะ
10: ในวันจันทร์นี้โรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วประเทศจะเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569อย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองกรมการศึกษาธิการได้เตรียมมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนครั้งนี้อย่างรอบด้านนายประเสริฐจันทรารุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งออก
6: จะการรองรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนจบภาคเรียนในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้สั่งการไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งหากพบความจำเป็นเร่งด่วนด้านใดให้มีรายงานมาโดยทันทีโดยเฉพาะอาคารเรียนที่ต้องการการปรับปรุงซึ่งมันจะมีการสำรวจไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ประสบเหตุวัตภัยอาจก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อม
11: เราให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมผมได้สั่งการให้ท่านรองผู้ปกครองเนี่ยสั่งการไปให้ผู้เรียนเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรให้แจ้งมานะครับอาคารที่ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแต่เราเคยสำรวจไปแล้วนะครับในเรื่องนี้เราสำรวจไปแล้วแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้มีเหตุวาตภัยโรงงานบ้างอะไรบ้างก็มีระเบิดขึ้นตลอดเวลาก็ได้แก้ไขโดยด่วนให้สถานศึกษาพร้อมสำหรับรองรับนักเรียนที่ต้องเรียน
6: ขณะที่สพท.ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวนี้มาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนายพิชิตภูพักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าสพท.ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการตาม7มาตรการทั้งการพิจารณาลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบบางรายการเช่นชุดลูกเสือลดการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการหมายชิ้นงานหรือโครงงานที่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองนอกจากนี้ได้เปิดช่องให้ผู้บริหารสถานศึกษาออกมาตรการเพิ่มเติมได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
12: อะไรที่พอลดอะไรที่พอผ่อนผันได้เพื่อที่จะให้ผู้ปกครองได้มีความสะดวกสบายใจที่จะประกอบอาชีพและส่งลูกหลานมาเรียนนะครับถ้าหากว่าลูกหลานได้รับผลกระทบจากการที่เรามีค่าใช้จ่ายในการเรียนการศึกษานะครับบางส่วนอาจจะได้รับผลกระทบและการหลุดจากระบบการศึกษาไปเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้น
6: ไม่เพียงแต่สพท.ที่มีภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการยังรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมถึงกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงภาวะค่าครองชีพสูงซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาโดยไม่ให้ค่าใช้จ่ายเป็นกำแพงที่ขวางกั้นอนาคตของนักเรียนสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
13: ศูนย์อาลัยสมเด็จพระพันปีอยู่หัวไทยทั้งปวงหวังบุญกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแน่ภูมิใจตามพระบาททุกชาติภพเพื่อประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทดสอบใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: ตัวเปลี่ยนแนวขนาดนี้เราจะสารฝันนะ
14: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: จะมาเป็นรู้ยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมในระดับพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่สร้างใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: 20:19 รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนตกราว550ลำในหลายภูมิภาคทั่วรัสเซียซึ่งรวมถึงกรุงมอสโกเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานับเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของยูเครนในรอบกว่า4ปีที่ผ่านมาด้านนายอันเดรย์วอโรบิยอฟผู้ว่าการกรุงมอสโกเปิดเผยว่ากองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสกัดกั้นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ในเขตกรุงมอสโกยังไงก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและโครงสร้างพื้นฐานในกรุงมอสโกถูกโจมตีทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีผู้นำประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะโจมตีตอบโต้รัสเซียอีกหลังกองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยในกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนางซานาเกะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงจังหวัดขยองซัมเหนือของเกาหลีใต้บ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมยองในวันอังคารนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะกระชับความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งนี้การประชุมสุดยอดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมยองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและสถานการณ์ในตะวันออกกลางรวมทั้งเป็นการตอบแทนที่ประธานาธิบดีอีแจมยองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลอิตาลีที่ระบุว่านางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลียกเลิกกำหนดการเยือนไซปรัสและเดินทางไปเมืองโมเดนาทางตอนเหนือของอิตาลีเพื่อเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งขับรถยนต์พุ่งชนประชาชนในเมืองโมเดนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8รายซึ่งในจำนวนนี้4รายมีอาการสาหัสด้านนายกเทศมนตรีเมืองโมเดนาเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวอิตาลีเชื้อสายโมร็อกโกวัย30ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองแบงกาโมและย้ายเข้ามาอยู่ใกล้เมืองโมเดนาโดยผู้ก่อเหตุรายนี้กำลังรักษาตัวจากโรคทางจิตเวชอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือมีความเชื่อมโยงกับขบวนการก่อการร้ายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันแบดมินตันโยทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานี้บุตรสนามกีฬาแห่งชาติ
18: ชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ
17: วิลฟุลลอมวุฒิสุสานมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์แอนทันเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-9 22-24และ18-21จบตำแหน่งรองแชมป์ซุปเปอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางถิงซุปเปอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ8คนสุดท้ายนายสาคุณฟันพยาจันน้อยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไต่ยู่หลูมือ1ของโลกจากจีนและแชมป์เก่า2สมัยซ้อน4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับนิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยมือ3ของโลกและแชมป์โลกปี2022ที่เอาชนะเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูน4-1เฟรมในวันพรุ่งนี้ขณะที่สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชเนีย2026รายการแรกที่ถนนสุคนธสวัสดิ์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14-18พฤษภาคมโดยรายการนี้จะคัดเอานักสอยคิวที่ดีที่สุด2คนเพื่อได้การ์ดทัวร์เล่นสนุกเกอร์อาชีพโลกใน2ฤดูกาลถัดไปเป็นอย่างน้อยในรอบ16คนสุดท้ายแดนนครปฐมธนวัฒน์ขีรพงษ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2011เอาชนะซอฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับวิฟูเจคาเดียนจากอินเดียต่อไปส่วนอีกคู่เต้กันเองฤทธิชัยสิงหานังนักสอยคิวดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุดแพ้เกาเจอร์อี้จากจีน2-4เฟรมต้องยุติเส้นทางคว้าตั๋วเล่นอาชีพไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรุ่น U15 รายการ ITF Women World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอังชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการพลาดท่าแพ้อีคยองซอจากเกาหลีใต้0-2เซต3-6และ3-6คว้ารองแชมป์ใบครองเซตตัดตะก้ออีสาฟโบคัพ2026ที่ปิติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16-23พฤษภาคมประเภทตะก้อ4คนชายรอบแรกกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมตะก้อทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้2-0เซต15-12และ15-12ส่งผลให้ทีมชาติไทยการันตีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมเทควันโดประเภทท่ารำหรือทุนเต้ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่เอ็นแบงค์อารีนา ประเทศมองโกเลียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันเทควันโดซุนเซ่ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่19-20พฤษภาคมณกรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมซุนเซ่ไทยได้เน้นไปที่การทบทวนเทคนิคใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยโค้ชลีนายอนเปิดเผยว่าที่มองโกเลียอากาศหนาวมากซึ่งได้เตือนนักกีฬาให้ระวังไม่สบายส่วนสนามแข่งขันค่อนข้างลื่นสโมสรเชลซีประกาศแต่งตั้งซาบีอารอนโซ่กุนซือชาวสเปนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีและจะเริ่มคุมทัพสิงห์บลูในวันที่1กรกฎาคมนี้ซาบีอารอนโซ่เปิดเผยภายหลังได้รับการแต่งตั้งว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาคุมทีมสโมสรระดับโลกอย่างเชลซีซึ่งจากการหารือกับกลุ่มเจ้าของสโมสรและทีมงานฝ่ายฟุตบอลทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องและก้าวไปสู่การคว้าแชมป์นอกจากนี้อารอนโซ่ยังกล่าวชื่นชมนักเตะในทีมว่ามีพรสวรรค์และศักยภาพสูงพร้อมย้ำว่าขั้นสำคัญต่อจากนี้คือการสร้างวัฒนธรรมทีมที่แข็งแกร่งทำงานหนักและพาสโมสรประสบความสำเร็จสำหรับซาบีอารอนโซ่เคยผ่านประสบการณ์คุมทีมฟุตบอลยุโรประดับสูงมาแล้วทั้งกับเรอัลมาดริดและไบเออร์เลเวอร์คูเซนก่อนตอบรับเข้ามารับงานกับเชลซีในครั้งนี้ทีมชาติเบลเยียมประกาศรายชื่อ26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำโดยเควินเดบรอยน์เทมเมเกอร์จากนาโปลีทิโบคูตัวผู้รักษาประตูจากเรอัลมาดริดเลอันโดฮอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอัคเซลวิเซลจากจิโรน่านอกจากนี้ยังมีชื่อของโรเบรีลูกาตูกองหน้าวัย33ปีจากนาโปลีที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและไม่ลงสนามอย่างต่อเนื่องติดทีมไปด้วยเช่นเดียวกับมัตติอัสเฟรนันเดสฟาโดแนวรุกจากลิลที่ก่อนหน้านี้เกือบตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติสเปนติดทีมไปด้วยสุริพัฒน์สอนจารย์รายงาน
15: เงินเจ้าหนี้ไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของออฟฟิศแป๊บนึงหยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เตือนน้ำมันนะแค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานหมดด้วยหรือไม่คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรอกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
19: จริงด้วยนี่ก็เรื่องนี้กำลังมีเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอยู่เนี่ย
20: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
21: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมพระสุรเมธี
22: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
15: ถามาจากใคร AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งถูกแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตัดใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
21: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวมีหน้าแข่งขัน

0: จเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยหยุ่นและวิกรมกรมบัณฑิต
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณผู้ชมกรมบัณฑิตเนื้อกำลังเดินทางคณิจรอยู่เราก็ต้องตั้งวงสนทนาเสวนาเพราะว่าโลกมันแปรปรวนผันผวนหนักมากเราไม่รู้จะไปทิศทางไหนอย่างไรประเทศไทยเราเล็กๆเราก็ต้องปรับตัวและการปรับตัวเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกวันนี้ไปถึงไหนอย่างไรบ้างวันนี้ขณะที่เราพูดอยู่นี้ก็จะใกล้ๆกับช่วงที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเจอกับท่านสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งนะครับถือเป็นการเยือนที่สำคัญเป็นการเยือนที่มีความหมายและเป็นการเยือนที่กำลังเกิดความรุนแรงในตะวันออกกลางด้วยเราก็รู้ว่าทั้งจีนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมกับทางอิหร่านขณะที่ทรัมป์ก็พยายามที่จะให้ทางฝั่งอาเซอร์เซียนั้นเนี่ยสามารถที่จะยันกับอิหร่านได้อยากรู้ว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยต้องถามคุณนิคมกรมบัณฑิตและต้องถามด้วยว่าทรัมป์เปลี่ยนโลกไปทุกอย่างจริงๆอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณนิคมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณครับ
2: คุณยุนครับ
1: ครับ
2: วันนี้นะทรัมป์เปลี่ยนโลกทุกอย่างเลย
1: จริงไง
2: ดูสิเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนหลักการเปลี่ยนทุกอย่างที่เคยมี UN นี่เป็นผู้ที่ทำไมอ่ะกำหนดแล้วก็เป็นคนที่ร่างกฎเกณฑ์อะไรใหม่ๆมาคราวนี้จะทำตามหรือเปล่า
1: จะไม่สนไม่สน
2: นั่นแหละแล้วอันที่สองนี่ในอเมริกาเนี่ยที่เขามีกฎเกณฑ์สำหรับประธานาธิบดีอ่ะเรื่องกฎหมายการค้ากฎหมายอะไรทุกอย่างเนี่ยผมทำตามหรือเปล่า
1: สมความแกต้องไม่ทำตามนะคนสุดยอดต้องไม่ทำตามนะ
2: แล้วแกเนี่ยมีแคร์ใครแกมีอะไรที่แกเขาเรียกว่าอับอายนะรู้สึกว่าแม่ไม่มีจริยธรรมนะอะไรไหมแกคิดถึงไหมแกมีไหมหรือยังไง
1: ไม่สน
2: วันก่อนนี่ผมเห็นนะควีนอังกฤษนะกำลังเดินๆอยู่กำลังจะจับมือกับทางด้านนะแขนเหลือแกก็ไปแซงเฉยๆเนี่ย
1: จะไปสนใจแต่ไม่มีก็มารยาทไม่ใช่เป็นคนสมัยของแก
2: แกหมายความว่าแกไม่มีขีดจำกัดนะคุณที่ใช่ไม่มีขีดจำกัดในฐานะที่เป็นทรัมป
1: ์
2: แล้วแกเป็นประธานาธิบดีแกก็ทำแบบไม่มีขีดจำกัด
1: ใช่
2: แล้วผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันนะว่าทางรัฐสภาและทางสังคมเขาปล่อยให้ทรัมป์ทำอุ้ยอุยมนะเอาเรื่องเดินภาษีดีกว่าทำไปทำมาเสร็จแล้วนี่ต้องมาคืนภาษีให้เขาใช่ไหม
1: ใช่
2: แล้วอันนี้
1: จังมานะจังไม่มีจังเสียนะต้องไปกู้มานะกู้มันก็เหลือ
2: แล้วถามคุณวิชัยว่าวันนี้จริงๆเนี่ยนะไอ้สิ่งที่ทรัมป์บอกว่าจะทำให้อเมริกันยิ่งใหญ
1: ่
2: คำว่าอเมริกันยิ่งใหญ่ต้องมีความหมายว่าประชาชนนี่อยู่ดีกินดีนะ
1: แน่นอนแน่นอน
2: วันนี้ดูสิโดนภาษีเข้าไปนั่นน่ะแล้วอันแรกเลยใครโดนประชาชนไอ้สินค้าก็เพิ่มราคาขึ้นแล้วตอนนี้ไม่พอต้องเอาเงินจากคงคลังไปจ่ายคืนเขาอีกโอ้โหนี่สองเด้งเลยนะ
1: ใช่เงินมหาศาลเลยนะถ้าเรียกว่าเล็กๆนะแล้วก็ไม่มีตังค์ในคงคลังหรอกก็ไปกู้มาไปออกพันธบัตรยืมประชาชนก่อนขายคนจีนจีนซื้อเนี่ยนะเพื่อพันธบัตร
2: ไม่เอาละเมื่อก่อนเป็นจีนเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มมาจากแฮร์รี่คลินตันก่อน
1: เฮ
2: ร์รี่เนี่ยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เห็นแล้วว่าไอ้จีนเนี่ยทำเซนนี้ทีไรกับจีนนี่ขาดทุนทุกทีไม่เคยทำเซนนี้กับจีนแล้วไม่ขาดทุนส่วนนี้อับบังเนี่ยเขาก็ไม่เอาเลยนะเพราะว่าอับบังเดียวจีนที่จีนเราก็มองว่าโอ้อับบังเองเหนียวเลยเหนียวมาก Thereby make some kind of attitude fit, because if you learn from some jungle people that just fed from the land, ก็เรียนเออก็มาหาดูกับจีนไม่ประมาณเครื่องแสนล้านเยนนะเออเออมาหาดูนี่ก็คือเพราะว่าไม่ว่าลองเสียเออบางเลยบอกว่านี่ไอ้ผู้มีอะไรที่เป็นเอฟซีเออะไรต่ออะไรเรื่องจีนอยู่ด้วยนี่บางเห็นยังกันลองเห็นใช่ไหมในโลกเนี่ยวันนี้ทุกคนมีตัวจีนหมดเลยนะแล้วก็ทรัมป์ก็ตัวจีนแต่ทรัมป์ก่อนจะตัวจีนทรัมป์ก็เปลี่ยนโลกทุกอย่างก่อน เปลี่ยนเรื่องภาษีเปลี่ยนเรื่องของการเรื่องกลาโหมเขาคิดว่าวันนี้จะเอาอะไรไปชนะจีนเนี่ยเรื่องจะมาเมื่อกี้ที่บอกว่าอันนี้คริสตันเนี่ยไปบอกว่าไปหรือต้องเพิ่มมูลค่าเงินของหยวน เรื่องปล่อยหยวนให้อ่อนอ่อนอย่างนี้สิงหาก็ส่งออกให้กับอเมริกาอเมริกาก็ซื้อมาเป็นเอฟเฟกต์ใช่ไหมคราวนี้ตอนนั้นเขาเห็นกันแล้วนี่ไปเนี่ยนะเขาก็โอเคเรื่องต่อไปนะเรื่องนี้เอางี้วันนี้ไปซื้อธนบัตรเลยนี่ไม่ต้องมาอะไรนะถ้าธนบัตรหรือกับกัน นี่ไม่ต้องมาทำอะไรรู้ว่าจะทำให้ธนบัตรหรือเนี่ยมีมูลค่าเออถ้าให้ไปซื้อธนบัตรไปซื้อเดียวเลยนะ800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 มาสามประเทศที่เขาขายสินค้าไปอเมริกาเยอะเขาก็เลยบอกให้เห็นคนจีนทำอย่างนี้ญี่ปุ่นก็ต้องตามก็ไปซื้อญี่ปุ่นก็เคยซื้อธนบัตรถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณสัก 1.4 ล้านล้านเหรียญ
1: ใช่ไหม
2: ใช่แล้วไต้หวันก็ซื้อไปถึงตั้ง 5-6 แสนล้านล้านเหรียญ 5-6 แสนล้านล้านเหรียญ
1: ทำไมเป็นเจ้าหนี้อ่ะเป็นเจ้าหนี้
2: เออคือหมายความว่าเขาก็เอาใจอเมริกาคุณวิชัยลองคิดดูอเมริกาเอากระดาษไปให้พิมพ์อยู่ที่นั่นใช่ไหมแล้วคนเอาเงินเนี่ยเอาไปให้อ่ะคนก็เอากระดาษกลับมาคุณวิชัยคิดว่าฉลาดไหม
1: ฉลาดที่ไม่ต้องรู้ที่ไรเลยแล้วไม่ต้องมีทองแบงค์ด้วยนะไอ้พิมพ์แบงค์เพิ่มเนี่ยไม่ต้องมีทองแบงค์แต่ที่อื่นต้องมีทองเหมือนหลังอยู่ใช่ไหมล่ะ
2: คุณวิชัยลองคิดดูที่ว่าไม่ใช่กระดาษอย่างเดียวนะอย่าไปเปลี่ยนเป็นเงินแกก็ยังไปบอกพวกอาหรับอ่ะแค่อาหรับบอกว่าให้ดูว่าจะช่วยหรือป้องกันประเทศเลยหรือเห็นไหมซัดดัมเนี่ยโอ้โหเขาเปรี้ยงก็คือนะดูว่าเขาเข้มแข็งไหมหรือเนี่ยนะหรือว่าจะเรียกว่าไปทำ

0: 根本全有辣的。
1: 当时的辣，是不是卡对的辣？
0: 嗯，卡对的辣。哦，你从边的呢？我这边的脑壳呢，就被开。
1: 嗯，
0: 这边的没有什么辣。啊，你做你做伊农民，上班都可能去红镇阿美干面，非常解美干吃卡的辣。哦，
1: 这
0: 阿美干面拼，做你阿美干面拼个哪有嘛的？你可能从上一段你呢？哦吼，你去干去阿美干，不连饭都无。
1: 嗯。
0: 那我看看嘞，三个白海
1: 下
0: 蛋，
1: 下
0: 来个农民，这边上面个很麻烦麻烦，看个下我们北上，等蛋就够，我看个那红嘞。
1: 我你
0: 开去，要什么没选个山，干咩？干去怎么安逸嘛来咩？你咩？你开咩？没有你去怎么我？哦，你我就从我们出出的免费钱，勇气，那采访我，在阿美干的，你呢？哦，我阿美干你好呢，从上午到在金山店门口啊，你在干什么？那边旁边在金山店在双楼的，在双楼在干什么的？古一下就让你还在干，就被他们领掉了，去阿美干他们。
1: 那你尽量来干
0: 了。这个呢，他的名义在专门干一点混凝土，黑土干不连板。在你吧，那个是没可简单没落你们了。古一下就乱没落，你可以很来，这个没干简单没一半。
1: 没落。
0: 没落去也一起走，应该一起走，没稳不落。那个啥那样的，就先去看。先去看，你又靠得住来那没？
1: 啥呀？
0: 上街看什么条理？没正面的车那边，没坑你们落。没坑来去应该一套怎么？不过，但我你阿妹噶。应该我们过没困住下来吧？
1: 但是我现在是嘛，这成绩讲的亏了，一不开书嘛，那这就可以嘛，那这你这就猪八糟了那你。
0: 怎么他妈乱塞的嘛？
1: 怎么他妈你你也不拉不你怎么搞？要去丢去丢。
0: OK， 可你那么不敢当，不怕进进去哇？那地方不严不严？你那地有问题？那我让他变得是安那阔的，不管你们从门口出，早些的进去看看那有问题。什么看能满地去骂呢？可从门口出阿妹不认识，你真跟不骂那的？红叶的娘在酒里把切记的，把切记的你不认识什么的？我不认识的，
1: 是哪的？
0: 阿婆啊，阿妈呢？门内不用，刚刚吃，门外用。
1: 放那鸡腿，和当的鸡腿，
0: 俺那吃的，那过年鸡，好他妈晒干送货的。什么？干送货红鸡，你可他妈晒干啦？你也一个阿美家。阿美家呢？一顿干啥？一个鸡高，个怕晒难连呐。你连个难连，你看那天气那个干啥汤落来呢？你难难，在阿美干个不行，你干啥个汤落来？你难难能干。这个你干起，问你什么话？是不是阿美家个样样什么？哦，混起白，混起白，星期汤穿的，他们去哪里开汤？开开白来，
1: 这
0: 不恰准。主要在韩国过政府，你们阿美干的话，新卡拉就搞中产，有人管都管，能去哪卡几个先？
1: 是，
0: 他们不太对，特别在他们阿美干，门当路嘞，门门人家讲门门的，门门去不两个去，
1: 走，
0: 还能够走到这去的，那不去这个铺是白鹿兰交班。你开吧，没什么，你开过了吧？
1: 我吧，讲过，
0: 哦，
1: 讲过。
0: 你开过谈的门没？他们谈什么？谈你们的，来，回头一下。好吧。 ทำไมเขากล้าจะไปจับมาโดโรแล้วกล้าที่จะไปลุยนะอิหร่านแล้วกล้าจะไปบอมนะผู้นำตายไปทั้งหมดกี่สิบคนแล้วผู้นำระดับส่วนหัวหัวของอิหร่านนะ
2: ใช่ใช
0: ่นี
2: ่คนที่สามารถทำได้อย่างนี้เนี่ยก็ทำคนเดียวคุณวิชัยคิดว่าสีจิ้นผิงนี่จะทำได้ไหม
0: ไม่ได้
2: ใช่ไหมก็สีจิ้นผิงนี่เฉพาะสีจิ้นผิงกับอินเดียนะกับทะเลจีนใต้คนเขาก็ด่ากันโผล่ล้นบ้านล้นช่องนะใช่ไหมวันนี้แต่ทรัมป์นี่ทำมากกว่าสีอีกกี่เท่าอ่ะ
0: ก็เป็นเผด็จการมากกว่าสีใช่ไหม
2: วันนี้เนี่ยเราก็จะมามองว่าทรัมป์กำลังเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในหลักการที่ตั้งโดยอเมริกันก็คือ US นะ
0: ต้องถูกต้อง
2: ใช่ไหมเอาแล้วคุณวิชัยลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ย

0: ้เขาบอกว่าเออนี่อะไรนะเรือที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มูซอ่ะเขาก็อาจจะมีส่วนร่วมด้วยนะ
1: ใช่
0: นะ
1: เกี่ยวข้องกับเรื่อง
0: เกี่ยวข้องเขาคิดไปถึงอย่างนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมเออวันนี้เป็นสิ่งที่ทรัมป์นี่เปลี่ยนโลกผมมองแล้วผมจนกระทั่งถึงวินาทีนี้เนี่ยคุณผู้ชายผมมีความรู้สึกว่าทรัมป์นี่เป็นคนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาในยุคไหนทีแรกผมก็ถามว่าแกต้องเกิดมาในยุคของเจงกิสข่านตอนนั้นจะไปยึดใครก็ได
1: ้
0: ไปตื้อใครก็ได้ใช่ไห
1: ม
0: วันนี้ถามว่าพฤติกรรมของทรัมป์เป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นไหม
1: ใช่
0: แล้วถามว่าเป้าหมายทรัมป์คืออะไรเอ่ย
1: เป้าหมายทรัมป์คือครองโลก
0: ใช่วันนี้คุณชีชัยนี่ดูข่าวแล้วก็เห็นพฤติกรรมของทรัมป์มาตั้งแต่วันแรกเลยนะต
1: ั้
0: งแต่วันที่เขาเอามือไปแตะที่ไบเบิลนะแล้วก็มีการทำไมเอ่ยว่าผมจะทำเพื่ออเมริกาวันนี้คุณวิชัยคิดว่าเขาทำเพื่ออเมริกากี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: คุณวิชัยเห็นไหมว่าแต่ละประเทศแล้วหลายๆประเทศเนี่ยมักจะมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับทรัมป์
1: ใช่
0: หรือไม
1: ่ใช
0: ่แล้ววันนี้ถามว่ามันมีผลประโยชน์ในทับซ้อนแล้วอเมริกันบอกว่าไม่ได้ฉันต้องคืนฉันต้องเรียกว่าขาวสะอาด
1: ฉันต้อง
0: ทำอย่างนี้นะไปมีโรงแรมไปมีสนามกอล์ฟไปมีอะไรต่อมีอะไรที่ไหนและที่สำคัญที่สุดตอนนี้มีคนเขาคุยกันนะว่าทรัมป์เนี่ยประกาศอะไรแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้ผลประโยชน์ของแขนขาของทรัมป์ที่เกี่ยวกับราคาหุ้นในตลาด
1: รวยขึ้น
0: ใช่ไหมพอทรัมป์รู้เลยว่าถ้าทรัมป์ประกาศเมื่อไหร่ว่าว่าจะลุยไอ้นั่นว่าจะทำไอ้นี
1: ่
0: นะจะตื้อคนนั้นตื้อคนนี้หุ้นนี้ตกไหม
1: จะตกสิ
0: พอตกแล้วคุณวิชัยถ้าเกิดมันเป็นทรัมป์เนี่ยคุณวิชัยไม่ไปช้อนนะใช่ไหม
1: แต่เรารู้สิแต่เรามีข้อมูลภายในใช่ไหม
0: ก็เนี่ยทรัมป์เขาก็เล่นอย่างนี้คุณวิชัยคิดว่าสิ่งที่ทรัมป์วันนี้มีเนี่ยด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยได้การพูดไปอย่างเงี้ยหุ้นขึ้นหุ้นตกหุ้นตกหุ้นขึ้นเนี่ยตามออเดอร์เลยนะคุณยายคิดว่าทรัมป์เขาสามารถที่จะคอนโทรลรวบทำไมควบคุมราคาเงินในตลาดเห็นป่ะ
1: ก็มีคนสงสัยไงว่าจังหวะเวลามันไม่นะมันชัดเหลือเกินว่าคนที่อาจจะมี inside information จะในทำเนียบขาว
0: เลยนะ
1: ซึ่งก็จะรู้ไปนะ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: แล้วผมถามคุณพิชัยหน่อยว่าผลประโยชน์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยใช่หรือไม
0: ่
1: นะว่าทรัมป์ในฐานะที่เป็นทั้งคีเป็นทั้งประธานาธิบดีเป็นผู้เผด็จการมันมีผลประโยชน
0: ์
1: เกิดขึ้นจากไอ้ตำแหน่งตรงนี้แล้วคุณพิชัยคิดว่าในใจเขานะในหัวใจของทรัมป์สมมติมี100%คุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะทำเพื่อประเทศอเมริกาในจิตใจของเขาจริงๆสักกี่เปอร์เซ็นต
0: ์เราไม่รู้เราจะไปวัดเขาได้ไงเราก็จะนั่งนอนใช่ไหม
1: ไม่รับสักครั้ง
0: ใช่ก็ทำเพื่อตัวเองส่วนใหญ่แหละส่วนที่เหลือก็อ้างว่าทำเพื่อประเทศแต่ก็ยังเข้ากระเป๋าตัวเองนั่นแหละ
1: ได้ไหมล่ะดังนั้นอันนี้เปลี่ยนระบบนะเมื่อก่อนนี้นะประธานาธิบดีของอเมริกาคนไหนมีพูดอะไรทำอะไรต้องอยู่ในกรอบต้องมีคุณธรรมต้องมีจริยธรร
0: ม
1: ใช่ไหมประธานาธิบดีอเมริกันทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นมีใครที่จะมากระโชกโขกห้าที่จะมามีทำลักษณะอย่างทรัมป์ในทั้งหมด40กว่าประธานาธิบดีเนี่ยค
0: ุ
1: ณชายคิดว่ามีใครบ้าง
0: ไม่มีมีคนเดียวนะก็ไม่ต้องเปรียบเทียบมีเขาคนเดียวไม่มีใครเทียบได้ไม่มีใครเหมือนเขาจะไม่เหมือนใครเป็นอันขาด
1: ด้วยความที่เ

0: ้านเขาเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็มีเขาก็ชอบเปลี่ยนนะเพราะว่าเขามีอำนาจนะ
1: ใช่
0: เขาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรัมป์อยากจะเป็นอยากจะได
1: ้
0: อยากจะมีมีใครไม่อยากจะเป็นอย่างทรัมป์บ้าง
1: ไม่มีใครอยากเป็นอย่างทรัมป์หรอกทำไมจะเป็นอย่างทรัมป์ทำไมเขาอยากเป็นเหรอคุณผู้ชม
0: มีนักการเงินหลายคนนะ
1: ตัวแรง
0: เนี่ย
1: ถ้าเป็นอย่างที่ทำไง
0: ก็อยากให้มันมีไม่มองกันอย่างนี
1: ้บอก
0: สำหรับเขาเพราะเขาไม่ได้มาอ่านเองทั้งตุ้มผู้ชายคิดว่าทรัมป์มาอ่านข่าวอ่านอะไรต่ออะไรยังไงสักเท่าไหร
1: ่ดูก็ดูทีวีเขาชอบดูทีวีมากแต่ว่าเขาจะดูจะชอบช่องนี้ชอบพิธีกรคนนี้ไม่ชอบคนนี้
0: เขาจะดูละเอียดมากสงสัยคุณวิชัยนี่จะไปอยู่อเมริกาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์ชอบคุณวิชัยไหม
1: มันไม่ชอบ
0: คน
1: ไม่ชอบคน
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ทำวันนี้ได้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นค
1: ือ
0: ทุกอย่างที่เขาอยากจะได้เขาทำหมดเลยใช่ป่ะคุณวิชัยคิดว่ามีอะไรไหมที่ทรัมป์ทำแล้วไม่อยากได้อ่ะ
1: ไม่รู้สิถ้าอยากทำก็ต้องถ้าทำก็ต้องอยากได้สิ
0: เออแล้วไอ้สิ่งที่เขาอยากจะได้เนี่ยสร้างความเสียหาย
1: เขาที่มุ่ง
0: ขับทั้งโลก
1: ทั้งโลกเลยก็บอกว่าเนี่ยทั้งโลกต้องพึ่งพาเขาเขาทำเพื่อมนุษยธรร
0: ม
1: เมื่อวานนี้เขาบอกเขาเปิดเขาจะเอาเรือกองทัพเรืออเมริกันไปนำสภาพสินค้าเพื่อมนุษยธรรมนะ
0: เขาสั่งได้ยังไงทำแบบรวดเร็วนี่แสดงถึงประสิทธิภาพของกองทัพอเมริกันนะสั่งไปทีเดียว 15,000 นายใช่ไหมทหารนะแล้วก็จะเอาเครื่องบินเอาเรือเอาฮอไปอะไรไปเพื่อที่จะไปปกคุ้มครองใช่ไห
1: ม
0: แล้วนั้นวันนี้สิ่งที่ทรัมป์ทำขึ้นมาเนี่ยเพราะต้องการแสดงว่าโอ้ฉันเป็นพ่อพระฉันนี่ควรจะได้รับรางวัลโนเบลนี่เจ้าของรางวัลโนเบลนะเอาไปให้แกก็รับนะ ไม่ใช่ของแกนะแกก็เอาไปรูปๆคำๆก่อนมาวอร์มอัพ
1: โอ้โห
0: แล้วเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยควรจะได้เพราะเขามีความคิดว่าเขาทำ

ฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สหรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสหรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: ถ้ามันต้องจะมีหลายเปลี่ยนมือสักคราวเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวขาวและสีเหลืองคนด่านเขียนไงมันต้องปรีหลายเลื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการเชียงใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อห้องประชุมกรุณาเสียค่าใช้จ่ายได้ที่เฟ

0: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับชลธรสัญญาครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลฝั่งเร่งรัดคดีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคุณต้องปรับทดสอบใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: ถือว่าเสี่ยงแล้วขนาดนี้เราจะฟังทันนะ
2: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
3: กลับมาก็รู้นี่เลยละ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมเลยล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่สร้างใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ธรรมดนตรีไลฟ์เรียนรู้สุขภาพเป็นเรื่องที่มันไม่ง่ายกับเสียงขาและสีเหลืองคนด่านเขียนในธรรมดนตรีไลฟ์เรื่องชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการเสียงใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อห้องประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เฟซบุ๊กธรรมดนตรีเรายัง

0: tips, krijg je een goed idee. Doe nu in de kleintje, laat je komen, kun je van mijn zon en de andere zaken.
1: Prefetai, dan ben je van mijn hand aan het handen nu met een paar ASEAN.
0: ASEAN Funtein, doen zij Shanghai Shanghai, toch maar voor hij andere zaken ASEAN.
2: คุณเข้าสนานี้มาหรือยังดูไงอนุมัติไว้ไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนได้เงินลอยนะนั่นยิ่งชัดโอนก่อนเจ้าก็เสียเงินฟรีมิจฉาชีพในค่าเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีอีกทั้งกลัวก่อนกู้ครั้งเสียเงินเรสโซเอง
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลฝากเรื่องรับเสนอรถไฟชมรถโดยสารฝ่าโคโรนาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเส้นขับรถไฟแล้วส่วนเส้นขับรถโดยสารรออาการหายก่อนค่อยเข้าสอบปากคำ
3: พันตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ประชุมติดตามความคืบหน้าที่รถไฟชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณแยกอโศกดินแดงพร้อมกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ดูแลเรื่องการทำสำนวนการสอบสวนให้รัดกุมรอบคอบ
1: จึงมาประชุมร่วมกับพนักงานสืบสวนสอบสวนถึงการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งกล้องวงจรปิดพยานบุคคลพยานหลักฐานอื่นเพื่อพิสูจน์ทราบว่าเกิดจากความประมาทของผู้ใดบ้างส่วนการกระทำความผิดของพนักงานประจำตั้งซึ่งขับรถไฟที่ได้รวบรวมหลักฐานว่ามีการดำเนินการตามปกติทุกเรื่องหรือไม่เราเส้นทางดังกล่าวมีการจราจรมีการเดินรถไฟประจำทุกวันและมีการจอดรถขวางรางรถไฟบ้างในทุกวันเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟมีข้อ หาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนคนขับรถโดยสารสาธารณะยังมีอาการบาดเจ็บหากหายเป็นปกติแล้วจะสอบปากคำต่อไปรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำป้อมนำตัวตรวจร่างกายก่อนที่จะนำตัวมาสอบปากคำแล้วเสรวันใช้เท้ารายงาน
3: รถมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมฝั่งสสบตั้งทีมเฉพาะกิจดูแลสิทธิประชาชนครบวงจรตั้งแต่ทุกนาฬิกาอุตสาหกรรมดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุกรณีรถไฟของสงขลาชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงใกล้สถานีแอร์พอร์ตเวลลิงมักกะสันและโรงพยาบาลเวชเวช โรงพยาบาลโรงแพรและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลได้ทำความเคารพสิทธิประความปลอดภัยและสิทธิของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำความเคารพสิทธิหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ซึ่งกองการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชนในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งให้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อดูแลกรณีดังกล่าวทันทีโดยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน4ด้านได้แก่ การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและครอบครัวการให้คำปรึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคและสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยการประสานติดต่อเรื่องเพื่อเร่งรัดการเยียวยาและการติดตามผลการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานความคืบหน้าแก่ผู้เสียหายเป็นระยะชวิศาสตร์ประทุมมารายงาน
2: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว
1: นายสัตวแพทย์กฤษณ์วีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังเร่งดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติสัตว์อาจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรสัตยราชนารีกรมพระศรีสว่างควัตวรสัตยราชนารีและจำเป็
4: โดยเน้นฉีดวัคซีนจนเชื้อแนวไม่ครอบคลุมและควบคุมประชากรสัตว์เป้าหมายหลักคือทำให้จังหวัดตรังและประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์และให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ทำการควบคุมประชากรสัตว์จัดโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อลดจำนวนสัตว์จรจัดตลอดจนมีการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์เพื่อช่วยงานด้านโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นด้วยยอยศพรนะคะไกรศรีสวทฟังรายงาน
5: หนึ่งคนลดน้อยร้อยคนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงาน

Всем приятного слушания.

Maria, sarebbe quasi di farla.

在从从白云这边开始走到来到我们家乡的时候，

ียวครับแล้วก็แต่ผมเป็นคนนักเรียนนะครับเต็มแล้วนะครับยอดจองแต่ก็มีผู้ที่เริ่มสละสิทธิ์แล้วก็อาจจะติดธุระนะก็จะได้มอบสิทธิ์ให้กับคนที่มากันข้างหลังนะครับก็มาลุ้นกันที่หน้างานนะครับสำหรับท่านที่จะมาชม

magazine ครับส่วนแรกของชนบุรีกับสมเด็จรุ่งสมัยและคุณสุภกรสุขสิทธิ์นะครับวันนี้ก็มีช่วงบ่ายที่หลังจากมีพิธีช่วงเช้าลึก34ปีพฤษภา2535ไปนะครับตอนช่วงเช้าที่มีการวางพวงมาลาแล้วก็เรื่องของการบรรจุอัฐิของผู้ที่ได้สูญเสียเพิ่มเติมนะครับก็มาเสียชีวิตนำจากที่ได้เหตุการณ์นั้นมาหลายปีเนี่ยนะครับอันนี้คือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แต่ว่าเสียชีวิตจากเรื่องการจากวัยนะครับก็เจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ก็มีเรื่องของสิ่งที่จะได้นะฮะมองไปข้างหน้าการแก้รัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อะไรต่อหลายๆอย่างนะครับการนิรโทษกรรมหรื

时候，啊，你咧拜神的话，咱差不多差不多不考神不会拜，第一，你可以刚才我也是拜嘛，啊，不拜没得拜就第一就看到是怕比了第一，那你就个跟那个当然在喝能够在可以，那个可以做这个什么对，跟妇女那个的讲，现在那对你那个ก็เป็นงานที่จะต้องไปที่หุบเขาสมเพื่อไทยนะครับหรือว่าที่บ้านนักเขียนนะครับหลังใต้หนวดที่ได้ตั้งใจไว้หลายปีแล้วนะครับว่าจะเดินทางไปแต่ก็ปีนี้ก็ไม่ไปสักทีนะครับสมความตั้งใจแล้วขอบคุณพี่เจนสมสมพันธ์ด้วยนะครับที่ได้นะครับได้จองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วผมก็บอกว่า

செல் பேசாமல் சில பிரபு நன்றி வசதி மாலா தாய்சவா.

ช่วยดำเนินไปซะก็ขอเข้าไปนะครับขอตั้งใจที่จะขอเขาเดินทางไปพร้อมกันกับทางอาจารย์เฟรดฟรีกันดีด้วยนะครับเพลงที่จะปิดท้ายในช่วงแรกนะครับใต้สิบเดือนแสน

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรกัญญาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทดสอบใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราจะเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมในละพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่สร้างใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาตุ้มแยงผมโอนเงินมาจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวป่ะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมนะครับดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนไม่สนใจเป็นพัน
4: ยังไงเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูนะครับ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขเก่านี้ด
4: ูมันคิดว่าไม่สามารถสืบข้อความได้อะ
5: จะโอนต่อทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นเดี๋ยวได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละถามาจากไฟ AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI จ้าฟังรูปฟังคลิปก็สมจริง
6: สมัยครั้งเธอแยกไม่ออก
5: แต่เดี๋ยวก่อนยังมีสิ่งที่ช่วยให้ตัดผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริง

0: สู่ฟ้าสวรรคาลัยเนื่องภูมิใจตามพระบาททุกชาติภพด้วยประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เกี่ยวกับการเร่งคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
2: นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนการเมืองราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ที่ระบบไฟฟ้าและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมและปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าช่วงฤดูฝนสิ่งสำคัญกระทรวงศึกษาธิการเร่งเพิ่มแก้ปัญหาการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOS 2.0 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในทุกอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปเรียนต่อในต่างประเทศจิรวรรณเชื้อเช้ารายงาน
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลเพาะปลูกเป็นปัจจุบัน
3: นางรัชนีควบคุมเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกเป็นปัจจุบันชัดเจนและสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาสนับสนุนและออกมาตรการต่างๆให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรสำหรับฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปีเมื่อทำการเพาะปลูกข้าวพืชไร่พืชผักหรือพืชอายุสั้นแล้วเกษตรกรควรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนภายใน15วันหลังเพาะปลูกและไม่เกิน60วันก่อนเก็บเกี่ยวส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นพืชอายุยาวเกษตรกรควรแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า30วันหรือที่ยังยืนต้นอยู่โดยสามารถเลือกเข้ารับบริการ3ช่องทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือผ่านเว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th และแอปพลิเคชัน Farmbook เฉพาะเกษตรกรรายเดิมแบรนด์เดิมโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากมีผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ขอให้แจ้งเจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทันทีและหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จะไม่ทำการส่งข้อความผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือไลน์ให้เกษตรกรเพื่อให้ดำเนินการขอให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคารับซื้อสินค้าเกษตรต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกร
4: นายเกียรติ ศิริสุวพงศ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อสินค้าเกษตรในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศาจำนวน4แห่งผลการตรวจสอบพบว่าผลปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ4บาท50สตางค์ถึง5บาทมันสำปะหลังสดคละกิโลกรัมละ2บาท40สตางค์มันราคากิโลกรัมละ6บาท40สตางค์อย่างก้อนถ้วยกิโลกรัมละ33ถึง37บาทราคาทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ติดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนและเปิดเผยและใช้เค

0: ดบ่อแสการเอาเปรียบเกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร0455230501พงศ์สิริสีหานามโสธรอำนาจเจริญรายงาน
1: ธุรกิจรู้ทาง

คุณแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองสุราษฎร์อยู่กับสังคมเมืองมาเรื่อยยิ่งหาส่วนแต่เป็นนักเขียนนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งจะเลือกให้มาเล่น

แล้วก็ผ่านการพัฒนานะครับส่วนที่แจ้งมานะครับว่าเพิ่งเห็นว่าผมจะลงใต้ไปใต้หน่วยครับวันที่19ผมทะเบียนรัฐมนตรีแผนงานกันไว้วันที่30ลงคนขนุนมาชุมนุมวันที่5มิถุนายนขึ้นกลับกรุงเทพทำงานไม่งั้นจะอยู่จังหวัดกระพีจากกรุงเทพไม่เป็นไรครับในภารกิจที่อยากไปนะครับก็พอดีช่วงนั้นอาจจะไม่ได้ว่างเลยนะครับมีเวรจะต้องไปฝากน้องๆเขาแต่อยากไปไม่รู้ยังไงรู้สึกว่าถ้า

ที่ได้มอบให้นะครับที่กองบังคับศูนย์แปดหนึ่งหกสามสี่หกสี่ห้าสองนะครับศูนย์แปดหนึ่งหกสามสี่หกสี่ห้าสองจากขอนแก่นนะครับสำนักงานสั่งบัญชีแต่วันนี้แปลกจังนะคุณผู้ประกอบเทที่คาดไม่ถึงครับปรากฏว่ามีสิ่งที่คาดไม่ถึงว่าจะมีปรากฏว่ามีแต่เพลงที่

我的本你二三万我是你星期一天换分别人就是那你啊啥有啥来总是这样不管今天的

0: สงสัยอยู่ว่าทำไมจึงเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เป็นอย่างสัตว์ป่าสัตว์ตัว
1: สัตว์ตัว
0: อยู่ตามลำพังในป่าหิวก็กินเหนื่อยก็นอนไม่ต้องกินสิ่งที่ไม่อยากกินไม่ต้องนอนในที่ที่ไม่อยากนอน

Argentina dai Giamaica, poi con lui la può mettere ในฟินีก่อนที่จะสิ้นสุดลงในฟินีอีกสี่ครั้งก็ขอให้ได้เป็นคนสุขสันต์ที่ดีทำงานดีในสารไว้และทำในสารทางที่สำนวนที่ได้ตั้งใจทำและทำหน้าที่คุณชนผู้ฟัง

0: Unless we know you guys are kind of like knowing each other.
1: Yep. 是这样子的，那个我们他。
0: แต่ว่าหันพ้นที่ผูกพันกับเราใช้เจอโควิดสิบเก้าครับจบฮาลาบาลใส่ชื่อเดินกับแฟนเขาแล้วไปใช้ด้วยมาอยู่นะใส่ชื่อจากเคลนคอมมอนเฟรชเชสครับว่าฟังฟันสัญญาณยืนละหันเกินนะครับ นี่ก็ชื่อของงานแต่ละครั้งคอนโทรลเฟรซึ่งคุณจอมพลสันต์วงสว่างก็จะได้ออกแบบมาให้กันก็ปิดท้ายนะครับในชั่วโมงนี้ที่ยังมีเวลาเหลืออยู่ที่วีสเตอร์ขอเจ้าตัวครับ

0: ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธนกรปัญญาครับจังหวัดนราธิวาสเร่งดับไฟป่าพลุบาดเจาะต่อเนื่องหลังพบมีความร้อนใต้พื้นดินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทดสอบใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแนวขนาดนี้เราจะผ่านทันนะ
2: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
3: จะรับรู้ยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกขึ้นไปใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทิปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่แรงผมโอนเงินมาจำไม่ครบแล้วเนี่ย
5: ไหวป่ะเพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนไม่สนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูนะ
5: สมัยนี้เขาก็โกงรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขเก่าดิ
4: เอ้ยมันคิดว่าไม่สามารถเสิร์ฟข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองเว็บเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยววิปแบบนี้แหละ
3: เนี่ยผู้สแกนเห็นมาโพสร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงยุคใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งดับไฟป่าพลุบานเจาะต่อเนื่อง3แปลงหลังพบมีความร้อนใต้พื้นดินจึงเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่ที่เสี่ยงเกิดไฟป่านายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ประชุมติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพลุบานเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาสภาพรวมมีพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่พร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการดับไฟใน3แปลงอย่างต่อเนื่องคือแปลงที่1จากการตรวจสอบด้วยโดรนพบยังมีความร้อนใต้พื้นดินจึงใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่สามารถดับไฟได้แล้ว13แปลงแปลงที่2ใช้เครื่องหาผามและแปลงที่3ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่โดยทั้งแปลงที่2และ3ยังพบสูบความร้อนใต้พื้นดินเช่นกันขณะที่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่จากการตรวจวัดพบมีจุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟเนื่องจากความชื้นใต้พื้นดินลึกเกิน50เซนติเมตรจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากอำเภอสมัยปาดี1เครื่องเข้ามาเติมน้ำเพิ่มความชื้นในพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าพลุเนื่องจากหากเกิดไฟจะดับได้ยากทั้งนี้จากสถานการณ์และการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ยังต้องอาศัยฝนตกชุกหากเกิดฝนทิ้งช่วงไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคมประเทศไทยเร่งผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยพร้อมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีนี้
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้หารือกับองค์การยูเนสโกเกี่ยวกับความร่วมมือสำคัญใน4ด้านได้แก่มรดกโลกโครงการมนุษย์และชีวมงคลอุทยานธรณีโลกและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้กรอบ IOC Westpac รวมถึงการบริหารจัดการมหาสมุทรความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกซึ่งประเทศไทยได้เน้นย้ำความพร้อมการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทะเลในระดับภูมิภาคทางด้านการวิจัยการใช้เทคโนโลยีประเมินความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลการรับมือภัยพิบัติทางทะเล การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยประเทศไทยยังขอรับการสนับสนุนจากยูเนสโกในการยกระดับอุทยานธรณีของประเทศสู่มาตรฐานสากลพร้อมผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยรวมทั้งยังเดินหน้าผลักดันแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ต่อเนื่องโดยปีนี้ไทยเตรียมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีขณะที่อนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาจะเข้าสู่กระบวนการประเมินทางเทคนิคเพื่อเสนอพิจารณาในปี2570สุยาพันดังเทียนรายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมขุดค้นบูรณะปราสาทชนาโบราณสถานทันตีชายแดนไทยกัมพูชาหลังขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการ
8: นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อเมริกันกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อเมริกันสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาเปิดเผยว่าสำนักศิลปากรที่10ได้เข้าสำรวจปราสาทชนาหรือปราสาทหนองคณาบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนเมื่อปีพุทธศักราช2544พบว่าโบราณสถานสำคัญอยู่กลางป่าทึบจากการสำรวจร่องรอยกำแพงและสิ่งก่อสร้างที่ก่อด้วยอิฐสันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนื่องจากพบฐานรูปเคารพโดยกำหนดอายุได้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16หรือราว1000ถึง1100ปีมาแล้วนายสมเด็จกล่าวว่าในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเข้าถึงได้ยากและเคยเป็นพื้นที่ปะทะทางทหารแต่ภายหลังฝ่ายไทยเข้าควบคุมและเคลียร์พื้นที่ทำให้สามารถดำเนินการสำรวจทางโบราณคดีได้อย่างชัดเจนพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ตั้งโบราณสถานอยู่ในเขตประเทศไทยกฤษฎาสมชรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันที่เกิดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวที่นครปัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ

好，我忘记了。哎，差不多，我去年差不多了，差不多没了，这个这里很严重，何况这里我们讲话，如果不愿去找一个老，如果如果不能讲来讲，可是找那个老哥在人家呢，他找你来说，他找你说方便。อะไรที่แบบเป็นงานศิลปะแล้วก็เรื่องแบบที่เด็กๆเด็กๆน้องๆเนี่ยนะครับตั้งแต่ลูกต้องมีน้องๆน้องใหม่แล้วนะครับแล้วก็มาติดลูกผมลูกสาวผมเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นเป็นสุขภาพบาร์บี้นะที่คอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ก็จอมนี่ก็เล่นเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเด็กๆร้องเพลงนะครับแล้วก็ลูกสาวของเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนจอมนี่นะครับที่เรียนทำช่างศิลป์ในด้วยกันเนี่ยก็ประกวดได้เป็นมิสอะไรนะหรือว่าสระบุรีก็ตอนแรกเขาจะมีรอยฟานอยู่ที่ที่แก้มที่หน้าอยู่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผมไม่ทราบมานานเลยว่าน้องหลานที่ไปประกวดอะไรได้มาทั้งหลายรางวัลแล้วก็ชื่อพักนะครับรอยประพักที่ผมเลือกนะครับก็เป็นเพื่อนของเพื่อนกันแล้วก็คุณบุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำงานด้านเสื้อกับเสื้อยืดที่คุณที่แจกกันอยู่กับสมุนตรีนี่แหละครับเพราะว่าเสื้อคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกนะครับแล้วก็เราก็เพื่อนๆได้ช่วยกันอุดหนุนกันนะครับก็ออกแบบตั้งแต่สมัยที่ทำเขาใหญ่ด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้ใส่เขาใหญ่เนี่ยเราก็กระเตงลูกคนนี้ไปด้วยนะครับลูกคนนี้ก็ช่วยกันเลี้ยงหมดนะฮะจอมเขาก็เลี้ยงในช่วงวันที่เราพ่อแม่ก็ต้องไปทำมาหากินกันที่จตุจักรขายของกันเอางานศิลปะไปขายกันก็เป็นคนออกแบบเรื่องเสื้อสกรีนเสื้อเก่งนะครับตั้งแต่สมัยที่เราเจอกันแรกๆกันแล้วนะครับแล้วก็ลูกสาวก็ประกวดมิสยูนิเวอร์สที่สระบุรีก็ให้กำลังใจกันนะฮะก็ให้คะแนนอะไรต่างๆแล้วช่วยกันเชียร์น้องกันด้วยกันแล้วกันนะครับผมก็ส่งไปให้ดูก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับอย่างที่ว่านะเวลาที่เราได้คิดคำแล้วโดนใจต่างๆก็เป็นคำที่ผมก็คิดตื่นขึ้นนั่งคิดนั่งเขียนไปเรื่อยนะก็นี่แหละครับตามภาษาสินบุก็นั่งแกะนั่งจำอะไรไปด้วยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะจะร้องได้ไม่ร้องได้ก็นั่งฟังแค่ฟังไปเรื่อยนะครับก็กลับมาในชั่วโมงสุดท้ายนะครับของคณะดนตรีวิทยุร่วมสมัยนะครับของคุณสุคุณดุลกอคุณสุเสียงในคืนนี้นะครับ0816346452 หมายเลขโทรศัพท์ของคุณดนตรี0816346452นะครับก็ได้นั่งดูข่าวของคนที่สูญเสียทั้งนั้นน่าเสียดายเนาะจะมีน้องคนหนึ่งที่เรียนมีดนแล้วจบก็ร่ำเรียนมาแบบโอเคโลกนี้นะครับก็สูญเสียไปกับเรื่องของสิ่งที่เราบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะเกิดกันตลอดเนี่ยแล้วทำไมเราทำให้มันไม่เกิดไม่ได้เหรอนะครับทำไมมันไม่เกิดไม่ได้เหรอแล้วไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะเกิดกันอยู่อย่างนี้นะครับแล้วโทษอะไรกันก็ได้ก็ทางทีนี่แหละครับแต่มันก็มีให้เกิดอยู่เสมอนะครับก่อนรถไฟก็เข้าไปชนในหัวลำโพงก็เคยมีแล้วคนก็ขาดก็มีนี่ไงที่ผ่านมาก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุอะไรยังไงกันนะครับก็ต้องดูแลกับชีวิตของทุกคนกันนะครับว่าทุกชีวิตต้องดูแลกันเองนะครับตามสภาพของบ้านเมืองของเราเพลงเงาจันทร์

คือไม่สามารถผมเนี่ยมะเร็งกินค่ามะเร็งลงนี้ขึ้นมาเรื่อยอยู่เลยขณะที่ผมเป็นต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับก็เครียดว่าคนจะกลัวไปหมดกังวลเรื่องสถานที่ว่าถ้าเวลาคนเยอะๆฉันจะนอนอยู่คาราบาวน้ำหมูกรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับก็จะคอยดูทุกจุดกับคุณมนตรีกับทีมงานบันไดกันช่างเนี่ยนะครับว่าตรงนั้นมีอะไรไหมตรงนี้มีอะไรทางออกนี้ไฟเป็นยังไงนะครับซึ่งที่ตึกอาคารนี้ทางนี้ไฟมันเล็กมากผมก็บอกว่าทุกครั้งก็ถ้ามีอะไรก็ให้ออกด้านหน้านะครับอย่าวิ่งมาทางด้านหลังหลังเวทีออกไม่ได้นะครับหลังเวทีลิฟต์ด้านหลังเป็นลิฟต์ที่ใช้ขนของกับเครื่องดนตรีนั้นทางออกมันเล็กมากนะฮะเราก็เครียดกับเรื่องราวเหล่านี้ก็คอยดูแลทุกอย่างนะครับพยายามไม่ให้มันมีปัญหาอุปสรรคนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่เราแย่งที่นั่งกันเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมเครียดนะครับจนกระทั่งวันนั้นว่าจะยุติเลิกเลยนะครับไม่อยากจะจัดต่อไปแล้วเพราะว่าไม่ชอบเลยที่

ุ่มแล้วเราทุ่มเทที่จะทำงานมาให้เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจว่าจากพื้นที่ของภาษีประชาชนของทางราชการที่เราทุ่มเททำกันโดนด่ากันนะครับเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราจัดอะไรต่างๆนี่หรอกแต่เราก็ต้องผีบ้ากันอยู่ทั้งนั้นนะครับที่ทำงานกันมา31 ปีแล้วก็3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเจออะไรกันอีกเยอะแยะทีมงานของทุกๆคนที่ทำงานเบื้องหลังนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรให้ได้ยินได้ฟังแต่ว่าสิ่งนี้ก็คือความเครียดกลัวทุกอย่างนะครับแต่ทั้งวันที่แผ่นดินไหว

0: Kommission sécher.
1: D'accord.
0: Les paysans qui me croient, tous ces gars là, mes frères compagnes, là je dis, quand ils sont sortis sur des chouettes, je vous gars, je vous gouverne. ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ

ไอ้ดินน้ำแซมแซมดำด้วยนะ

좀 당해서 약간 아픈 게 좀 나오고 그래서 그냥

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่าน

ความเจริญทางวัตถุจำต้องควบคู่ไปกับความเจริญทางจิตใจจึงทำให้ชีวิตมนุษย์สมบูรณ์และมีค่าบุคคลแม้จะเป็นผู้ที่ขาดความมั่นคงทางวัตถุแต่ร่ำรวยยิ่งในด้านคุณธรรมมีความรักและห่วงใยในเพื่อนมนุษย์จึงนับว่าเป็นผู้ที่พระพุทธศาสนายกย่องแล้วว่าเจริญแท้พระบรมราโชวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้เป็นวันจันทร์ที่18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569ตรงกับวันขึ้น2 ค่ำเดือน 7 ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิการับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิการับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

การให้ยาการรักษาเนี่ยต่อให้คุณให้ยาแก้ปวดให้ยาอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างมากคนไม่เจ็บเองเนี่ยมันไม่รู้หรอกนี้ด้วยธรรมะที่อาศัยช่วยเอาไว้ทำให้ยังสามารถที่จะประคับประคองจิตใจตั้งให้จิตนั้นเหนืออยู่จากเวทนาที่เกิดขึ้นผ่านมาได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันที่มันก็ต้องมีทั้งเงื่อนไขปัจจัยตัวแปรต่างๆที่เมื่อพอมันมาผสมมาเจอมาคล้องกันแล้วมันอาจจะมึนมันอาจจะตึงมันอาจจะเป็นเรื่องหนักใจยุ่งใจกังวลใจปวดใจได้เราจะทำอย่างไรให้สามารถที่จะนำธรรมะมาคลี่คลายปลดเงื่อนแก้ประเด็นทำความเข้าใจแล้วยอมรับในสิ่งนั้นๆอยู่กับมันให้ได้ตัวในช่วงปรับตัวแปรแก้สมการในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บว่าเราจะดูแลอย่างไรทั้งที่ถ้าตัวเราเจ็บเองป่วยเองหรือจากมุมมองของผู้ที่จะต้องไปดูแลคนเจ็บไข้แล้วก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็เป็นช่วงของการแบ่งปันบุฟังคราวนี้ในช่วงเห็นทางธรรมก็มีเคสจากท่านบุฟังท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละอันนี้เป็นเคสที่ดีมากเพราะว่าเป็นทั้งผู้ดูแลเองด้วยแล้วตัวเองก็เคยผ่านประสบการณ์การเจ็บไข้ได้ป่วยชนิดที่เขาเรียกว่าเป็น terminal illness คือการเจ็บไข้ชนิดที่ว่ามันให้ถึงตายได้โดยการดูแลนี่ก็ได้ดูแลทั้งคุณพ่อและคุณแม่โดยในต่างช่วงเวลากันทั้งในช่วงแรกๆที่ดูแลคุณพ่อโดยยังไม่ได้มาศึกษาสนใจฟังปฏิบัติธรรมะอย่างใดๆนั่นก็เป็นลักษณะแบบหนึ่งหลายปีต่อมาก็มามีโอกาสดูแลคุณแม่แต่ช่วงหลังนั้นก็มีธรรมะได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจำแล้วหลายปีต่อมาตัวเองก็ป่วยเองด้วยจึงได้นำเรื่องราวนี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าธรรมะนี่มีส่วนช่วยได้มากๆโดยคุณศรีท่านผู้ฟังเธอเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคไตเมื่อหลายปีมาแล้วตัวเองนี่ก็มีความรู้ทางด้านพยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพมาพอคุณพ่อป่วยด้วยโรคที่มันหนักหนาแบบนี้คือต้องดูแลกันใกล้ชิดแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เร็วได้ง่ายก็จึงออกจากงานมาแล้วก็มาดูแลคุณพ่อโดยพี่น้องเนี่ยก็ช่วยกันเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยความรู้ทางด้านพยาบาลดูฝังเธอก็สามารถช่วยดูแลอุปถาอุปถัมภ์ตามหน้าที่ของลูกได้อย่างดีแต่ว่าก็คือตามตำราที่ได้เรียนมาทางด้านเกี่ยวกับแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์ตัวคุณพ่อในตอนแรกก็จะมีความที่ว่าตกใจก่อนว่าโอ๊ยทำไมฉันถึงมาเป็นโรคนี้ได้ปฏิเสธความจริงแล้วก็ยังมีความกังวลมีความไม่พอใจสับสนบ้างนี่พอโรคร้ายมันหนักขึ้นหนักขึ้นนี่คนเป็นโรคไตก็ต้องไปล้างไตนะแล้วก็การทำงานวิถีทางในการดำเนินชีวิตประจำวันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปหมดทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งเรื่องการเดินทางมันได้ไม่เหมือนเดิมก็เริ่มแบบมีความเศร้าท้อแท้หมดหวังบ้างเธอนี่ก็แบบพยายามช่วยดูแลอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรมีความรู้ทางด้านพยาบาลมีความรู้ทางด้านแพท
็มาช่วยรักษาจิตวิทยานี่ก็มีบ้างสถานการณ์ตอนนั้นก็มีความกังวลมากบุฟังหมอบอกว่าคุณเป็นโรคไตเนี่ยสมัยก่อนเนาะวิทยาการการแพทย์มันก็อาจจะยังไม่ก้าวหน้าเต็มที่แต่คุณล้างไตคุณอยู่ได้6เดือนคุณฟังลองคิดดูนะคนที่เรารักคนที่เราเคารพพอหมอบอกว่าอยู่ได้อีก6เดือนนี่จะยังไงล่ะมันก็ตกใจล่ะทั้งสับสนด้วยจะทำยังไงทั้งโกรธด้วยเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นฉันต่อไปอีกไม่ได้แล้วมีทางยังไงตั้งกังวลสับสนอะไรกันเต็มที่ไปหมดเอาแต่มีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็ใช้ไปตามนั้นก็คอยประคับประคองมาเรื่อยตามฝังนอกจากทุกข์กายแล้วจิตใจช่วงดูแลนี่ก็ทุกข์ไปหมดทั้งคนไข้ด้วยทั้งผู้ดูแลคนไข้ด้วยผู้ดูแลนี่ก็สำคัญนะทุกฝังคือไม่ได้เจ็บไข้กับเขาอะแต่ไปดูแลเขาเราก็ทุกข์ด้วยทุกข์นี่คือทุกข์ใจเนี่ยมันสำคัญคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กายด้วยถ้าไม่มีความเข้าใจหรือยอมรับมันได้ความกังวลความโกรธการปฏิเสธความจริงพวกนี้ยิ่งทำให้เหมือนกับว่าทุกข์คูณสองทุกข์ใจด้วยจนกระทั่งว่าช่วงท้ายๆเนี่ยหมอบอกอยู่ได้6เดือนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอยู่มาอีกหลายปีนะช่วงท้ายๆของหลายปีนั้นถึงจะค่อยว่าเริ่มทำใจได้อยู่ได้อย่างสงบแล้วคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบนี่คือช่วงที่ดูแลคุณพ่อโดยที่ยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะมากเท่าไหร่แต่ว่ารู้เรื่องหลักจิตวิทยาหลักการรักษาเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์การพยาบาลทีนี้พอหลายปีต่อมาคุณศรีนี่ก็ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่เนืองนิดจนกระทั่งว่าคุณแม่นี่มาป่วยด้วยโรคมะเร็งตับซึ่งโรคมะเร็งตับในผู้ป่วยอายุมากๆนี่ก็อันตรายคือมะเร็งทุกชนิดแต่ทำฟังมันอันตรายหมดอะไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากตัวเรียกว่าเป็นเคสของ terminal illness คือโรคชนิดที่จะทำให้เราตายได้เลยถ้ารักษาไม่ดีไม่ถูกต้องก็มีความรู้ทางด้านแพทย์หมอพยาบาลเหมือนเดิมแต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือความเข้าใจในเรื่องธรรมะมากยิ่งขึ้นทำให้ในกรณีของการดูแลคุณแม่เนี่ยเห็นมีความแตกต่างได้อย่างชัดเจนว่าใช่ยุคเรามีความรู้ทางด้านการดูแลการรักษาคนเจ็บไข้ไม่ว่าจะเรื่องยาเรื่องขั้นตอนการรักษาเรื่องการพยาบาลต่างๆแต่ว่าความแตกต่างคือพอจิตใจมีธรรมะแล้วเนี่ยมันทำความเข้าใจยอมรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างดีในช่วงที่ดูแลนั้นก็ไม่ทุกข์คำว่าไม่ทุกเนี่ยคือหมายความว่าทุกกายมันก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันยังมีความผาสุกอยู่ได้ความกังวลใจเนี่ยมันลดลงอย่างมากแต่เปรียบเทียบกับตอนที่ดูแลคุณพ่อตอนนั้นนี่ยังไม่ได้รู้มีความเข้าใจธรรมะเต็มที่ทำให้ความสุขใจเนี่ยมีมากขึ้นแม้ในกายที่มีความเจ็บไข้นั้นคุณศรีนี่ยังเล่าให้ฟังว่าในกรณีของการดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ในสองวาระเหมือนกันตรงที่ว่ามีความรู้ทางด้านแพทย์เหมือนกันมีวัฒนาการทางด้านการแพทย์คือพ่อแม่นี่ป่วยห่างกันต้องเป็นหลายสิบปีนะมีวัฒนาการทางด้านการแพทย์ก็ดีขึ้นอยู่ความรู้ทางด้านการแพทย์การหมอการรักษานี่ก็เต็มที่ละแต่ว่าที่ต่างกันคือความรู้ทางด้านธรรมะในสมัยคุณพ่อตอนแรกนี่ยังไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านหมออยู่แต่ว่ามีความกังวลใจมีความไม่สบายใจมีความเครียดสูงกว่าตอนที่คุณแม่เพราะว่าตอนดูแลแม่นี่มีธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมแล้วฟังธรรมอยู่เรื่อยแล้วทำให้มีความกังวลใจเนี่ยน้อยกว่ามากทีนี้พอหลังจากคุณแม่จากไปแล้วหลายปีต่อมาผู้ฟังคุณศรีนี่ก็ป่วยเองโดยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งการรักษาท่านผู้ฟังเขาก็ต้องให้คีโมไงให้คีโมเนี่ยก็ต้องติดพอร์ตเอาไ
ที่บริเวณผิวหนังส่วนใหญ่ก็จะตามไหลหรือตามลำตัวจุดใดจุดหนึ่งมันไม่เหมือนกันนะท่านฟังการที่ว่าเราดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยกับตอนที่ตัวเองป่วยเองเนี่ยโอ้มันต่างกันคุณศรีนี่ก็แบ่งปันให้ฟังว่าการที่เรามีความรู้ทางด้านธรรมะเนี่ยได้ประโยชน์มากเพราะว่าการให้ยาการรักษาเนี่ยต่อให้คุณให้ยาแก้ปวดให้ยาอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างมากคนไม่เจ็บเองเนี่ยมันไม่รู้หรอกนี้ด้วยธรรมะที่อาศัยช่วยเอาไว้ทำให้ยังสามารถที่จะประคับประคองจิตใจตั้งให้จิตนั้นเหนืออยู่จากเวทนาที่เกิดขึ้นผ่านมาได้นี่จะว่าแล้วก็เหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์เลยทีเดียวทั้งเรื่องการหายจากมะเร็งนั้นทั้งเรื่องการฟื้นฟูร่างกายด้วยหายก็หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูก็ฟื้นฟูร่างกายได้รวดเร็วมีประวัติสภาพจิตใจที่ดีงามมีธรรมะเข้าไปกล่อมเกลาทำให้จิตใจมีกำลังใจสูงมีปีติสุขแล้วร่างกายก็ฟื้นฟูได้รวดเร็วขึ้นมานี่เป็นเรื่องของคุณศรีที่แบ่งปันมาให้ทุกฟังได้ฟังที่ได้มีโอกาสดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งในวาระที่ตนเองยังไม่ได้มีความรู้ทางด้านธรรมะมากเท่าไหร่จนถึงวาระที่ตัวเองมีความรู้ทางด้านธรรมะบ้างแล้วแล้วก็ถึงวาระที่ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเองด้วยธรรมะนี้ช่วยได้มากทีเดียวซึ่งนี่แหละทุกฝั่งจะเป็นเนื้อหาที่ข้าพเจ้าจะนำมาเปิดตัวแปรแก้สมการในสัปดาห์นี้ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นท่านสอนไว้ว่าอย่างไรถ้ามีเงื่อนไขปัจจัยในความเจ็บไข้ของชีวิตของเราแล้วเกี่ยวกับว่ามันจะต้องตายจะไม่ได้เจอกับคนที่เรารักแล้วเนี่ยเราควรจะทำความเข้าใจในสถานการณ์เงื่อนไขนี้อย่างไรเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพักกันสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องนอกพุทธไม่มีการบรรลุมรรคผลมาในคุตกนิกายธรรมบทมัลลวรรคข้อที่28อากาเสวะปะทังนัตถิสมโนนัตถิภายุโรปะปัญจาภิรตาปชานิปปะปัญจาตถาคตาแปลว่าไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกหมู่สัตว์เป็นผู้ยินดีในปะปัญจธรรมแต่พระตถาคตทั้งหลายไม่มีปะปัญจธรรมก็ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าแสดงแก่สุภัตตปริภาชกผู้เข้าเฝ้าทูลถามว่ารอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือสมณะภายนอกพระศาสนามีหรือพระองค์จึงได้ตรัสภาษิตนี้ตอบก็ในอากาศไม่มีสัตว์ใดๆที่ทำรอยเท้าให้ปรากฏได้เลยนอกพระศาสนานี้ก็ไม่มีสมณะผู้บรรลุอริยมรรคและอริยผลปาปัญจธรรมคือกิเลสเหตุให้เนิ่นช้าได้แก่ตัณหาทิฏฐิและมานะพระพุทธเจ้าละปาปัญจธรรมนั้นแล้วด้วยอรหัตมรรคณโคนโพธิพฤกษ์จบเทศนาขอบรรลุอนาคามิผลท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับสมการชีวิตในรายการธรรมรับบรุณตอนนี้ไปเป็นช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการที่เรานำประเด็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยว่าถ้าเราต้องดูแลคนเจ็บไข้ไม่ใช่ทางวิชาชีพนะแต่คนที่เรารักจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกหรือว่าแม้แต่ถ้าตัวเราเองเจ็บไข้เองแน่นอนว่าสถานการณ์แบบนี้เราไม่ได้เลือกอยู่แล้วถ้าจะให้เลือกว่าฉันจะต้องเจ็บไข้
โอ้ยใครจะไปเลือกก็ไม่เลือกแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่จะให้เราเลือกได้อยู่ๆมันก็มาทีนี้พอมันมาแล้วนี่นะที่มันมาพร้อมกันด้วยกับความเจ็บไข้นี่ก็มีคำพูดท่านผู้ฟังว่ามะเร็งนี่มันไม่ได้กินอวัยวะอย่างเดียวนะมันยังกินบ้านด้วยกินรถด้วยที่สำคัญมันกินกำลังใจเราด้วยมันกินหมดทุกอย่างแล้วเราก็ไม่ได้เลือกมันด้วยบางคนเป็นเนี่ยไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้คุณเป็นได้เลยกินมังสวิรัติด้วยซ้ำออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่มันเป็นได้ทุกคนเป็นได้ทุกที่ในส่วนคนที่มันมีปัจจัยเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่หรือว่ามีไลฟ์สไตล์แบบสวนเสเฮฮาเกะมะเลเกเรทำไมพวกนี้มันไม่เป็นแฮะตัวช่วยยิ่งถ้าเราเป็นคนทำความดีเป็นคนอยู่ในศีลธรรมเราดันมาเป็นโรคที่จะให้ตายเร็วมีมะเร็งเป็นต้นโรคหัวใจเป็นต้นหรือคนที่มันทำชั่วไม่ได้จะมีความดีในชีวิตพวกนี้อยู่หนักโรคด้วยซ้ำทำไมมันไม่เป็นแฮะจิตไปในยิ่งเครียดหนักด้วยนะเราไม่ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังเราอาจจะไม่เข้าใจแล้วมันจะเป็นปมเป็นเงื่อนมีความหนักไม่บาลานซ์แล้วเราก็ทุกข์ของเราเองอันดับแรกท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้ในทางการแพทย์การหมอเนี่ยเขาก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคว่าโรคแบบนี้ก็ต้องรักษาไปแบบนี้แต่ทำไมคุณจะรักษาแบบนั้นนะเพราะมันมีเหตุมาแบบนั้นความรู้ทางด้านการแพทย์อันนี้ต้องมีสำคัญต้องปรึกษาแพทย์โอเคเพราะแพทย์เนี่ยบอกแล้วว่าจะตายอีก6เดือน3เดือนที่แล้วตรวจเป็นอย่างนี้พอมาวันนี้มันกลับก้าวหน้าก้าวกระโดดอย่างมากนี่มันตกใจก่อนแล้วอันดับแรกคนทั่วไปก็จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คือมีความตกใจแต่ทางด้านจิตวิทยาท่านฟังเราพูดถึงไว้ว่า5ขั้นตอน5ขั้นตอนของผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงหัวใจไตปอดตับลำไส้ที่มันจะบอกว่าปึ๊บป๊าไปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งมะเร็งถุงน้ำดีหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับปอดเนี่ยมันไปไวในโรคร้ายแรงเหล่านี้พฤติการในการแสดงอารมณ์ท่านฟังของคนที่เขาเป็นโรคนี้เนี่ยนะหนึ่งเขาก็จะตกใจซะก่อนปฏิเสธความจริงโอ้ยทำไมต้องเป็นฉันโอ้ยทำไมเราจะทำยังไงต่อไปคือตกใจแล้วมันจะกังวลไปหมดแล้วลูกจะเอายังไงแล้วสามีล่ะแล้วฉันจะมีเงินรักษาไหมแล้วมันจะหายหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าไม่หายแล้วทำยังไงจะรักษาวิธีอื่นได้ไหมหมอตรวจถูกหรือเปล่าเนี่ยบางทีก็ไปลงกับหมอด้วยหมอนี่ก็รับไปบางทีหน้าที่นี้มันหนักหรือฟังในการที่จะบอกใครสักคนใดคนหนึ่งว่าคุณอยู่ได้อีก3เดือนนะอยู่ได้อีกปีหนึ่งนะอย่างมากโอ้ยมันเป็นหน้าที่ที่บางทีก็กล้ำกลืนกระอักกระอ่วนสุดท้ายพอบอกไปแล้วคนไข้แสดงอารมณ์ออกมาก็รับไปด้วยซึ่งในสภาวะที่แบบตกใจกังวลสับสนโกรธบางทีก็ต้องขอต่อรองด้วยกลับไปกลับมาต่อรองว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าทำอันนี้ให้เสร็จก่อนดีกว่าหรือมีเงื่อนไขอื่นหรือไม่บางคนก็ไปหาวิธีการรักษาชนิดที่เป็นทางเลือกแบบอื่นนะเอาในทางวิทยาศาสตร์ศาสตร์ทางด้านตะวันตกมาใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันไม่เอาแล้วไปหาแผนโบราณดีกว่าหรือมีความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ไปอีกแบบหนึ่งไปต่อรองไปจนมาถึงขั้นที่ว่าซึมเศร้าแบบรับไม่ได้สถานการณ์แบบนี้โกรธจนหมดแรงแล้วก็เศร้าเสียใจหมดหวังลักษณะว่า depress หมดหวังสังกตายเหมือนกับไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรยอมตายดีกว่าอีกสภาวะที่เศร้าหมดหวัง
จนกระทั่งสภาวะทางด้านจิตใจอย่างสุดท้ายที่ว่าจะต้องนำพาจิตใจของผู้ป่วยนั้นให้ไปถึงให้ได้คือการยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าเออมันเจ็บแค่ได้ป่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นกับฉันแล้วนะซึ่งไอ้สภาวะทางด้านจิตใจทั้งหมดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงสลับไปสลับมาได้บางทีตอนเช้ายอมรับได้ก็มาตอนเย็นเห็นหน้าลูกดิเพรสอีกแล้วกังวลสับสนอีกแล้วพอมีคนเอาหนังสือธรรมะเอาเทศมาให้ฟังก็ฟังได้ยอมรับได้เกิดสับสนเกิดความโกรธไปลงกับหมอไปลงกับพยาบาลอีกนี่มันสลับไปสลับมาได้ประเด็นที่สำคัญในที่นี้ก็คือว่าทำอย่างไรให้เรามาถึงจุดที่จะยอมรับความจริงได้โดยเร็วหนึ่งกรณีของคุณศรีที่ได้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงเห็นทางธรรมช่วงต้นของรายการเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างเคสของคุณพ่อกับคุณแม่ตอนสมัยคุณพ่อนี่ก็รู้ขั้นตอนการรักษาอย่างดีทุกอย่างแต่กว่าจะมาถึงจุดที่ว่ายอมรับความจริงได้มันท้ายๆหนุนช่วงที่รักษาอยู่เป็นปีเนี่ยทั้งกังวลสับสนตกใจโกรธง่ายอะไรต่างๆมีหมดอ่ะแต่ว่าในขณะที่เคสของคุณแม่เปิดมีธรรมะมาตั้งแต่แรกมาถึงจุดที่ยอมรับความจริงได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นๆของการรักษาระหว่างนั้นอาจจะมีหลุดบ้างแต่ก็นิดหน่อยแต่มันก็ประคับประคองมาได้อย่างดีเลยทีเดียวทำให้ความทุกข์ใจมันน้อยลงอย่างมากทั้งที่โรคนี้ก็โรคร้ายแรงเหมือนกันมะเร็งนี่มันยังร้ายกว่าด้วยซ้ำเร็วด้วยร้ายด้วยการรักษาก็สูงด้วยแต่ความสบายใจนั้นดีกว่ามากคือเทียบกันไม่ติดเลยเพราะว่านำพาจิตใจมาถึงจุดที่ยอมรับความจริงได้ซึ่งคำว่ายอมรับความจริงนะท่านฟังคือศัพท์ที่มาจากในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าการรอบรู้เรื่องทุกข์นั่นเองคำว่ารอบรู้นั้นมาจากคำว่าปริญญายะหมายถึงการยอมรับนั่นเองยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นซึ่งความทุกข์ในที่นี้เรากำลังพูดถึงคือเจาะจงมาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่ปวดคอปวดขาปวดทั่วๆไปแต่นี่โรคภัยไข้เจ็บชนิดร้ายแรง terminal illness ที่จะพรากนำพาชีวิตของเราไปได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงมีเวทนามากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงมาอย่างนี้ใครมันจะไปยอมรับได้ใช่ไหมล่ะเราจะมาถึงจุดที่ให้เกิดการยอมรับเนี้ยได้อย่างไรบางคนนี่ก็วิ่งวนเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์รถไฟห่อตีลังกาตกใจแล้วก็กังวลแล้วก็หมดหวังแล้วก็มาตกใจอีกยอมรับนิดเดียวแล้วก็เกิดมากังวลสับสนโกรธไปมาเราจะยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ท่านผู้ฟังมันต้องมีปัญญาเราจะมีปัญญาเห็นข้อเท็จจริงในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้ท่านฟังเราต้องมีสติเราจะมีสติได้ท่านฟังหายใจลึกๆดูสัก 2-3 ครั้งดูเออสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นแล้วนี่โอ้ยไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วนี่รวบรวมสติสัมปชัญญะขึ้นรวบรวมสติสัมปชัญญะขึ้นสังเกตดูร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ละสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้มะเร็งเนี่ยมันเหมือนกับว่าจับสลากเอาเหตุปัจจัยทางด้านการแพทย์ศึกษามาแล้วไม่เห็นมีเลยที่ว่าจะให้เกิดเป็นมะเร็งกินคลีนทุกอย่างออกกำลังกายเป็นประจำบางทีมันก็เป็นได้มันเป็นอย่างนี้ละโลกมันเป็นอย่างนี้ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ให้ดีมรณสติท่านเคยสอนเอาไว้ท่านฟังพูดถึงว่าถ้าเราจะตายเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากอันนี้คือสอนคนที่ยังไม่ได้จะตายนะยังเป็นที่ดีอยู่อ่ะที่ว่าจะอยู่ไปอีกสัก10ปี20ปี50ปียังไม่ได้คิดว่าจะตายเดือนหน้าปีหน้าแต่คิดว่ายังจะอยู่ไปก่อนท่านก็ยังเตือนให้ระลึกถึงความตายว่าถ้าตายเนี่ยเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากแล้วเนี่ยถ้าตายไปวันนี้เอาไม่ต้องรออีก3 เดือน 6 เดือนถ้าวันนี้เนี่ยมีไหม
บาปอกุศลธรรมที่ทำให้เราถ้าเมื่อตายไปแล้วเราจะไปไม่ดีถ้ามีเนี่ยเราจะมีความกังวลใจฝันตรงให้ได้เลยท่านผู้ฟังว่าคนที่ตกใจกังวลสับสนโกรธจนถึงซึมเศร้าเนี่ยแสดงว่ายังมีบาปอกุศลอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในจิตใจของเราที่ทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นถ้ามีอยู่จะทำให้เราผู้อยู่ณเวลานี้รู้แล้วว่าอีก3เดือน6เดือนฉันจะไปเนี่ยหมอแพทย์ที่รักษาเนี่ยบางทีแม่นกว่าหมอดูด้วยนะแบบบอกว่า3เดือนกับ3เดือนไปจริงๆถ้าฉันจะไปแล้วฉันจะตายไปแล้วเนี่ยถ้ายังมีอกุศลธรรมอยู่เราจะมีความกังวลใจเปรียบเทียบกับว่าถ้าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีเราจะอยู่อย่างผาสุกได้เราจะยอมรับสถานการณ์นี้ได้เลยอกุศลนั้นคืออะไรเรามาตั้งสติดูนะคืออาการมันบอกออกแล้วอะคือไม่ใช่ว่าปวดท้องปวดหัวปวดหลังอะไรพวกนี้นะนั่นคืออาการทางแพทย์ทางหมอคุณก็ให้หมอก็ดูแลรักษาไปแต่อาการทางสภาพจิตใจนี่อาการมันออกแล้วหรือเปล่ากังวลใจไหมตกใจไหมสับสนไหมมึนงงไหมทำไมต้องเป็นชั้นไหมถ้ามีความคิดพวกนี้แสดงว่าเรายังมีอกุศลธรรมอยู่ในจิตใจของเราอยู่เราไม่ต้องเอาคนอื่นนะท่านฟังดูแลคนเจ็บไข้เดี๋ยวจะค่อยมาพูดตอนนี้เอาตัวเราเองก่อนถ้าในเคสที่ว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วเรามีอาการแบบนี้สภาวะจิตใจไม่ได้เป็นไปตามทางที่มันควรจะต้องเป็นตกใจก่อนแล้วเนี่ยแสดงว่าเรามีอกุศลธรรมอยู่ในจิตใจเราอยู่ไม่รู้ตัวเลยนะเฮ้ยนั่นมันอะไรนะทำไมมีได้ไงนะมันมีท่านผู้ฟังนั่นคือความยึดถือนั่นเองถ้าเรามีความยึดถืออยู่มากเหมือนหนูมันไปติดกับกาวดักหนูข้าพเจ้าเคยเห็นนะเขาวางอาหารไว้ตรงกลางถาดตรงบริเวณรอบๆก็ทากาวเอาไว้หนูมันก็วิ่งเข้าไปกินมันก็ติดกับดักเวลาเขาดึงหนูออกจากกับดักหนูเนี่ยบางทีหนังมันลอกหลุดออกมาเลยเห็นเป็นเนื้อแดงๆหนังนี่ติดอยู่กับดักหนูตัวนี่หลุดออกมาอีกข้างหนึ่งโอ้ยนี่มันนึกถึงว่าความยึดถือนี่มันเป็นแบบนี้หรอวะถ้าเรายึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่มากสิ่งที่ยึดถือนั้นพอเราจะต้องแยกจากมันอีก3เดือนนะอีก6เดือนนะมันจะเจ็บมากมันจะทุกข์ใจมากมันจะมีความกังวลใจมากบางทีก็จะออกมาเป็นความซึมเศร้าเป็นความหมดหวังเป็นความท้อแท้หมดกำลังใจไปนี่แสดงว่าเรามีความยึดถือถ้ามากด้วยคือความยึดถือมากในสิ่งหนึ่งเช่นรักลูกมากรักสามีมากรักภรรยามากและถ้าความยึดถือมันเยอะด้วยในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งครอบครัวเงินทองข้าวของตัวตนสิ่งนั้นสิ่งนี้การงานนั่นนี่โอ้เยอะแยะหลายอย่างนี่มันก็ยิ่งทุกข์มากมันก็ยิ่งทุกข์เยอะออกมาในรูปความโกรธก็มีความยึดถือมันทำให้เราทุกข์ท่านผู้ฟังเราทุกข์เราเจ็บตรงไหนเนี่ยเวลาใส่ยานะมันต้องไปใส่ตรงที่เราเจ็บนะอย่าไปใส่ไปคีโมท่านผู้ฟังอีโมเวลาคุณฉีดเข้าไปเนี่ยมันทำลายหมดทุกอย่างคือทำลายเซลล์มะเร็งก็ด้วยเซลล์อื่นๆดีๆมันก็เอาด้วยเขาก็มีพัฒนาตรงฝั่งว่าอ้าวคีโมเฉพาะจุดเฉพาะโซนนี้อวัยวะนี้โอ้มันก็ได้บ้างคือไม่ได้ 100% แต่พอเวลาให้ยาคีโมก็ต้องให้ยาแก้แพ้ตามไปด้วยอย่าเด็กซาเมทาโซนเนี่ยเวลาให้ไปแล้วมันก็จะคันไปหมดทั่วร่างกายเลยเป็นก็เรียกว่าผลปล่อยได้คือไม่ใช่ผลปล่อยได้ก็เรียกผลข้างเคียงอันนี้คือทางการแพทย์การหมอวิธีการรักษานี่เรายกไว้แต่สำหรับในเรื่องจิตใจของเราเราทุกตรงไหนเราจะทุกตรงนั้นเราจะดับทุกได้ตรงไหนเราก็ต้องไปตัดความยึดถือมันตรงนั้นการตั้งสติสัมปชัญญะเหมือนเป็นการเล็งเป้าตัวฝังเราจะมึนก่อนนะ
เราจะสับสนพอตอนมึนตอนสับสนคุณพยายามตั้งสติเอาไว้หายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งความมึนความสับสนความเศร้าความตกใจความซึมเศร้าพวกนี้เป็นอาการของการที่เรามีความยึดถือนะจุดใดจุดหนึ่งจุดไหนตั้งสติดูมันตรงไหนเราจะตัดมันเราจะสยายมันตรงนั้นข้าวของห่วงไหมห่วงไหมสิ่งของทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่สถานที่ที่ยังไม่เคยไปอาหารที่ยังไม่เคยกินตัวนี้ก็มีลิสต์มาว่า10รายการอาหารที่ต้องกินก่อนตายโอ้ฉันยังไม่ได้เคยกินเลยกังวลเรื่องนี้ไหมบางคนบอกโอ้ยฉันไม่ได้จะกังวลเรื่องนี้หรอกไอ้คนนึงบอกว่าเออมี10สถานที่ที่คุณต้องไปในเมืองไทยก่อนตายโอ้ยยังไม่เคยไปเลยว่าแล้วหมอบอกอีก3เดือนกูจะไปไม่ทันแล้วจะทำยังไงเนี่ยเราก็มี bucket list list ที่ว่าอยากจะทำก่อนตายบางทีก็มีอาหารนั่นมีก็มีที่นี่ให้ไปกังวลใจไหมถ้ามีความยึดถือในเรื่องพวกนี้อยู่ตัดออกอาหารเราก็กินมาหมดแล้วล่ะมันก็ทาสีที่น้ำไฟลมใช่ไหมมันก็กินไปแล้วก็ถ่ายออกมาสถานที่ที่ไม่เคยไปเคยไปก็ดูด้วยสายตาเหมือนกันน่ะอากาศก็อากาศเดียวกันน่ะไปก็เหมือนกันน่ะให้ทำความเข้าใจว่ามันไม่ได้มีสาระในอาหารนั้นในสถานที่นั้นคือบางคนไม่ได้ยึดติดใน2เรื่องนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาต่อมาเรามาดูอีกสำรวจมาภายในจิตใจของเราอันนี้ไม่เป็นเรื่องเฉพาะตนนะทุกฝั่งคนเรามันยึดถือคนละจุดมากน้อยคนละอย่างไปในคนละเรื่องเหมือนแพทย์หมอพยาบาลเวลาเขาจะรักษาเขาก็ต้องดูเหตุปัจจัยของโรคภัยไข้เจ็บนั้นถ้าคุณเป็นโรคเกี่ยวกับตับก็รักษาแบบนี้โรคเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียก็รักษาอีกแบบหนึ่งไวรัสก็ต้องใช้เทคนิคนี้อยู่ที่เหตุเงื่อนไขของสิ่งนั้นแม้แต่ตัวมะเร็งเองก็มีหลายแบบมีหลายเคสแล้วก็เป็นไปได้ในหลายๆอวัยวะแต่ละอวัยวะแต่ละส่วนก็รักษาไม่เหมือนกันอยู่ที่เหตุอันนี้คือทางกายภาพเราให้แพทย์หมอก็ดูแลแต่จิตใจของเราเราต้องดูแลของเราเองเพราะไม่มีนะทุกฟังที่บอกว่าเอายาหยอดนี้มาหยอดใส่ตาแล้วคุณก็จะเข้าใจเรื่องนี้หรือกินยาเม็ดนี้ลงไปแล้วคุณก็จะเข้าใจเรื่องนั้นมันไม่ได้จิตใจของเราเราต้องดูแลจิตใจของเราเองตรงไหนตรงที่ยึดถือตรงไหนทำความเข้าใจตรงนั้นในตรงที่ยึดถือนั่นแหละทำให้เราไม่เข้าใจแต่ให้เกิดความเข้าใจใส่ความเข้าใจไปณที่จุดนั้นเราจะจากกันแล้วนะอีกไม่นานบางคนข้าพเจ้าเคยได้ยินมาคือคุณเป็นโรคมะเร็งคุณพ้นจากโรคมะเร็งรักษาหายได้คุณไปตายด้วยโรคหัวใจบางคนพ้นจากโรคมะเร็งโรคหัวใจไปตายด้วยอุบัติเหตุบางคนเป็นโรคไตหมอบอกอยู่ได้6เดือน 2-3 เดือนถัดไปไปตรวจเจอมะเร็งถุงน้ำดีซึ่งมันไปไวมากปรากฏว่าตายด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดีก่อนที่จะตายด้วยโรคไตด้วยซ้ำเป็นอะไรก็ต้องรักษาตรงนั้นประมาณในทางด้านจิตใจของเราก็เหมือนกันตรงนี้ต้องฟังว่าถ้าเรายึดถือของเราต้องทำความเข้าใจเรื่องของว่าบ้านนั้นรถนั้นสิ่งนั้นมันก็เป็นธาตุสีน้ำไฟลมนี่แหละมีความเกิดขึ้นมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาทำความเข้าใจเพื่ออะไรนะเพื่อที่เราจะคลายความยึดถือในของในงานในสิ่งต่างๆเหล่านั้นพอเราทำความเข้าใจเรื่องข้าวของคุณยึดถือไหมสถานที่อาหารคุณยึดถือไหมถ้ายึดถือทำความเข้าใจแล้วต่อมาอีกเงินทองคุณยึดถือไหมทรัพย์สินเงินทองที่เรายึดถือมีเงินเท่านี้คุณมีที่อยู่แปลงนั้นคุณมีสินทรัพย์อยู่ที่นั่นโอ้นี่ยังขายไม่ได้เลยโอ้นี่ปล่อยไม่ได้เลยว่าถ้าใครจะเอาเงินนี้ไปใช้จะแบ่งยังไงอันนี้แสดงถึงว่ามีความยึดถือในเงินทองในสินทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นแล้วทำความเข้าใจในมันใส่ลงไปในมันดูเงินทองไม่ใช่ของเรา
อยู่ในกระเป๋าใครมันก็เป็นของคนนั้นต่อให้คุณเขียนพินัยกรรมเอาไว้ว่านี่จัดสรรอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเขาก็ไม่ทำตามก็ได้บางทีแบบหรือทำตามพอให้อ้อมแอ้มไปในศาลแต่จริงๆแล้วเขาไปโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะขายจะอะไรคุณก็ได้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเคยเปิดคลังสมบัติให้พระพุทธเจ้าดูพระพุทธเจ้าถามว่านี่ทรัพย์ของใครกองนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลยกมือท่วมหัวเลยอันนี้ของเสด็จปู่แล้วอันเนี้ยของใครหามาอันนี้ของเสด็จพ่อแล้วนี่ของใครหามาอันนี้ของข้าพระองค์หามาเองเอาแล้วทำไมทรัพย์สินของปู่ไม่ได้เอาไปด้วยโอ้จะเอาไปได้ยังไงท่านตายไปแล้วแล้วทรัพย์สินของพ่อและพ่อไม่ได้เอาไปด้วยเหรอโอ้ท่านก็ไม่ได้เอาไปแล้วท่านตายไปแล้วมันอยู่ที่คนต่อมาเขาใช้แล้วสิ่งของเหล่านี้ไม่ได้เป็นของเราไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีใครที่จะได้สิ่งต่างปวงไปเงินทองทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นไปตามทางของเขาเงินทองนะทำความเข้าใจยึดถือตรงไหนอีกลูกใช่ไหมคู่ครองใช่ไหมคนนี่เขาก็ยึดถือในคนไม่ว่าจะคนที่เรารักเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นหลานเป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่โอ้ยถ้าฉันจะจากคนเหล่านี้ไปฉันจะทำยังไงกังวลใจแล้วเขาจะอยู่ยังไงกังวลใจแล้วเขาจะไปที่ไหนแล้วเขาจะคิดถึงเราไหมนี่แสดงว่าคุณมีความยึดถือแล้วอาการมันออกทำยังไงใส่ยาลงไปตรงนั้นยึดถือตรงไหนจะตัดความยึดถือต้องใส่ความเข้าใจลงไปตรงนั้นดับแรกก่อนว่าเราจะละความยึดถือไม่ใช่หมายความว่าเราไม่แคร์เขาเราไม่รักเขาเราไม่สนใจเขานะแต่ละความยึดถือความยึดถือมันอยู่ที่จิตของเราแต่ความห่วงใยความเมตตาความรักใคร่เรามีให้อยู่เสมอไม่ใช่ว่าคุณละความยึดถือแล้วคุณจะไม่ห่วงใยกันไม่รักใคร่ไม่ปรารถนาดีต่อกันไม่ใช่แต่ความยึดถือเป็นอกุศลทำให้เรามีความกังวลใจแต่ถ้าเรามีความเข้าใจแล้วและความยึดถือได้แล้วสิ่งที่เหลืออยู่นั้นจะเป็นความรักความปรารถนาดีความเมตตาความห่วงใยเอาใจใส่ให้กันแน่นอนเราจะกำจัดความยึดถือให้ออกไปจากจิตใจของเราในเรื่องคนนี่ไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่พอตัวเราป่วยเนี่ยพ่อแม่เห็นพ่อแม่ก็ร้องไห้พ่อแม่ร้องไห้เพราะว่าจะได้ต้องจากกันเห็นพ่อแม่ร้องไห้เราก็ร้องไห้ด้วยเห็นลูกมันยังไม่รู้ความเราก็กังวลใจเราก็ร้องไห้ด้วยลูกเห็นเราร้องไห้คู่ครองสามีหรือภรรยาเนี่ยก็ร้องไห้ด้วยลูกเห็นพ่อแม่ร้องไห้ลูกร้องไห้ด้วยโอ้ความนี้ถือมันคืบคลานไงยุดตัดมันทิ้งเสียใช้ความเข้าใจลงไปคนนั้นเป็นอะไรมันธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นมาด้วยกระแสของกรรมขึ้นมาตั้งอยู่แล้วมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นไปตามกระแสของกรรมเราจะอยู่หรือเราจะไม่อยู่บุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาเป็นลูกเป็นสามีภรรยาเขาก็เป็นไปตามกรรมอยู่ดีทำกรรมอย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นไปตามยถากรรมยถากรรมเนี่ยก็คือกรรมตามที่ทำนั่นแหละทำกรรมมาอย่างไรก็ยถาเป็นไปตามอย่างนั้นต่อให้เราอยู่หรือเราไม่อยู่มันก็เป็นไปตามกรรมอยู่แล้วไม่คุณจะยึดถืออะไรนั่นน่ะสิยึดถือไม่มีประโยชน์เศร้าโศกเสียใจเป็นสิ่งไร้ค่าน้ำตาหาสาระไม่ได้ของทิ้งเฉยๆนั่นคือแปลว่าทำความเข้าใจนะทุกฝั่งทำความเข้าใจแต่สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์คือคุณงามความดีนี่ไงคุณงามความดีที่เรามีไหมถ้าเรามีคุณงามความดีเหลืออยู่สิ่งนั้นน่ะเหลืออยู่นะทุกฝั่งร่างกายนี้เผาทิ้งทรัพย์สินเงินทองเอาไปไม่ได้พ่อแม่ลูกผัวต้องจากกันเหลือไว้แต่ความดีได้เท่านั้นความดีเรามีไหม
ำไมจะไม่มีอ่ะศีลน่ะมีไหมไม่ได้ถึงกับความดีว่าโอ้คุณต้องแบบเป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยภาพสร้างสิ่งอะไรที่มัน revolutionize โลกโอ้ยไม่ป่านั้นมันจะไม่ใช่ความดีด้วยซ้ำเป็นศิลปะก็เฉยแต่ความดีของเราคือศีลถ้าคุณนอนพักอยู่ที่เตียงที่บ้านหรือเตียงที่โรงพยาบาลคุณฆ่าสัตว์ไหมคุณลักทรัพย์ไหมประพฤติผิดในกามไหมพูดโกหกไหมดื่มสุราไหมก็ไม่นี่นานี่ให้ระลึกถึงศีลของเราตรงนี้เตียงที่เรานั่งเตียงที่เรานอนอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเตียงที่เราตายก็ได้3เดือน6เดือนกับชาติหน้าไม่รู้ว่าไหนจะมาก่อนกันแต่ถ้าเตียงนี้จะเป็นเตียงที่เราตายนี่โอ้ยเรามีความดีอยู่แล้วเรื่องศีลเราแค่ว่าเราทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นก็มีปัญญามีศีลมีปัญญาเหมือนมือซ้ายกับมือขวาตรงฝั่งมันล้างกันมือขวาขยับมาล้างมือซ้ายมือซ้ายขยับไปล้างมือขวาศีลชำระปัญญาให้บริสุทธิ์ปัญญาก็ชำระศีลให้บริสุทธิ์ให้มีความสบายใจในตรงฝั่งหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งแล้วเราทำความเข้าใจดูว่าเรายึดถือตรงไหนบางทีมันตัดครั้งเดียวไม่ขาดบางทีมันทำความเข้าใจหยดเดียวไม่แจ้งใส่ลงไปอีก2หยด3หยดตัดลงไปอีก4เที่ยว5เที่ยวจะแม่นๆนี่ต้องสติจะมีกำลังฟันลงไปนี่ต้องสมาธิน้ำยามันจะได้ผลเกิดความแจ่มแจ้งนั่นต้องปัญญาศีลสติสมาธิปัญญาเนี่ยเราตั้งเอาไว้เราจะมีความยอมรับมันได้รวดเร็วเรามีความตายอยู่เฉพาะหน้าคือนี่หมอเขาบอกมาใช่ป่ะไอ้ก้อนเนื้อมันอยู่ในตัวเรานี่ใช่ป่ะกุศลธรรมนี่เราตั้งขึ้นได้อะกุศลธรรมคือความยึดถือนั้นเราละไปได้ศีลเรามีแล้วปัญญาสติสมาธิเราฝึกเราทำเรามีด้วยดูอาการทำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเรามีอาการกังวลซึมเศร้าตกใจปฏิเสธความจริงสับสนงงโกรธแสดงว่ามีความยึดถือจุดใดจุดหนึ่งไล่ไปจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในและที่สำคัญฟังบางทีมันมีเรื่องราวในอดีตที่แบบว่าเป็น emotional baggage อยู่ความกังวลใจบางทีเราก็ไม่ได้จะสังเกตได้ว่ามันอะไรอันนี้เราต้องรู้จักให้อภัยให้อภัยทั้งคนอื่นด้วยให้อภัยทั้งตัวเองด้วยอย่าผูกเวรกันให้อภัยด้วยเมตตาด้วยอุเบกขาด้วยกรุณาทั้งตัวเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยเจริญพรหมวิหารสีนี้ได้ประโยชน์พอเราเจริญพรหมวิหารสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกรุณาเนี่ยว่าสัตว์เราได้มีความทุกข์อยู่เนี่ยปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นอันนี้จะเป็นการให้อภัยทั้งตัวเองด้วยทั้งคนอื่นด้วยให้อภัยแบบนี้แล้วเราจะละความยึดถือทำความเข้าใจในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้ให้เกิดขึ้นได้ท่านฟังสังเกตนะข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่ได้ค่อยใช้คำว่าปล่อยวางคือมันพูดกันจนเฟื่อแล้วจะกลายเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไปแล้วเพราะว่าถ้าปล่อยวางบางทีมันเหมือนกับว่าเรากิ้งเราไม่แย้แสเราไม่สนใจคือที่มันโมหะล้วนๆแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำคือความเข้าใจพอคุณมีความเข้าใจแล้วคุณละความยึดถือได้ด้วยการละความยึดถือนั้นก็คือการปล่อยวางนั่นเองแต่ด้วยปัญญาคือความเข้าใจไม่ใช่ปล่อยวางแบบโมหะทีนี้พอเราทำความเข้าใจแล้วอยู่กับมันเนี่ยจะอยู่ยังไงโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยแน่นอนว่าคุณเป็นโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งนั่นนี่เนี่ยคือการใช้ชีวิตเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีพวก terminal illness นะจะทำให้ชีวิตจากนี้ก็รอไปเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอนบางคนอาจจะต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะออกกำลังกายไม่ได้บางคนอาจจะต้องอยู่ติดเตียงบางคนอาจจะต้องไปหาหมอล้างไตทุกสัปดาห์บางคนอาจจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงพระพุทธเจ้าให้ไว้5ข้อท่านผู้ฟังสำหรับคนที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องอยู่กับมันเนี่ยท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านฟังมาในข้อที่1ต้องรู้จักทำความสบายคำว่าทำความสบายเนี่ยหมายถึงสัปปายะถ้า
โรคนี้มันต้องออกกำลังกายคุณก็ต้องไปออกกำลังกายเช่นคนหลังจากให้คีโมใหม่ๆเพื่อให้ระบบน้ำเหลืองมันไปได้ดีได้คล่องคุณก็ต้องไปเดินบ้างเอาการเดินนั้นจะเป็นที่ทำความสบายแก่โรคนั้นหรือบางคนห้ามเดินห้ามออกกำลังกายมากเอาเดินเป็นที่สบายเป็นสัปปายะคุณก็ต้องทำอย่างนั้นอาหารแบบไหนอากาศแบบไหนมันจะเป็นที่สัปปายะสบายก็ทำความสบายนั้นในข้อที่สองต้องรู้ประมาณในความสบายนั้นเรียนที่เห็นชัดเจนเลยท่านผู้ฟังสำหรับคนที่เจ็บไข้นั้นหมอก็จะบอกว่าให้คุณพักผ่อนเยอะๆนะทีนี้พักผ่อนเยอะๆนี่มันนั้นกลายเป็นแบบนอนทั้งวันทั้งคืนไม่มียืนไม่มีเดินนั่งก็ไม่เอาเอาแต่นอนเอานี่ก็เกินไปมันก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้คร้านเป็นความสังกตายเผลอๆไปเป็น depression อีกก็ต้องรู้ประมาณในความสบายนั้นแล้วก็ที่สามคือต้องรู้จักรับประทานยายานี่คือบางคนก็จะแบบฝืนไม่กินรักษาประเภทอื่นแล้วก็เอายาอื่นมากินด้วยมันก็จะแบบตีกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเรื่องรับประทานยาให้มันถูกต้องเหมาะสมและในข้อที่สี่นั่นก็คือบอกอาการไข้ตามความเป็นจริงแก่ผู้ที่เขาคอยพยาบาลดูแลมุ่งประโยชน์ของเราคือถ้ามีคนมามุ่งประโยชน์ให้เราโดยการมาดูแลเราไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลจะเป็นภรรยาสามีหรือเป็นลูกหรือเป็นคนที่มาคอยดูแลเขามุ่งประโยชน์เราเนี่ยเราต้องบอกอาการตามจริงว่ามันทุเลาลงหรือว่ามันแข็งกร้ามากขึ้นแจ้งอาการตามความเป็นจริงถึงในข้อที่สี่แล้วก็ที่5สำคัญเลยก็คือว่าต้องรู้จักอดทนในทุกเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นอย่างแสนสาหัสอดทนให้มันได้ความอดทนจะมีมาได้ท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เรายอมรับอยู่กับมันให้ได้นั่นแล้วถ้ากำลังของการยอมรับมีมากเนื่องด้วยปัญญานั้นก็ทำให้เรามีความอดทนได้สูงได้มากปัญญาเนี่ยมันจึงมีความสำคัญในการที่จะให้เรายอมรับเห็นตามความจริงนี้ได้แล้วก็ให้เกิดความอดทนนี้ได้ประเด็นถัดมาที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วถ้าเราเจ็บแค่ได้ป่วยเองเราจะรักษาเท่าไหร่ถึงจะพอระดับไหนถึงจะพอโอเคละชีวิตตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ได้จะอยู่มีได้เป็นเหมือนเดิมทีนี้พอเปลี่ยนแปลงไปเราจะอยู่กับมันก็ต้องมีการพยาบาลการรักษาด้วย5ขั้นตอนนี้คำถามก็คือว่าแล้วรักษาพยาบาลกันจนถึงขนาดไหนขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าทางการแพทย์การหมอสมัยปัจจุบันนี้ผู้ฟังมันมีได้ทุกระดับคุณจะเอาคีโมเข็มละไม่กี่พันหรือเม็ดละไม่กี่ร้อยจะไม่ต้องเอาเข็มละเป็นแสนโอ้ยเป็นแสนนี่อย่างเบาไปเอาเข็มละเป็นล้านก็มีเอาระดับไหนถึงจะพอหรือว่าถ้าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วคุณจะปั๊มไหมคุณจะใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจดีขึ้นมาไหมหรือถ้าความดันลดแล้วคุณจะใช้ยาเพิ่มความดันขนาดนี้ขนาดนั้นใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้ความดันมันบูสต์ขึ้นมาไหมอันนี้คือเราพิจารณาได้ทั้งฝั่งจาก3เหตุปัจจัยด้วยกันอันดับแรกคืออยู่ที่ว่าโรคนั้นว่าโรคนั้นเนี่ยมันร้ายแรงมันแบบแนวทางมันไปทางไหนอ่ะถ้าใช้คีโมเข็มละล้านแล้วมันจะหายไหมหรือถ้าหายแล้วมันจะไปเจอโรคอื่นอีกไหมเป็นปัจจัยเรื่องผู้ป่วยก็ด้วยนะเมื่อผู้ป่วยนี่อายุเท่าไหร่แล้วอายุ101หรือ99ปีแล้วเนี่ยโอ้จะต้องเข้าห้องผ่าตัดเปิดช่องท้องเปิดช่องอกโอ้นี่มันก็คือจะเอาปานนั้นเลยเหรอมันก็จะไม่ไหวแล้วมันก็อยู่ที่ผู้ป่วยด้วยแล้วก็อยู่ที่สภาพสิ่งแวดล้อมหมายถึงเรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องบ้านสถานที่รักษาเรื่องเหตุปัจจัยเรื่องคนดูแลสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องมาในการพิจารณาว่าเราจะยื้อในที่นี้หมายถึงรักษากันเนี่ยเอาเท่าไหร่ถึงจะพอแล้วก็ดูที่ผู้ป่วยด้วยว่ารับได้ไหมมีแนวความคิดเป็นอย่างไรอย่างไรซึ่งถ้าบอกว่าเรามีสภาวะจิตที่เรายอมรับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยนะ
การพิจารณาเรื่องนี้มันไม่ยากคือถ้าบอกว่าในทางตรงข้ามนะใจแบบยังตกใจอยู่ยังกังวลอยู่ยังสับสนอยู่ยังมีความซึมเศร้าปนมาด้วยเนี่ยเราจะมาดูว่ารักษาเท่าไหร่เราจะหาเงินยังไงเราจะเป็นยังไงต่อจะกังวลใจวุ่นวายแบบหน้าหลังนี่ชักกันไม่ถูกเราจึงต้องรักษาจิตใจของเราก่อนยอมรับสถานการณ์นี้ให้ได้เรายอมรับเข้าใจมันแล้วเนี่ยเรื่องการตัดสินใจอื่นๆตามมาเนี่ยไม่ยากแล้วอยู่กับมันได้อยู่ยังพาสุขได้สำหรับบุญเองนะแล้วถ้าเรามาดูแลคนเจ็บไข้ในลักษณะนี้ด้วยเนี่ยนะเอาหน้าที่ของคนที่ดูแลนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่ามีอยู่5อย่างคือจะดูแลคนเจ็บไข้ได้คนที่ดูแลนั้นจะต้องมีความสามารถในข้อแรกคือสามารถที่จะจัดยาให้ถูกต้องได้ยานี้ยาทาโอ้ยถ้าเอามากินนี่ก็คุณละเรื่องแล้วหรือยานี้ให้กินก่อนนอนแล้วนำมากินหลังอาหารเช้าโอ้มันก็ง่วงเท่านั้นเองก็ต้องจัดยาให้ถูกต้องทั้งประเภทชนิดและเวลาด้วยข้อที่สองนั้นต้องรู้จักของแสลงหรือของไม่แสลงนำเอาของแสลงออกไปนำเอาของที่ไม่แสลงเข้ามาคำว่าแสลงนั้นก็คือตรงข้ามกันกับคำว่าสปายะคือสบายอันไหนที่จะเหมาะสมเนี่ยเราให้เข้ามาข่าวสารหรือเรื่องราวรวมถึงจุดนั้นด้วยนะข่าวบางอย่างก็ไม่ต้องให้รู้ก็ได้ข่าวบางอย่างควรต้องให้รู้เพราะอันนี้มันไม่แสลงทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆก็ต้องรวมอยู่ในข้อนี้เช่นว่าถ้าโรคนี้มันจะต้องไปเดินแต่ว่าคนไข้ไม่ค่อยยอมไปเดินเราก็ต้องแบบมีการที่จะชักชวนพาไปนำของไม่แสลงนี้เข้ามาให้ได้แล้วก็ที่3สำหรับคนที่

อาชีพนี้ได้เนี่ยนะจิตใจนี้ต้องกว้างขวางอยู่แล้วนะต้องกว้างขวางมีเมตตามีกรุณาถึงจะมาอดทนทำดูแลปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ในหน้าที่ได้ก็เพราะว่ามีจิตเมตตาเนี่ยสำคัญตัวนี้ข้อที่สี่ท่านฟังคือการที่จะไม่รังเกียจนำสิ่งที่เป็นปฏิกูลมีอุจจาระปัสสาวะสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลายอาเจียนเนี่ยเอาไปทิ้งโดยไม่รังเกียจคือยอมรับสถานการณ์แบบนี้ได้ว่าชีวิตที่มันต้องอยู่กันกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจะอยู่กันได้มันก็ต้องมีเรื่องพวกนี้ด้วยทั้งคนที่ดูแลต้องยอมรับสถานการณ์นี้ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือสามารถพูดให้คนที่เจ็บไข้นั้นถ้าหมดกำลังใจหรือว่าอ่อนแอท้อแท้ปฏิเสธความจริงกังวลสับสนเศร้าหมองต้องสามารถพูดให้เขาเนี่ยตั้งอยู่ในธรรมได้มีจิตใจแกล้วกล้าอาจหารมีความร่าเริงรื่นเริงให้สามารถที่จะตั้งการทำจริงแน่วแน่จริงอยู่ในสภาวะที่ยอมรับสถานการณ์ได้นี่ต้องสามารถแสดงทำข้อนี้ให้คนเจ็บไข้นั้นเข้าใจได้ตามเวลาที่เหมาะสมนะแล้วก็ต้องถูกต้องตามธรรมด้วยนะประการสุดท้ายดำฟังคือโรคที่เป็น terminal illness โรคที่เป็นไปอย่างร้ายแรงข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงจุดที่ว่าจะหายหรือจะไม่หายเลยนะเพราะนั่นยกไว้เลยเพราะบางทีมันก็ไม่หายหรือมันอาจจะหายเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันเป็นแล้วแล้วมันร้ายแรงแต่เราจะคิดแต่เอาว่าหายต้องหายเท่านั้นนี่คุณจะเครียดทันทีมันเป็นความยึดถือในจุดนั้นแล้วเราต้องเคลียร์เรื่องนี้ออกไปตั้งแต่ต้นแล้วต้องเข้าใจเรื่องนี้เลยว่าหายไม่หายมันก็เป็นไปตามอย่างนั้นแหละอาจจะหายก็ได้จะไม่หายก็ได้เราไม่ได้เอาจุดนั้นแต่ถ้าเรามีความกังวลใจเราต้องกำจัดมันให้ได้เสียก่อนทำความเข้าใจให้ถูกต้องดีแล้วเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้ด้วยความผาสุกเพราะภัยไข้เจ็บทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมดานี่หมายถึงมันอาจจะเกิดก็ได้มันอาจจะดับไปก็ได้อยู่ที่เหตุของมันถ้ามีเหตุแห่งการเกิดขึ้นของโรคนั้นโรคนั้นก็เกิดถ้าเหตุแห่งการเกิดขึ้นของโรคนั้นมันหายไปโรคนั้นก็ดับไปท่านจึงบอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดดับเนี่ยมีแค่ทุกข์เท่านั้นแหละทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดทุกข์เท่านั้นแหละที่ดับโรคภัยไข้เจ็บนี้เป็นทุกข์อย่างหนึ่งเราเห็นทุกข์แล้วให้เราเห็นธรรมะด้วยถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเราไม่เห็นธรรมะด้วยโอ้ยมันจะขาดทุนแต่ถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเราเห็นธรรมะด้วยนั่นคือกำไรคือเรามีปัญญามีศีลมีเมตตามีกรุณาชีวิตที่เป็นอยู่แบบนี้ต้องฟังแม้แค่ว่าวันเดียวคืนเดียวโอ้ยมีค่ามากมีค่ามากกว่าคนที่เป็นอยู่ต่อมาอีก10ปี20ปี50ปีแต่ว่าไม่ได้มีกรุณาอุเบกขามุทิตาหรือศีลหรือปัญญาเลยเพราะมันเสียดายมากความทุกข์นั้นจริงๆนำมาให้เห็นซึ่งธรรมะด้วยให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยอยู่ที่มุมมองของเราตั้งจิตตั้งสติไว้ให้ดีท่านผู้ฟังเราจะทำให้เกิดความผาสุกขึ้นในจิตใจของเราได้แน่นอนฝากไว้ในเอพิโซดนี้ท่านผู้ฟังช่วงของสมการชีวิตเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเจ็บไข้ที่ป่วยของทั้งตัวเราเองในกรณีที่ว่ามีโรคร้ายแรงหรือการที่ว่าดูแลคนเจ็บไข้ชนิดที่เป็นโรคร้ายแรงในทางธรรมะนั้นเราควรต้องทำจิตใจอย่างนี้ในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
5: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐรันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนถึงวันนี้
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันนี้เนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะเวลาสั้นๆซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายอุทัยธานีตากเพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาตรังกระบี่ภูเก็ตสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียน
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า ได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาลปี 2568/2569ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึง 196.2 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งอย่างใบอ้อยและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: กรมประมงประกาศฤดูน้ำแดงเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำทั่วประเทศ
12: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ออกประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่แหล่งน้ำจืดหรือฤดูน้ำแดงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์น้ำจืดให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์พร้อมติดตามและประเมินผลทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอโดยแบ่งพื้นที่และระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายตามระบบนิเวศห้ามไม่ให้ผู้ใดทำประมงในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขาป่าไม้และพื้นดินที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคมในพื้นที่33จังหวัดระยะที่2วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมใน39จังหวัดและระยะที่3วันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายนสำหรับเครื่องมือที่อนุญาตให้มีการทำประมงได้อาทิเบ็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดราวเบ็ดพวงที่ทำประมงโดยวิธีการกระชากและไม่เรียงหน้าไล่ต้อนสัตว์น้ำตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปและแห่ที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือ3เมตรในส่วนของการประมงเพื่อการศึกษาวิจัยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายผู้ฝ่าฝืนตามประกาศมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงชวนันท์มาลีรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันจันทร์วันเปิดเทอมแบบนี้เลยครับอยู่กับเรา2คนครับผมพีพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ครับผมต้นอานนท์อันตาสุคนครับสวัสดีครับคุณพีพฤฒครับ
0: สวัสดีน้องต้นอุ้ยสวัสดีน้องต้นด้วยนะครับแล้ววันนี้ช่างเทคนิคเราเป็นพี่บุญประกอบอบกลิ่นครับและทีมงานของนิวมีเดียสวัสดีน้องต้นสำหรับในเช้าวันเปิดเทอมด้วยความพร้อมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเปิดเทอม
1: ไม่จริงๆต้องบอกว่าบางโรงเรียนเนี่ยเปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็เปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วแต่วันนี้น่าจะเปิดกันทุกรูปแบบ
0: เรียกว่าร
1: ูปแบบ
0: ทุกๆโรงเรียนน่าจะเปิดกันครบทั้งวันนี้นะครับ
1: ใช่
0: ทำให้ในวันนี้น่าจะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะฮะการจราจรน่าจะมีปัญหาการติดขัดหรือไม่ก็ต้องมาดูกันในแต่ละพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ครับเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างเราเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองทุกท่านในการไปส่งบุตรหลานหรือว่าในการออกไปทำงานเพื่อจะหาเงินมาให้บุตรหลานได้เรียน
1: มันเคยมีข่าวนะเหมือนประมาณว่าเขาต้องอย่างของกทม.เองจะมีปัญหาเยอะพอเวลาพอโรงเรียนอยู่ตามชุมชนหรือตามอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วตามเมืองหลวงเนี่ยรถมันติดแล้วเขาบอกว่าให้จอดส่งบุตรหลานคือจอดปุ๊บแล้วให้บุตรหลานเขาว่าลงแล้วก็เดินเข้าโรงเรียนไปเลยอย่าแบบว่าล่ำลาอย่ากอดหอมอย่าแล้วเขาถึงขั้นที่ว่าลดระยะเวลาในการแบบว่ากอดหอมลูกหลานก่อนที่จะส่งเข้าโรงเรียน
0: ภาษาบ้านผมคืออย่าพิลีพิไลคือเคยมีว่าให้กอดหอมลูกให้เสร็จก่อนถึงจุดจอดส่งเช่นสมมติว่าอ่ะตรงนี้ติดไฟแดงประมาณสัก120วิกอดหอมกันซะให้เสร็จพอถึงเวลาจอดปั๊บสวัสดีครับแม่แล้วลงเลย
1: ใช่
0: ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าการลดเวลาในการกอดหอมเนี่ยมันได้ประมาณเกือบ10วินาที
1: มันได้ผลใช่ไหม
0: ใช่จริงจริง
1: แล้วเสร็จแล้วรถก็ตะไหลไปเลยอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่คือเหมือนจอดปั๊บลงปุ๊บไปเลยใช้เวลาในการจอดไม่เกิน5วินาทีก็จะไปเร็วขึ้นถ้าแบบกอดหอมจะ15วินาทีแล้วคิดดูว่าช่วงเช้าเวลามันจำกัดแล้วรถแต่ละคันสมมติโรงเรียน1เรียนมีรถ100คันเงี้ยใน1ชั่วโมงเนี้ยมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร
1: ่นะก็น่าจะได้
0: แต่เราสนับสนุนนะให้แสดงความรักกับผู้ปกครอง
1: แต่ว่า
0: แต่ช่วยแสดงก่อนจะถึงจุดจอดโรงเรียนอ
1: าจจะต้องดูเวลาตามความเหมาะสมนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปดูอากาศกันสักนิดนึงคุณพฤฒเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้ออกมาฉบับที่18ขออภัยฉบับที่11
0: คุณ
1: ออกมาเมื่อเช้านี้
0: ตั้งแต่กรมอุตุประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนแถวบ้านผมฝนไม่ตกสักวันเลยบางคุณ
1: ก็ไม่ตกเลย
0: ผมว่าอุ้ยเข้าสู่ฤดูฝนจะตกแล้วนะ
1: อย่างเมื่อวานที่เนี่ยตอนเย็นที่ดินแดงที่สวทเราเนี่ยเมื่อวานเย็นๆเนี่ยครึ้มมาเลยนะคือมาแล้วคิดว่าน่าจะตกก็เลยรีบไปซื้อห้องซื้อข้าวกลับมาก็คือ
0: ไม่ตกสวทเซ็นทรัลลาดพร้าวศาลาญาคลึ้มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองแล้วคลึ้มอย่างนั้นจนถึงเย็นไม่ตก
1: แต่ไม่ตกเลย
0: ซึ่งก็ดีนะอากาศมันเย็นไม่ร้อนแต่ไม่ตกก็ดีเหมือนกันเพราะค้าแม่ค้าจะได้ค้าขายได
1: ้แต่ว่าประกาศฉบับนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงฝนจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศทางด้านตะวันตกของประเทศคือ
0: ฝั่งอันดามัน
1: ฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็เดี๋ยวมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันสักนิดนึงอันนี้มีผลจนถึงวันนี้เนอะ18พฤษภาคมแต่ว่าเดี๋ยวช่วง19ถึง22พฤษภาคมวันนี้ตามประกาศนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยคุณรอเลยเดี๋ยวมาแน่ฝนเพิ่มขึ้นอีก
0: แล้วก็นะพกลม
1: แล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแล้วก็ทั้งเหนืออีสานตอนบนตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็ตั้งแต่19ถึง22พฤษภาคมก็เดี๋ยวรอกันคุณพีคุณน่าจะได้เจอฝนของจริงแล้ววันนี
0: ้เดี๋ยวนะผมไม่ได้อยากเจอแต่แค่ว่าผมไม่เจอฝนเลยตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนเดี๋ยวมีคนมาด่าว่าจะไม่อยากเจอฝนเพราะบางทีเพราะแค่แม่ค้าขายของลำบาก
1: นะครับ
0: พกร่มนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันที่19คือวันอังคารจนถึง
1: พรุ่งนี้
0: ช่วง
1: ถึง22
0: วันศุกร์
1: วันศุกร์
0: นะฮะก็จะมีเรื่องของฝนนะครับทีนี้ฮะจริงๆวันนี้มีประเด็นหลายๆเรื่องเลยทั้งการลงพื้นที่นะครับของทั้งรัฐบาลเองแล้วก็ประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ของ
1: เมื่อวานนี
0: ้สุดสัปดาห์วันเสาร์ก็คือรถไฟชนรถเมล์แล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตมีการถกเถียงกันในหลายประเด็นมากๆเลย
1: ถามคุณพีหน่อยละกันในฐานะคนขับ
0: คือยังของอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวประกอบกับข้อมูล
1: อย่างของผมเนี่ยเป็นผู้โดยนั่งรถโดยสารหรืออะไรเงี้ยนะนั่งแล้วนั่งเป็นคนที่นั่งรถเมล์ใช้รถเมล์บ่อยมากๆ
0: คุณต้องใช้รถเมล์บ่อยมาก
1: แล้วก็ผ่านไอ้จุดตัดเนี้ยบ่อยถ้าสมมติว่ามีอะไรที่จะต้องไปธุระแถวนั้นแถวอโศกแถวแยกเพชรบุรีหรืออะไรแล้วต้องผ่านนั้นเพื่อที่จะกลับมาที
0: ่
1: สวทอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะก็คือเป็นความเห็นแล้วกันเนอะคือหมายถึงว่าพอเวลาแบ ด้วยความที่ตรงนั้นมันเป็นแยกจะบอกว่าแยกนรกได้ไหมคือมันมีทั้งโลเคอลโรดที่จะต้องเลี้ยวเข้ามาเส้นหลักมีติดไฟแดงอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วมีอันที่จะต้องรอผ่านรถไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าด้วยความที่พอการจราจรของกทม.มันคับคั่งมากๆแล้วก็หลายหน่วยงานเขาพยายามที่จะแบบว่าลดเส้นทางรถไฟที่มันผ่าเมืองมาแบบนี้เหมือนจริงๆเส้นวิภาวดีก่อนหน้านี้ก็จะมีรถไฟผ่าเมืองเหมือนกันตรงแยกหลักสี่เลยแบบนี้แต่ว่าพอมีรถไฟฟ้าพอมีรถไฟสายสีแดงหรืออะไรเขาก็จะมีการเปลี่ยนเส้นทางหรืออะไรก็จะไม่เจอลักษณะแบบนี้อีกแล้ว
0: ครับ
1: ในฐานะคุณคนขับรถเนี่ยคิดยังไงครับ
0: โอ้โหคำถามนี้คือต้องบอกว่าอย่างแรกก่อน
1: คือไม่ได้บอกว่าให้ใครถูกใครผิดนะ
0: ไม่
1: คิดว่าสภาพการจราจรนะอีจุดนั้นเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างไหมนอกจากเนี้ย
0: คือก็จะไปเข้าตำราว่าวัวหายแจ้งอบต.นะฮะ ไม่ใช่จริงอย่างแยกที่คุณต้นพูดถึงเนี่ยผมก็เคยขับผ่านบ่อยคือเส้นนั้นเนี่ยต่อให้จะรีบแค่ไหนเนี่ยโอเคถ้ารถคันหน้าไปแล้วจะตามไปแต่ถ้าเกิดมีไฟแดงเพิ่มขึ้นไม่รู้ว่าจะส่งผลต่อการจราจรให้ติดขัดมากขึ้นหรือไม่แต่น่าจะส่งผลต่อความปลอดภัยที่มากขึ้นเหมือนกันจริงๆเนี่ยไม่ต้องมีไฟแดงคนขับควรจะมีความเรียกว่าความระมัดระวังอยู่แล้ว
1: หมายถึงไฟแดงก่อนที่จะถึงรางเงี้ยหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่ผมไปบ่อยอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นของทางวัดเสมียนนารีที่จะทะลุไปทางเส้นงานวัดอันนั้นเนี่ยมีไฟแดงชัดเลยคืออันนั้นเนี่ยมีเส้นจากโรโครถมาทางฝั่งซ้ายหรือขวาด้วยแล้วก็มีรถที่มาจากทางวิภาวดีเข้าไปตรงนั้นมีไฟแดงว่าพอไฟแดงปั๊บไม้กั้นลงมาปุ๊บไม่มีใครแหลมเข้าไปแน่นอนรถไฟก็จะผ่านไปได้เพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นเส้นที่รถไฟวิ่งสายเหนือผ่านแน่ๆ 100%อาจจะไม่ได้ผ่าเมืองแต่เขามีการวางระบบที่ค่อนข้างดีฉะนั้นก็เท่าที่ขับมาประมาณเกือบ10 ปีก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุตรงนั้นเพราะทุกคนจะหยุดหลังเส้นหรือบางทีอ่ะไม่เขาเรียกว่าเลยไม้กั้นแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่รถไฟผ่านเหมือนกันแต่เรื่องนี้เป็นประเด็นเยอะมากโดยการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆว่าสรุปแล้วเนี่ยใครผิดใครถูกแต่ว่าก็มีการนำข้อมูลมาเสนอกันในหลากหลายมุมแล้วกัน
1: และอย่างตรงวัดเสมียนเนี่ยยังมีรถไฟผ่านอยู่ใช่ไหม
0: ตลอด
1: มันก็เส้นเดียวตรงที่มันจะพุ่งมาหน้าหลักสี่ถูกปะ
0: ผมว่าน่าจะมีเยอะกว่าเพราะนั่นคือเส้นที่ทุกคันที่จะขึ้นเหนือ ต้องผ่านเส้นนั้นหมดเลยขึ้นเหนือแล้วก็ไปไม่แน่ใจนะไปอีสานด้วยเหมือนกันแต่ขึ้นเหนือ 100% ว่าต้องผ่านหน้าวัดเสบียนนาลีไม่ว่าจะเป็นรถเร็วรถหวานเย็นแต่นั่นคือมีไม้กั้นลงมาปึ้งก็จบแค่นั้นเองแล้วก็มีการไปต้องขออนุญาตพูดถึงแหล่งข่าวหน่อยแล้วกันมีแหล่งข่าวจากช่องวันพูดก่อนว่าเดี๋ยวว่าเอาข่าวเข้ามาไม่ให้เครดิตเขาเดี๋ยวเป็นประเด็นแหล่งข่าวช่องวันไปถามวินมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาเห็นมาเขาขับมอเตอร์ไซค์มา20 กว่าปีก็เป็นแบบนี้ตลอดแต่ว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุใหญ่แบบครั้งนี้และเขาพูดไม่ตลกนะแต่พูดจริงว่าตอนนี้เห็นเลยว่าทุกคนมีระเบียบมากขึ้นทำให้เรารู้ว่าจริงๆก็ทำได้แต่ว่าไม่เคยมีใครทำกันแต่เขาบอกว่าเนี่ยไม่เกิน3 วันเดี๋ยวก็เหมือนเดิ
1: ม
0: อันนี้เป็นคำพูดที่ผมว่าตริงนะจริง
1: มากเลยเมื่อวานก็มีคนแชร์คลิปก็เลยนะเหมือนประมาณว่ามีช่างภาพหรืออะไรที่ว่ามาตั้งกล้องรอดูเป็นหลักชั่วโมงหลายๆชั่วโมงเลยนะตั้งกล้องที่จุดแยกตรงนั้นเนี่ยแหละตรงแยกอโศกดินแดงตรงนั้นเนี่ยใต้มักกะสันเนี่ยนะครับดูว่าคนเนี่ยมีระเบียบวินัยมากขึ้นไห
0: ม
1: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อวานของสวทก็มีข่าวเหมือนกันเหมือนประมาณว่าเบื้องต้นเหมือนนักข่าวก็ไปลงพื้นที่เลยนะก็บอกว่าก็มีระเบียบหมายถึงว่าก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นหมายถึงว่าไม่มีใครกล้าค่อมเส้นเหลืองเลย
0: ผมใช้คำว่าพึงสังวรมากขึ้น
1: อ
0: ่ะคือมันคือระเบียบที่เราต้องปฏิบัติแต่แค่เราอยู่กับการฝ่าฝืนระเบียบจนเคยชินว่ามันเป็นเรื่องปกติ
1: แล้วแต่ในโซเชียลก็ยังพบว่ายังมีแบบว่าที่เขาตั้งกล้องนานๆเป็นหลักชั่วโมงเนี่ยยังเจอรถมีบางคันเขาบอกมันเจอ1-2 คันนี่แหละเมื่อวานที่ยังคงคล่อมเลนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการที่พอกำลังไปแล้วติดอยู่ข้างหน้าพอดีหรืออะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: นั่นแหละครับ
1: นะครับ
0: เหมือนกรณีที่มีกรณีเรื่องของการชนคนบนทาง
1: ม้าลาย
0: แล้วหลังจากนั้นคนก็รู้สึกว่าทางม้าลายควรจะหยุดให้คนผ่าน
1: ตอนนี้ก็เหมือน
0: หยุดให้คนข้ามแต่ก็ไม่เกินเดือนหนึ่งเหมือนเดิมอีกแล้ว
1: จริง
0: แต่บางแต่ต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครแก้ปัญหาดีนะ
1: แต่ดีขึ้นนะ
0: บางจุดทางม้าลายมีไฟแดงไปเลย
1: แต่
0: หรือไอ้มีจุดที่เขาอะไรนะกดอ่ะ
1: กดแล้วรอไฟขึ้น
0: ซึ่งผมอ่ะเคยเป็นคนเลื่อนร้อนผมกดแล้วไฟเขียวแล้วมีรถไม่หยุดผมก็หันไปด่าเลย
1: ไม่แต่จริงๆทางม้าลายเนี่ยก็ถ้ามีไฟมันก็ดีมีไฟ
0: แล้วมันก็นับคือชัดแล้วว่าผมจะข้าม
1: นับวินาทีใช่ไหมพอนับวินาทีเสร็จปุ๊บแล้วก็ไฟเขียวให้คนข้ามได้แล้วก็ไฟแดงให้รถหยุด
0: แต่มันก็มีนะคนที่ต่อให้ข้างหน้าเป็นไฟแดงทางม้าลายก็ยังจะขับผ่าน
1: อย่างของผมเนี่ยด้วยความที่ตรงหมู่บ้านมันจะเป็นทางม้าลายคือผม
0: แถวบางแคหนองแขม
1: ผมลงรถเมย์ฝั่งนึงแล้วต้องข้ามเพื่อกลับไปฝั่งหน้าหมู่บ้านก็แต่ตรงนั้นไม่มีไฟแดงแต่มันก็จะมีทางม้าลายแต่ว่าก็นั่นแหละก็คือบางทีก็หยุดบ้างไม่หยุดบ้างรถก็มาเร็วเนื่องจากว่ามันเป็นซอยแบบซอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับทีนี้มาดูเรื่องของข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นกันบ้างแล้วกันนะครับผมไปกันที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับสำหรับการลงพื้นที่เรื่องของการจัดการน้ำเพราะว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยวัชรพลขาวขำครับมีการไปลงพื้นที่นะฮะติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของ EEC หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสครับสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองครับซึ่งนะครับในการติดตามในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าไทยเราเนี่ยมีแนวโน้มเผชิญกับภาวะฝนน้อยกว่าปกติอันเป็นผลมาจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศครับและแนวโน้มปรากฏการเอลนินโญครับจึงมีการสั่งการให้กรมชลประทานครับรวมถึงทุกหน่วยงานเนี่ยดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกนะครับครอบคลุมทั้งการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับรองรับทั้งเกษตรกรประชาชนและอุตสาหกรรมต่างๆสำหรับในพื้นที่ของ EEC ครับท่านผู้ฟังครับ EEC คือ3จังหวัดครับฉะเชิงเทราชลบุรีและก็ระยองนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศครับมีความจำเป็นต้องใช้น้ำทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรที่ยังมีอยู่และก็พี่น้องประชาชนที่ต้องใช้น้ำกินน้ำใช้นะครับและจึงมีการสั่งการในการบริหารความเสี่ยง5มาตรการครับประกอบไปด้วยการเร่งรัดเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กครับเพื่อให้สามารถจะสำรองน้ำไว้ได้ในช่วงที่ฝนอาจจะทิ้งช่วงจากนี้ไปครับมุ่งบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับมีการบูรณาการนะครับหน่วยงานด้านน้ำนะครับอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับพร้อมสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคการเกษตรครับผ่านระบบชลประทานที่แม่นยำมีการวิเคราะห์นะครับวางแผนการเพาะปลูกนะครับรวมไปถึงการติดตามพยากรณ์อากาศและผลผลิตอย่างใกล้ชิดครับเพื่อแจ้งข้อมูลแก่เกษตรกรนะครับและผู้ประกอบการล่วงหน้ามีการสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำหรือที่ชื่อว่า water productivity ครับเพื่อว่าน้ำหนึ่งหน่วยเนี่ยสามารถต้องสร้างแล้วก็ผลิตรายได้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเตรียมความพร้อมประเทศไทยปรับเปลี่ยนจากการแก้ไขภัยแล้งเฉพาะหน้าเป็นยุทธศาสตร์เพื่อรองรับความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับและการลงทุนของประเทศในระยะยาวทั้งนี้ครับเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำกินน้ำใช
1: ้
0: พี่น้องเกษตรกรและผู้ที่ประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่ของ EEC ครับ
1: จากพื้นที่ EEC เดี๋ยวไปที่ขึ้นเหนือกันสักหน่อยละกันนะที่เชียงใหม่เขามีการเร่งรัดกระบวนการขอใช้พื้นที่กรมป่าไม้ในปี71นะครับคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายในปี72ซึ่งเรื่องนี้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยของกระทรวงเกษตรเขาลงพื้นที่พร้อมคณะนั่นแหละนะครับไปดูพื้นที่เรื่องของการเร่งรัดกระบวนการนี้เบื้องต้นเนี่ยในที่ประชุมตัวแทนภาคประชาชนเองเขาอธิบายความจำเป็นเนอะในการก่อต่อการจัดสร้างแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ลายเพื่อบรรเทาผลกระทบของพี่น้องประชาชนซึ่งก็มีทั้งเรื่องของปศุสัตว์เรื่องปัญหาที่ดินทำกินเรื่องที่ทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้แล้วก็ปัญหาน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภคด้วยนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยเองท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมาดูเรื่องของปัญหาพี่น้องประชาชนในการจัดการน้ำทั้งระบบโดยปัจจุบันอำเภอแม่ออนเนี่ยมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแค่2แห่งแล้วก็ขนาดกลาง7แห่งนะครับซึ่งถ้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายอันนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวได้เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างการจัดสรรพื้นที่และขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ในการก่อสร้างซึ่งก็จะเร่งรัดกระบวนการให้แล้วเสร็จในปี71เริ่มสร้างปี72นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าโครงการเนี้ยกรมชลประทานเองเริ่มศึกษาการออกแบบตั้งแต่ปี44แล้วนะ
0: โอ้โห
1: โดยออกแบบเสร็จแล้วตั้งแต่ปี2555นานมากแล้วก็ตัวอ่างเองเนี่ยมีการมีลักษณะเป็นเขื่อนดินนะครับพื้นที่ก่อสร้างประมาณ788ไร
0: ่
1: ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะมีความจุประมาณ5ล้านกว่าลูกบาศก์เมต
0: ร
1: แล้วก็มีพื้นที่ที่รับประโยชน์กว่า 2,900 ไร
0: ่
1: นะครับใช้ภายใต้งบประมาณ785ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้างก็คือปี73ถึง76 นะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะคืบหน้ามากน้อยแค่ไหน
0: จากเรื่องในการเตรียมการในการบริหารจัดการน้ำต่างๆเพื่อจะเข้าสู่ฤดูฝนหรือว่าในปีต่อไปนะครับไปดูกันที่เรื่องดีๆกันบ้างของโครงการครอบครัวอุปการะนะครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยรัฐบาลสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางครับเรื่องนี้ครับผมทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมได้เปิดเผยนะครับว่ากรมประชาสัมพันธ์ขออภัยครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.เนี่ยได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐครับจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนครับตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนะครับต้องมีคุณสมบัติครับอาทิอายุต้อง20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงครับไม่มีโรคติดต่อที่ร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงครับและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้อุปการะได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับสามารถยื่นคำขอได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนต่างจังหวัดนะครับสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ครับรวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม1300ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือจริงๆเรื่องของครอบครัวอุปการะเนี่ยจริงๆเขาก็มีมาเรื่อยๆนะผ่านโครงการนี้นะครับแต่ครั้งนี้ก็มาเน้นย้ำกันสักนิดนึงดูแลคนไร้ที่พึ่งนะ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนนี่ถือว่า
0: เยอะ
1: ถือว่าเยอะนะถือว่าช่วยทำอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวสำหรับกลุ่มเปราะบาง
0: ใช่
1: นะครับไปกันเรื่องไหนต่อดีคุณพืช
0: ไปกันเรื่องรถไฟสักหน่อย
1: ไหมเรื่องรถไฟเลยไหม
0: เราขอนำเสนอข้อเท็จจริงส่วนต้องบอกว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือว่าในการพูดคุยในสภากาแฟเนี่ยมีเสียงทั้งสองฝ่
1: าย
0: เราให้ข้อมูลเท็จจริงท่านไปคิดเอาเองแล้วเดี๋ยวก็รอดูว่าจะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรนะครับผม
1: ไปดูที่ท่านนายกละกันเพราะเมื่อวานท่านนายกก็ไปลงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการมอบนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองได้ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เนี่ยแล้วก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเพราะว่าป้องกันเรื่องของการเกิดเหตุซ้ำด้วยซึ่งท่านนายกก็บอกว่าได้ให้แนวทางของขสมก.แล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยนะเพราะว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องเผชิญเหตุการณ์เหล่านี้หลังไปใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐนี่ท่านนายกบอกไว้แล้วก็ให้ข้อคิดกับทั้งสองหน่วยงานว่าไม่ได้ให้บริการฟรีแต่เก็บค่าโดยสารเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูแลอย่างเยียวยาอย่างเต็มที่สูงสุดเท่าที่สองหน่วยงานนี้จะทำได้ส่วนเรื่องเงินประกันหากได้มาก็เป็นการสมทบเพิ่มไปนะครับสำหรับความคืบหน้าของเรื่องคดีเนี่ยก็ขอให้ตำรวจแล้วก็พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการทราบว่ามีการอายัดตัวทั้งพนักงานขับรถไฟรถประจำทางแล้วของทั้งการรถไฟและขสมก.เองแล้วก็เดี๋ยวทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็จะเร่งทำการสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อไปส่วนสภาพจิตใจเองท่านนายกบอกว่ายอมรับว่าไม่มีใครที่จะมีสภาพจิตใจที่ดีนะเพราะว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันแล้วรุนแรงบาดเจ็บทั้งจิตใจของทุกคนซึ่งก็จะต้องเยียวยาทางร่างกายแล้วก็ทางใจด้วยแล้วก็ได้ไปเยี่ยมทั้งผู้โดยสารรถเมล์พนักงานขับรถจักรยานยนต์รถกระบะอะไรที่อยู่ในละแวกนั้นหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็สภาพจิตใจทั้งคนขับรถเมล์และรถไฟด้วยโดยเฉพาะสภาพจิตใจของคนขับรถเมล์กับกระเป๋ารถเมล์เนี่ยต้องบอกว่าจิตใจแย่มากในท่านนายกบอกไว้ซึ่งก็รู้สึกว่าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยจะต้องทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีกำลังใจที่ดีขึ้นฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาส่วนเรื่องคดีก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับ
0: ครับขณะที่ในจุดตัดทางรถไฟนะครับในลักษณะนี้เนี่ยมีหลายแห่งแต่ต้องวางมาตรการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำนะครับนายกก็บอกว่าจะไม่ต้องมีการสอบสวนซึ่งยังไม่เห็นผลการสอบสวนแต่น่าจะเชื่อว่ามีวิธีการนะครับหรือมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วเพราะทั้งสองแยกก็มีรถติดตลอดเวลาและจากการย้อนดูภาพวงจรปิดในหลายๆครั้งพบว่ารถไฟหยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวางเส้นทางอย่างไรก็ตามก็คงไม่สามารถจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้ต้องหาวิธีเพื่อลดจำนวนจุดตัดซึ่งจุดที่เกิดเหตุเหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงมักกะสันคือปลายทางอยู่แล้วนั่นเองนะครับ ส่วนมาตรการในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับนายกก็บอกว่า อยากให้ผลเนี่ยออกมาก่อนว่าสับสนและเป็นอย่างไรนะครับถึงจุดหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางหากคิดเร็วๆนะฮะเพื่อเกิดความปลอดภัย 100% แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีการนะฮะขุดอุโมงค์เพราะบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นแยกต้องไปดูจุดตัดทั้งจุดตัดเพชรบุรีนานาก่อนถึงสถานีมักกะสันนะครับเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้แล้วเนี่ยได้ให้แนวทางรถไฟนายกเนี่ยให้แนวทางของให้แนวทางไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับว่าต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็มีการพึ่งพาดุลยพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้สัญญาณอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่อยากจะรับความเสี่ยงที่เกิดจากมนุษย์แบบนี้นะครับจำเป็นต้องมีการดำเนินการหาทางเลี่ยงส่วนตัวเลขความชัดเจนเงินเยียวยาสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นตนได้ให้แนวทางไปพูดคุยกับผู้บริหารของสองหน่วยทั้งการรถไฟและขอสมกจะต้องชดเชยเพราะว่าความรับผิดชอบนั้นเกิดขึ้นกับทั้งสองหน่วยงานก็ใช้มาตรการมากขึ้นเท่าที่จะสามารถทำได้นั่นเองนะครับ
1: ซึ่งตัวเลขการเยียวยาเบื้องต้นเนอะอันนี้ของข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมเองเขาบอกว่าก็เดี๋ยวเขาเร่งสอบสวนกันต่อไปอย่างที่บอกไปแต่ว่าเบื้องต้นที่มีการชดเชยนะครับกระทรวงคมนาคมเองเขาประสานบริษัทประกันภัยแล้วก็กองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตเนี่ยรายละ1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทส่วนการเคลียร์พื้นที่เนี่ยเมื่อวานเขาเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เปิดใช้งานไปแล้วอย่างที่บอกไปนะครับผมมันไม่แน่ใจว่าวันนี้พอโรงเรียนเปิดเทอมเต็มรูปแบบเนี่ยก็น่าจะสาหัสอยู่ในแยกนั้น
0: ใช่แล้วดูว่าจะมีใครจอดคร่อมเลนอีกไหม
1: นะครับอ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ยจุดที่ท่านไปเยี่ยมเนี่ยคือที่โรงพยาบาลคาบิลเลียนทองหล
0: ่อ
1: เขตวัฒนาจริงๆผู้บาดเจ็บเนี่ยจะกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ
0: หลายโรงพยาบาล
1: ใช่ซึ่งทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นตัวแทนท่านนายกไปเยี่ยมมอบกับเช้าแล้วก็เงินเยียวยาบางส่วนให้กับผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลอีก3แห่งคือโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท12แล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วย
0: ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่นำเสนอท่านผู้ฟังนะฮะให้ท่านไปคิดต่อกันเอาเองแล้วกันนะครับขณะนี้6:30 นเดี๋ยวเราพักไปฟังตีข้องร้องข่าวกับบุญมาสีหมาดครับแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
1: ครับ
2: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจำนวน6รายด้วยกันจากเหตุรถไฟชนรถเมย์โดยพบว่ามีอาการบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวที่ ICU 2รายกระเป๋ารถเมย์และผู้โดยสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะ ซึ่งประกอบไปด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้บริหารของขสมกเดินทางเยี่ยมด้วยและก็ได้ไปเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในขณะนี้นั้นมีจำนวน6รายด้วยกันโดยมี2รายเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งรักษาตัวในห้อง ICU คือผู้โดยสารและพนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจำทางนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เป็นพนักงานขับรถโดยสารพนักงานขับรถไฟขนส่งสินค้าพนักงานขับรถจักรยานยนต์และหญิงชาวต่างชาติอีก1รายที่เป็นผู้โดยสารครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้นำกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้ป่วยมามอบให้กับผู้ที่บาดเจ็บกันด้วยรวมถึงทางกระทรวงคมนาคมก็มีกระเช้าเครื่องดื่มสุขภาพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยครับแล้วขณะเดียวกันก็มีตัวแทนจากบริษัทประกันภัยเดินทางมาในวันนี้ด้วยครับและในเรื่องประเด็นของรถไฟชนกับรถเมย์มาว่ากันต่อครับโดยกระทรวงคมนาคมได้สั่งรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ไปเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนกับรถเมย์พร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุดกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนรถขนส่งสินค้าหมายเลข2126ชนกับรถประจำทางของขสมกสาย206บริเวณใกล้เคียงกับแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569และก็มีผู้สูญเสีย8รายผู้บาดเจ็บอีก32รายนั้นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตพร้อมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปเร่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพและครับแล้วก็พร้อมทั้งให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตที่ไฟไหม้กันด้วยเพื่อส่งร่างกลับคืนสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งได้กำชับหน่วยแพทย์และโรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บให้ดูแลรักษาอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมแล้วก็สั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุดแล้วครับส่วนทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลและก็ดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและเต็มที่ที่สุดเลยทีเดียวครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็สืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือตัวย่อที่เรารู้จักกันว่าขสมก.นี่แหละและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ความสูญเสียเช่นนี้แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำรอยอีกนะครับแล้วนอกจากนี้ได้เร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดกันด้วยซึ่งกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นนั้นกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ1ล้าน5แสนบาทด้วยกันส่วนกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บอันนี้ค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ5แสนบาทครับสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นทางขสมก.ก็ได้เร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานทางญาติเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียกันด้วยแล้วทางด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทางกระทรวงคมนาคมได้เตรียมยกระดับมาตรการและนโยบายด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันและติดตามผลอย่างใกล้ชิดก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่มันสะเทือนขวัญแบบนี้เช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำรอยอีกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการบริหารน้ำเชิงรุกรับมือเอลนินโญกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วครับซึ่งท่านได้สั่งการกรมชลประทานและทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าให้ลุยบริหารน้ำเชิงรุกรับมือเอลนินโญเพราะมีการจัดแผน5ด้านด้วยกันเข้าบริหารความเสี่ยงด้านน้ำเต็มระบบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองระบายน้ำพักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแล้วครับแล้วก็ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันว่าEEC ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับที่ไหนก่อนหน้าอ่างเก็บน้ำประแสอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองแหละครับโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมซึ่งประเด็นนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วครับว่าประเทศไทยนั้นมีความเสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติในบางช่วงตั้งแต่กลางปี2569ต่อเนื่องไปถึงปี2570จากความผันผวนของสภาพอากาศและอิทธิพลของเอลนินโญจึงได้มีการสั่งการไปที่กรมชลประทานแล้วครับรวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบอกว่าให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกทันทีทันใดแล้วให้ครอบคลุมเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพกันด้วยรองรับทั้งเกษตรกรประชาชนและอุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่ EEC นั้นก็ต้องดำเนินการสูบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้มันเพียงพอกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมของ EEC โดยในปีนี้ได้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามข้อมูลฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมก็ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันป้องกันพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่อุตสาหกรรมบอกว่าให้เกิดความเสียหายและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การเกษตรนี่แหละครับทีนี้ถ้ามีเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงก็ให้ทางกรมชลประทานเข้าไปจัดหารถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนทันทีทันใดและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้มองเป็นวิกฤตเรื่องนี้ย้ำเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้มองเป็นวิกฤตแต่ได้เร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงทั้งหมดผ่าน5มาตรการด้วยกันอันได้แก่มาตรการที่1คือเร่งเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือฤดูแล้งครับมาตรการที่2คือบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำไฟฟ้าอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันด้วยมาตรการที่3คือสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะภาคเกษตรผ่านระบบชลประทานที่มันแม่นยำการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกและเทคโนโลยี Climate Smart Agriculture และมาตรการที่4คือติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมล่วงหน้ากันด้วยเพื่อลดความเสียหายและลดความผันผวนของตลาดครับส่วนมาตรการสุดท้ายมาตรการที่5นั่นก็คือสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำนั่นก็คือว่าน้ำหนึ่งหน่วยต้องสามารถสร้างผลผลิตรายได้และมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นในระยะต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่งานพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ไปร่วมพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมแล้วย้ำจุดยืนว่ารัฐบาลไม่ใช้ความรุนแรงเน้นพูดคุยหาทางออก เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคนั้นมีส่วนร่วมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้แทนของรัฐบาลแล้วครับไปเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนเนื่องในโอกาสครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินเขตพระนครกรุงเทพมหานครก็เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พฤษภาคมพุทธศักราช2535โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเลยครับว่าเหตุการณ์พฤษภาคมเมื่อปี2535นั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนถึงพลังของประชาชนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและขับเคลื่อนให้การปกครองบ้านเมืองนั้นเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านไปแล้วกว่า3ทศวรรษแต่ว่ายังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามในคันลองของระบอบประชาธิปไตยครับไม่มีใครหรอกครับร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันเป็นล้านคนที่จะคิดเหมือนกันเสียทุกคนคงไม่ใช่ครับความคิดเห็นที่แตกต่างนั้นถือว่าเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยที่สวยงามสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีซึ่งทางรัฐบาลก็มีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศโดยยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยร่วมกันนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรวิทย์คณิตครับซึ่งลึกและยากเกินไปสำหรับเด็กในบางพื้นที่ครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัครนันท์กันกิตินันท์ได้มอบนโยบายให้กับสสวทและครับไปปรับปรุงหลักสูตรวิทย์คณิตบอกว่ามันลึกและยากเกินไปนั้นในปัจจุบันนี้สำหรับเด็กในบางพื้นที่ชู AI QR code ปรับหนังสือให้มันย่อยง่ายขึ้นนั่นเองครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือตัวย่อสสวทนี่แหละครับครั้งที่599/3/2569โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยแล้วครับว่าในการประชุมครั้งนี้ตนได้มอบนโยบายสำคัญ7ด้านด้วยกันเพื่อปรับปรุงการทำงานของสสวทหรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบอกว่าให้ทำงานให้มันทันต่อการเปลี่ยนแปลงและลดภาระของนักเรียนและครูอย่างแท้จริงกันด้วยดังต่อไปนี้เอา7ด้านที่ว่ามีอะไรยังไงกันบ้างมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับโดยด้านที่1นั่นก็คือหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวทนั้นมีเนื้อหาที่มันลงลึกและก็ยากเกินไปสำหรับเด็กในบางพื้นที่เนื้อหาบางเรื่องของไทยเรียนในระดับม.ต้นแต่ในต่างประเทศเขาเรียนในระดับม.ปลายครับก็เปรียบเสมือนหลักสูตรเราเป็นแบบใส่ปุ๋ยเร่งโตจนเกินไปครับจนทำให้เด็กหลายคนโตไม่ทันปุ๋ยนี่แหละครับพี่น้องและด้านที่2คือหนังสือเรียนของสสวทกระดาษมันหนาเกินไปทำให้หนักมากเลยทีเดียวควรเปลี่ยนกระดาษให้มันเบาลงบางลงและก็ออกแบบให้ย่อยง่ายนักเรียนสามารถอ่านได้เองหากเนื้อหาหรือแบบฝึกหัดไหนต้องอธิบายละเอียดหรือพิสูจน์ทฤษฎีก็ให้พิมพ์ QR code ลงในแบบฝึกหัดนั้นเลยเพื่อให้นักเรียนเข้าไปดูคลิปอธิบายได้ทันทีท่านใดครับสำหรับนโยบายที่สำคัญด้านที่3คือสื่อการสอนห้องแล็บและอุปกรณ์ทดลองมันมีน้อยจนเกินไปทำให้โรงเรียนขนาดเล็กๆหรือโรงเรียนที่ห่างไกลไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสสวทได้อย่างสมบูรณ์แบบจนต้องทำแล็บแห้งเขาเรียกว่าแล็บแห้งเอ้าแล็บแห้งคืออะไรแล็บแห้งก็คือการสอนวิทยาศาสตร์โดยไม่มีการทดลองจริงนั่นเองครับเขาเรียกว่าแล็บทิพเป็นอย่างนี้นะครับแล้วทางสสวทก็ควรทำยังไงก็ควรประสานงานแล้วก็แนะนำให้สพทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มเติมครับ สำหรับนโยบายสำคัญด้านที่4นั้นคือต้องจัดให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วเสียเหลือเกินแต่ว่าทางสพท.ต้องไปลดการอบรมในด้านอื่นๆซะให้ออกไปจากครูเพื่อให้ครูนั้นไปโฟกัสกับการพัฒนาการสอนได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับนโยบายสำคัญด้านที่5ก็คือว่าทำเนื้อหาให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อลดความเป็นทางการลงโดยการลดความเป็นทางการลงเพื่อเปิดพื้นที่ให้การเรียนรู้ย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นครับนโยบายสำคัญข้อที่6คือสสวทควรจะสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณให้โรงเรียนเกี่ยวกับระบบการจัดการสารเคมีหลังการทดลองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและนโยบายสำคัญประการสุดท้ายประการที่7ที่มอบให้กับสสวทคือโครงการสอนออนไลน์โปรเจกต์14ควรออกแบบให้มันมีลักษณะที่อินเทอร์แอคทีฟโต้ตอบได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเมื่อนักเรียนสงสัยในประเด็นนั้นแล้วก็มีระบบ AI ช่วยตอบแทนครูให้กับนักเรียนได้ทันทีเลยครับก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ได้ความรู้ได้ดีขึ้นเรียกว่าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องฝากคำถามแล้วต้องรอคำตอบกันเป็นวันๆอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับพี่น้องครับนี่คือนโยบายสำคัญ7ด้านที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบให้ทางสสวทไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมมาศึกษานั่นเองครับแล้วไปกันที่เรื่องของการเชิญชวนคนไทยร่วมดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการที่ชื่อว่าครอบครัวอุปการะครับซึ่งเชิญชวนโดยใครเอ้าก็ต้องเชิญชวนโดยทางรัฐบาลเลยครับรายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อที่เรารู้จักคุ้นหูกระทรวงนี้ว่ากระทรวงพม.นั่นแหละครับได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่พึ่งให้กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการที่ชื่อว่าครอบครัวอุปการะโดยทางภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ให้มันยั่งยืนอย่างยั่งยืนกันต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายครับและสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการนี้ที่ชื่อโครงการว่าครอบครัวอุปการะกับผู้ที่ไร้ที่พึ่งทั้งหลายแหละก็ต้องมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยครับคุณสมบัติมีดังต่อไปนี้คืออายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมไปถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องกันด้วยในส่วนของสิทธิประโยชน์นั้นทางรัฐบาลสนับสนุนค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมจัดนักสังคมสงเคราะห์ไปลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือนกันด้วยรวมถึงให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับใครก็ตามผู้ใดก็ตามประชาชนพี่น้องคนไหนที่สนใจในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถยื่นคำขอเป็นผู้อุปการะได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับในพื้นที่ต่างจังหวัดจะติดต่อยังไงดีในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆรวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของภาครัฐหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้ที่สายด่วนพม1300สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้อง และสำหรับในวันนี้ตีคองรองข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับต้องลากันไปก่อนต้องบอกด้วยเพลงนี้ว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนผมบุญมาสีหมัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
11: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
10: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
11: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็น

0: ที
1: ่บอกเวลาที่คุณบุญมาร้องเพลงอีกประมาณ1นาทีกว่า
0: ผมลงเสียงวันเสาร์อาทิตย์ผมเคยจะเพิ่มเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเวลามันเยอะไปแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคุณบุญมานะครับทักทายท่านผู้ฟังหน่อยแล้วกันนะฮะในเพจข่าวยามเช้ากันซะหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีคุณสุพจน์นะครับสวัสดีคุณวนิดาคุณโกไทยนะครับคุณอยู่ในใจชัยภูมินะครับคุณคมสันนะครับมีคุณวุฒิชาติด้วยนะครับผม27องศาที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดยโสธรนะครับเมื่อคืนช่วงเวลาประมาณ 3:00 น. ถึง 4:00 น.มีฝนตกพื้นที่ของยโสธรนะครับแล้วก็มีทักทายจากจันทบุรีครับร้อนอบอ้าวดีนะครับทักทาย2หนุ่มหล่อนะครับผม
1: ร้อนอบอ้าวดีหมายความว่าดีหรือไม่ดีครับ
0: ก็คงดีสำหรับคุณเจ้าของคอมเมนต์นะฮะร้อนอบอ้าวดีนะฮะแล้วก็มีติดตามรายการจากกาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเช้าวันนี้ฟ้าครึ้มฝนนะครับส่วนที่สปทตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยนะฮะแล้วเราเปิดผ้าม่านด้วยสว่างเลยนะ
1: ผมก็ว่าวันในหน้าผมสว่างมากตอนนี้ลืมดู
0: ผมชอบเปิดม่านเวลาจัดรายการ
1: อ๋อหรอ
0: เพราะว่าเดี๋ยวผมดำแต่ผมจะนั่งมุมนู้นไง
1: อ๋อหรออ๋อจะมีนั่งมุมนี้หรออ่ะเอาไปดูอีกหนึ่งข่าวน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวถึงสองข่าวเมื่อวานส่วนลุนอะไรได้เห็นไหม
0: ส่วนดิสโก้
1: เขามีความเห็นพี่น้องประชาชนเรื่องความคาดหวังของการทำงานของรัฐบาลนายกอนุทินเขาไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างใน 1,143 คนไปสำรวจตัวอย่าง 12 ถึง 15 พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าสิ่งที่อยากให้เร่งดำเนินการมากที่สุดเลยนะน่าจะเห็นเหมือนกันทุกคนแหละผมว่านะ
0: ท้องไหม
1: ใช่ลดค่าครองชีพแล้วก็ค่าพลังงานราคาสินค้ามากที่สุด 77.97% รองลงมาคือการแก้หนี้สินประมาณร้อยละ63แล้วถามว่ามองว่าเศรษฐกิจไทยอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะแย่ลงร้อยละ 46.89 คณะอันนี้คือความเห็นนะขณะที่ร้อยละ32มองว่าคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมส่วนเรื่องที่กังวลมากที่สุดคือภาระหนี้สาธารณะการกู้เงิน 400 ล้านบาทร้อยละ 44.44 พอถามว่าความคาดหวังการทำงานของรัฐบาลอนุทินพบว่าร้อยละ33ไม่ค่อยคาดหวังอีกร้อยละ31ค่อนข้างคาดหวัง
0: เท่าๆกัน
1: เท่าๆกันก็มีคนทั้งคาดหวังแล้วก็ไม่คาดหวังแล้วนะครับแล้วก็ทางหน้าประธานสนธิสิทธิ์โพดร.พรพันธ์บัวทองเองก็บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจยังเป็นโจทย์ใหญ่เนอะของพี่น้องประชาชนแม้ว่าทางรัฐบาลชุดนี้จะมีการกู้เงิน400ล้านบาทมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ประชาชนกังวลก็อาจจะต้องยอมรับแหละคือเรื่องหนี้สาธารณะ
0: ใช่
1: นะครับนี่ก็คือเป็นหลักๆเรื่องของผลสนธิสิทธิ์โพที่เขามีโพออกมานะ
0: ก็ต้องดูกันต่อไปสำหรับในเรื่องของปากท้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าเดี๋ยวมติครม.ที่น่าจะออกในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารที่19เนี่ยในเรื่องของโครงการ
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: คนละครึ่ง
1: ใช่ไหมซึ่งก็ไทยช่วยไทยพลัสมันก็เป็นชื่อเต็มในนั้นมันก็จะเป็นคนละครึ่งพลัสอยู่ในนั้น
0: ชื่อโครงการใหญ
1: ่ชื่อร่มใหญ่
0: ใช่นะฮะก็ต้องมาดูว่าจะมีความชัดเจนอย่างไร
1: ที่
0: จะช่วยในการเยียวยาแล้วก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยเดือนละ 1,000 บาทอีก4เดือน
1: ใช่
0: ก็วันอังคารนี้ก็คือพรุ่งนี้จะมีการเคาะกันแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวข่าวสารในรายการตีข่าวยามเช้า
1: ข่าวยามเช้า
0: ตีของร้องข่าวนะครับในช่วงเช้านี้แล้วนะฮะเราสองคนนะครับคุณต้นอนนท์ผมพีพฤษนะฮะแล้วตอนนี้ช่างเป็นพี่โจสุวิทย์นะครับลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับเวลา6:08 น.ครับวันนี้ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าพี่ต้นลาก่อนลาก่อนลาก่อนลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: กาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐเตือนให้อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพราะเวลาเหลือน้อยลงทุกทีทัพนักกีฬากรุงเทพมหานครคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่พร้อมถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำรอย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางและเยียวยาในทุกมิติทั้งสิทธิประกันภัยกองทุนช่วยเหลือและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆพร้อมมอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกรวมถึงเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
3: ความรับผิดชอบเกิดขึ้นทั้งสองหน่วยงานนะครับทั้งรถไฟทั้งขอสมก.การประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามก็ต้องมานั่งดูคุณตุโมงได้ไหมนะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นแยกแต่ว่ามีกี่แห่งเราก็ต้องดูเราก็คงไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเราจะไปพึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้อนัตสัญญาเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะนั้นมันฮิวแมนเออร์เกิดได้ตลอดเวลาเราจะไม่รับความเสี่ยงเรื่องฮิวแมนเออร์ใดๆมันก็ต้องมีการดำเนินการหาทางเลี่ยง
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนอกจากนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดและให้เร่งถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยเส้นทางเดินรถทุกพื้นที่เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
4: ทั้งในส่วนของรถไฟเองทั้งในส่วนของขอสมก.เองแต่ละหน่วยงานเนี่ยตอนนี้เขาก็ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งหมดเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของเขาความหมายก็คือไม่ว่ารูปคดีเนี่ยจะออกมาอย่างไรผมเชื่อว่าทั้งสองส่วนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนที่มีการกระทำผิดทั้งสิ้นก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทั้งหมดวันนี้เราได้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะจุดนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 4-5 จุดในกรุงเทพเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาและผมเชื่อว่าทุกคนเห็นว่าเป็นปัญหา